0: สำนึกจิตสำนึกพลังบวก
1: ครับ
0: ว่ารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนแต่หนึ่งในตัวชี้วัดอันหนึ่งเราเล่นเรื่องของสื่อนะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะว่าด้วยเรื่องว่าฉันมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับพ่อแม่เป็นประจำ
1: หมายความว่าเด็กต้องกล้าเล่าเลยฮะ
0: ครับคือหมายถึงว่าตัวชี้วัดในนี้มันอยู่เรื่องหนึ่งแล้วยังมีอันนี้ด้วยว่าฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับครูเป็นประจำหมอเอาแค่2อันนี้มาขยายผลนิดหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าตอนที่เราไปสำรวจใน40กว่าตัวชี้วัดเนี่ยในพลังครอบครัวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่เราทำการสำรวจทั้งประเทศเลยเนี่ยตัวชี้วัดฉันพ่อแม่เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกตัวเองในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยเป็นอันที่อ่อนแอที่สุด
1: แล้วการที่แลกเปลี่ยนนี้จะช่วยยังไงครับคุณหมอผมชักสงสัยแล้ว
0: หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าการที่จะป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการที่เด็กมีอารมณ์และความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสฝึกฝนให้เขามีเหมือนมีภูมิคุ้มกัน
1: ร
0: ู้เหตุผลและรู้พื้นที่ในการระบายแล้วเขารู้อยู่ว่าถ้าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุเพศภัยเกิดก่อนทุกวันนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าการนำเสนอข่าวคนไทยเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นว่าเราเสพติดข่าวพอสมควรนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนอะไรนี่มีตลอดเลยสมมติเราหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนอื่นก็ได้ที่อาจจะถูกกระทําคล้ายๆถูกรังแกทางไซเบอร์แล้วลองถามความรู้สึกของเขาแล้วถามความคิดเห็นของเขาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดได้อย่างไรและถ้าลูกของแม่เนี่ยเพื่อนคนนี้มันไม่ได้เป็นในข่าวหรอกแต่เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราได้มีโอกาสใช้3คำถามฮะ
1: ครับ
0: ดร.พีใช้3คำถามเนี่ยกับลูกตัวเองได้
1: กำลังจะจำเลยนะฮะอันที่1
0: รู้สึกยังไง
1: รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้
0: กับเรื่องนี้อันที่2คิดเห็นอย่างไร
1: คิดเห็นอย่างไร
0: อันที่3แล้วจะทำยังไง
1: แล้วจะทำยังไง
0: อันนี้คือรากฐานของคำถามก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่เวลาถามก็ประยุกต์มันบ้างก็ได้นะหมอยกตัวอย่างเช่นเห็นไซเบอร์บูลลี่มีการรังแกกันทางไซเบอร์ซึ่งอาจจะยังไม่เป็นเหตุการณ์เหตุเพศภัยนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับลูกหรอกแต่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเราอยากที่จะเหลาความคิดลูกของเราเราพูดคุยกับสื่อกับพ่อเขาเรียกว่าเด็กได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องราวแบบนี้กับพ่อแม่เป็นประจำเราก็ถามเลยลูกเห็นข่าวเนี่ยที่เพื่อนถูกรังแกทางไซเบอร์ในลูกของแม่รู้สึกยังไงบ้างเขาจะบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกเสียใจนะแม่มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วลูกคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเพื่อนถึงได้เกิดในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ถามความเห็นเขา คิดเห็นยังไงคือเราไม่ได้ถามแบบประเภทกอขอคองอนะ คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้อง
1: ผิดหรือถูก
0: อาจจะต้องเขาเรียกว่าปรับประยุกต์วิธีการพูดคุยกันนิดนึงนะ สามคำถามของหมอรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงแล้วจะทำไงต่อเนี่ยเวลาเราสนทนากันเราก็จะออกมาในลักษณะให้มันไหลลื่นเราก็อาจจะต้องปรับคำถามนิดนึงให้มันเข้าที
1: ่
0: ว่าลูกของแม่คิดเห็นอย่างไรเนี่ยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างลูกคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลย
1: ค
0: นนี้แทนที่จะเป็นคนอื่นซึ่งเราไม่รู้จักนะเราเพียงแต่หยิบยกขึ้นมาดูแต่วันนี้เรากลับกลายเป็นว่าเราลองถามดูแล้วว่าแล้วถ้าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเริ่มเห็นวิธีแก้แล
1: ้
0: วนี่เหตุเพศภัยยังไม่เกิดขึ้นกับลูกเลยนะถ้าเรายังมีเวลาเราอาจจะถามต่อเลยว่าลูกแล้วถ้าวันดีคืนดีสไตล์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับลูกของแม่เลยลูกจะรู้สึกยังไงบ้างลูกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นลูกนี่ลูกจะแก้ปัญหายังไงที่หมอกำลังจะบอกอันนี้เนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกปัจจุบันนี
1: ้
0: ใช้เป็นเทคนิคการเหลาความคิดแล้วต้องบอกดร.พีนะครับว่าการเหลาความคิดที่หมอใช้เนี่ยมันเป็นศัพท์ดูไม่ได้สูงส่งนะ
1: ครับ
0: ติดดินมากง่ายๆเลยใช้3คำถามเนี่ยรู้สึกยังไง
1: คิดเห็น
0: ยังไงแล้วจะแก้ปัญหาไหน
1: คำถาม3อันนี้ช่วงอายุเราควรจะต้องเริ่มถามเขาตอนไหน
0: ขอโทษทำได้ตั้งแต่อนุบาลตัวเล็กๆนะ3-4ขวบพูดเก่งแล้วนะ
1: ครับ
0: มาถึงเสร็จ และเป็นอันนี้เป็นนิทานนิทาน

0: เห็นแล้วลูกเห็นอ่านนิทานเรื่องนี้รู้สึกไงบ้าง
1: เออเราก็ถามได้เลยนะ
0: ถามได้เลยฮะแล้วลูกคิดว่ายังไงอ่ะแล้วลูกถ้าลูกเป็นไอ้เจ้าช้างอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมติเป็นนิทานนะแล้วลูกจะแก้ปัญหาไงเราก็ฟังความคิดเขาได้นะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องระมัดระวังตัวเองก็คืออย่าไปคิดแทนอย่าไปตัดสินแทนอย่าไปเพราะเรากำลังเหลาความคิดนะ
1: โอ้ตรงที่คุณหมอบอกก็อย่าไปคิดแทนอย่าไปนั่นแทนเนี่ยมันยากนิดนึงเพราะว่าเราหวังดีอะครับ
0: สมมติว่าเขาคิดยังไม่ออก
1: ครับ
0: สมมติว่ารอบนี้เขาคิดแล้วเรามีความรู้สึกมันตะกิดตะขวงใจมัน
1: เราอยากจะบอกโซลูชั่นฮะ
0: มันใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: วิธีการมีฮะ
1: ทำยังไง
0: หมอกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ห้องเรียนพ่อแม่น่าเติมได้เนี่ยจะดีมาก
1: ครับ
0: ก็คือการเทคนิคการเหลาความคิดโดยใช้วิธีนี้สมมติว่าดร.พีเสนอความเห็นอย่างหนึ่งลูกเสนอความเห็นอย่างหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกใช้ไม่ได้เสนอมาได้ไงวะเนี่ย ความคิดในด้านเราอย่าเพิ่งไปสบประมาท
1: ครับ
0: เราอาจจะบอกอย่างนี้ตั้มสมัยแม่เป็นวัยรุ่นอ่ะคิดเหมือนตั้มเลยแล้วแม่เคยลองทำด้วยเราเป็นกุศโลบายบางเรื่องเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เจอหรอก
1: ครับ
0: เหตุการณ์นั้นอ่ะแต่เป็นกุศโลบายที่แม่จะใช้พูดว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้ม
1: ครับ
0: แม่เคยลองใช้วิธีนี้แล้วแล้วแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ไอ้คำว่าเจอปัญหาอะไรก็คือสิ่งที่เราคิดอยู่แหละแกเสนอมาได้ยังไงวะเนี่ยมันใช้ไม่ได้รู้ไหมถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบไอ้ที่แบบที่แกเสนออย่างเงี้ยมันจะเจอแบบนี้ได้แทนที่เราจะพูดแบบนี้ซึ่งกลายเป็นหาเรื่องใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้มเลย
1: เคยทำแล้วด้วย
0: และเคยทำแล้วด้วยจะเจอปัญหาเหมือนที่สมัยก่อนแม่เจอไห
1: ม
0: ลูกได้คิดละเฮ้ยเป็นไปได้ไหมวะที่จะเจอเอาถ้าเกิดเจอได้ลูกลองคิดวิธีอื่นบ้างดีไหม
1: กระตุกให้เขาคิดใหม
0: ่คือที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่าเราไม่ใช้วิธีครอบงำความคิดเราไม่ใช่วิธีการกำกับเพราะเรากำลังฝึกลูกเราให้คิดแบบบวกและลบคิดวิเคราะห
1: ์ครับ
0: แล้วเราใส่หยิบยื่นปัญหาเข้าไปว่าเฮ้ยแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ลูกคิดว่าลูกจะเจอไหมอันนี้เขาต้องสังเคราะห์แล้วเป็นไปได้ไหมโอ้ยไม่มีหรอกแม่สมัยนี้มันสมัยไหนแล้วถ้าสมมติเขาคิดอย่างนั้นถ้างั้นลูกทดลองทำดูแล้วถ้าลูกทำแล้วเจอปัญหามาคุยกับแม่อีกที
1: โหนี่กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้เนี่ยต้องกลายเป็นเหมือนเป็นโมเดเลเตอร์บางส่วนเป็นฟาซิลิเตเตอร์หลายส่วนแล้วต้องกล้ารับฟังความคิดเห็นที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะคุณหมออ
0: ันนี้แหละครับที่หมอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับพ่อแม่แต
1: ่
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะว่าลูกในยุคสมัยใหม่นี้เขาอยู่ในยุคดิจิทัลไง
1: ครับ
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช้วิธีนี้นะเขาจะไปเปิดGoogleฮะGoogleเขาได้ครูใหม่ฮะครูพันใหม่ฮะดูจากGoogleเองฮะซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้น
1: ครับ
0: แล้วเราก็ต้องการเหลาความคิดลูกในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของลูกด้วยคือพูดง่ายสัมพัทธภาพก็ไม่เสียการที่สัมพัทธภาพไม่เสียแล้วลูกของเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเราอยากให้ลูกเราเก่งขึ้นใช่ไหมถ้าเราแล้วเติบโตขึ้นมากลายเป็นพลเมืองที่คิดเต็มจัดการได
1: ้ครับ
0: วิธีการในการเหลาความคิดเท่านั้นที่จะได้ผลแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำแบบนั้นครอบงำความคิดต้องคิดแบบฉันถูกต้องเสมออย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ลูกไม่ได้เก่งขึ้นท่านเก่งขึ้นแต่ลูกไม่ได้เก่งขึ้นนะ
1: เรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะฝึกสมมติเราไม่ได้ดูแลเข้ามาตั้งแต่อายุยังน้อยสมมติ9ขวบ10ขวบยังทันไหมครับคุณหมอ
0: ทันครับวัยขึ้นชื่อว่าเด็กทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่พ่อแม่เองที่ไม่เคยฝึกตัวเองมาก่อนเนี่ยก็ทันเสมอครับมนุษย์มีพัฒนาการตลอดจนกว่าเสียชีวิตเพราะทันเสมอแม้กระทั่งต่อให้เป็นผู้สูงวัยที่จะมันยากขึ้นมันง่ายยากมันอยู่ที่อัตราของตัว
1: เอออันนี้เรื่องจริงครับ
0: สมมติว่าคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าฉันหน้าแหกไม่ได้ฉันจะต้องเก๊กหน้าของฉันไว
1: ้ผิดไม่ได้นะห้ามผิด
0: ซึ่งอันนี้ช่วยสลายความคิดนี้เถอะ
1: ครับ
0: คนเป็นเอาถ้าพูดถึงเราพูดถึงในระบบการศึกษาคนเป็นครูเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดถ้าความคิดนี้บังเกิดเนี่ยนะห้องนี้จะไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะวันนี้ฉันจะมาอำนวยการเรียนรู้ให้มากที่สุด เรามีลูกๆตั้ง30คนแน่ใน30คนเนี้ยแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะให้งานเขากลับไปแล้วคืนกลับมาดีไม่ดีเราได้เรียนรู้จากเขาเราได้เรียนรู้จากเขาตอนแม้กระทั่งหมอเองทุกวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเวลาเราลงไปทำการกับชาวบ้านเนี่ยเราจะบอกให้ว่าโอ้ฉันจบหมอนะเป็นถึงรองศาสตราจารย์จบอะไรมาเยอะแยะไปหมดชาวบ้านจะมาสอนอะไรขอโทษหมอไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยนะเท่ากับบล็อกกรอบความคิดตัวเองและชาตินี้หรือชีวิตนี้คุณจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยแต่ถ้าเราเปิดการเรียนรู้ใหม่ว่าอย่างบนดอยตุงที่หมอไปดูแล้วหมอได้เรียนรู้จากชาวบ้านเป็นชาวเผ่าอาคาชาวเผ่าปากากยอแต่เขามีวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราเห็นสไตล์บริบทแบบนั้นเราชื่นชมเรายกย่องเขา
1: ครับ
0: ถามว่าเขาก็คือตาสีตาสาเขาก็คือชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ใจเราเปิดใช่ไหม
1: เราก็
0: ใจเราเปิดสมองก็เกิดการเรียนรู้ผู้ใหญ่และไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นดร.พีที่จะคุยกับลูกใจท่านต้องเปิดครับถ้าใจท่านปิดสมองไม่เกิดการเรียนรู้
1: การพัฒนาลูกเราให้เป็นจิตอาสาเนี่ยตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ไหมฮะ
0: มันจะมีพื้นที่ตัวตนเวลาที่เกิดไซเบอร์บูลลี่ขึ้นมาเนี่ยนะมันจะต้องมีธนาคารพลังใจในตัวเราเองนะธนาคารพลังใจนี่ไม่ได้ต้องไปเปิดแบงก์อะไรนะ
1: ต้องฝากไว้
0: เปิดแบงก์ในตัวเองฮะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าการสั่งสมความดีการสั่งสมตัวตนของเราเองการเห็นคุณค่าในตัวของเราเอง
1: ครับ
0: แล้วเวลาที่ธนาคารพลังความดีมันเกิดขึ้นสั่งสมเยอะๆนะเวลามันมีไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นไง
1: ครับ
0: พอมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นปุ๊บเราจะถอนทุนจากความดีตรงนี้มาเยียวยาตัวเราเองโดยยังไม่ได้พึ่งหวังคนอื่นเลย
1: โอ้แล้วเราจะสอนเด็กยังไงครับให้รู้จักการมีจิตอาสาตั้งแต่อายุยังน้อยครับ
0: เราเองเรื่องของจิตอาสานี่เราสามารถทำได้เรามีดีอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นไปให้เรามีดีในเรื่องศิลปะเรามีดีในเรื่องดนตรีเรามีดีในเรื่องแรงงานเรามีดีในเรื่องของเงินทองเรามีดีในเรื่องแล้วแต่ที่เราจะมีดีในเรื่องอะไรแล้วเราสนใจเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นไปให้เขาได้อ
1: ันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่มาจากครอบครัวจริงๆเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากให้พวกเราดูนะครับว่าสถาบันครอบครัวสุดท้ายนี่คือสถาบันที่พึ่งและที่ดีที่สุด
0: จะเป็นเบ้าหลอมหมอใช้คำว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเบ้าหลอม
1: ครับ
0: ให้พลเมืองครอบครัวจึงมีนัยยะสำคัญต่อการสร้างชาติบ้านเมืองนะ
1: ครับ
0: ครอบครัวทุกครอบครัวประเทศไทยมี20กว่าล้านครอบครัวลองนึกสภาพดูว่าอย่างน้อยๆเกินครึ่งนะเอาแค่เกินครึ่งให้เป็นครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างมีคุณธรรมเป็นครอบครัวคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยนะแล้วสามารถทำให้ลูกหลานของตนเองเติบโตขึ้นมากลายเป็นคุณภาพพลเมืองถ้าพ่อแม่ที่มีคุณภาพเลี้ยงลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพเราจะมีประชากรอยู่ในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพเวลาเขาเติบโตขึ้นไปกลายเป็นผู้นำตรงนู้นตรงนี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่กระจายความเป็นคนดีมีคุณธรรมไปด้วยครับ
1: นี่แหละครับเรื่องราวดีๆอยากจะมีคุณธรรมอยากจะมีจิตอาสาอยากจะให้ลูกเรามีภูมิคุ้มกันชีวิตป้องกันไม่ว่าจะเป็นบูลลี่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันจากครอบครัวนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได
0: ้วันนี้ท่านจะต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็ก
1: ครับ
0: วิธีที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กได้เนี่ยก็คือความรักความผูกพันแล้วการเป็นนักฟังที่ดี
1: ครับ
0: อันนี้คือหัวใจสำคัญความรักความผูกพันถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์เสียคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์ดีก็คุยกับลูกรู้เรื่องแต่รักของหมอมีนัยยะนะครับ
1: ครับ
0: เป็นรักร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่รักเสวยสุขไม่ใช่เลี้ยงลูกดร.พีเลี้ยงลูกแบบมีจะกินก็เลยเลี้ยงแบบสำลักความรักไปเลย
1: ครับ
0: ตรงนี้ศูนย์คุณธรรมก็เคยถอดบทเรียน9รูปแบบของครอบครัวที่เลี้ยงแบบสำลักความรักและผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นกับเด็กขึ้นมาเนี่ยเราก็ส่งสัญญาณพวกนี้แล้วด้วยเหมือนกันเพราะสัญญาณแรกคือรักอบอุ่นและไว้วางใจแต่ต้องรักร่วมทุกข์ร่วมสุขวันนี้ลองดูนะจิตอาสาเริ่มในบ้านด้วยอะไรรู้ไหมฮะเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจาน
1: อันนี้ผมทำเป็นประจำเลยครับผมแต่ชวนลูกมาทำด้วย
0: เริ่มนะเราฝากผู้ชมไปเลยนะครับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานทำให้ได้ซะก่อนอย่าเพิ่งมานั่งคิดปลูกป่าชายเลนปลูกโม่ไม่ต้อง กลับมาเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจาน

0: นะถ้าสมมติอันนี้ได้นะอันที่สองตามมาเลยครับเราจะกลับมาเป็นผู้ฟังที่ดีฟังลูกเราป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งได้ติดอาวุธทางภูมิคุ้มกันไว้ก่อนไม่ต้องรอให้เหตุเพศภัยมาครับ
1: ครับก็วันนี้นะครับไปดูแลปัดกวาดถูบ้านกันก่อนนะฮะแล้วก็มารับฟังคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้เกียรติแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์ด้วยนะครับติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้นะครับในตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาพูดคุยกันอีกติดตามในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำรงพระราช

ริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักจะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทย

0: กินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
1: บ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารู
4: ปเย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
6: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย

0: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
1: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
2: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวก
1: เราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
0: ไปไปเร็วค่ะ
3: เจ้าค่ะ
2: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
5: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
6: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
7: กะลาปะปะ
8: กะลาปะ
7: กะลาปะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
4: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
6: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
7: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
4: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
2: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
9: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
2: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
2: เข้ามาเอาสิจบปัน
9: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
4: กะลาปะกะลาปะ
9: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
10: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
9: เออปล่อยข้าปล่อยข
2: ้
9: า
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
5: เอ๋
10: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
9: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
10: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
6: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
10: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
6: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
9: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
9: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำ

0: fancy? โอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนา

การและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนัง

0: ไทยเนี่ยเหมือนหลวงตำชัตเตอร์เนี่ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200 ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จะแล้ว
1: โอ้ตะวันไกลมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
3: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
5: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
6: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
7: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
7: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
5: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
7: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
8: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใดช
7: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
5: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
3: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
5: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการทำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถื

0: หรือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
2: ค่อยโล่งอกหน่อย
1: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันซาเหลือทน
4: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
1: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
1: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: รับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุ

0: แลตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
2: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
2: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทร
3: งพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
5: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนอาจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
5: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มี

ค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมาก

0: สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่มานำเสนอนะครับให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้เรื่องอะไรนะใครจำได้การอะไรนะวิเคราะห์โจทย์ปันอะไรนะปัญหาการบวกหาคำตอบดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบดังนั้นจะมีโจทย์ปัญหาตอนนี้เด็กๆทำไมครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไปแล้วคือเรื่องราวที่ทำไมครับเกิดขึ้นดังนั้นพอมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะมีทำไมครับข้อคำถามเพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นวันนี้แหละเด็กๆจะเรียนรู้กันนะครับโดยการที่จะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับว่าในโจทย์ปัญหาเนี่ยมีอะไรประกอบอยู่มีสิ่งที่ทำไมครับโจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำไมครับมาช่วยกันหาคำตอบเอาละครับเรียนรู้กันวันนี้ต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรดังนั้นเด็กๆจะต้องวิเคราะห์และก็ทำไมครับหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกที่ผลบวกไม่เกินตอนนี้นะครับเราค่อยๆเรียนรู้กันนะครับก็เป็นลำดับขั้นตอนหาคำตอบนะครับตอนนี้ก็อาจจะทำไมครับผลบวกก็ยังไม่เกิน10ก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเน้นย้ำซ้ำทวนดังนั้นเด็กๆก็ต้องกลับไปบ้านแล้วก็ต้องทำไมนะทบทวนบทเรียนนะครับอาจจะด้วยตนเองหรือทำไมครับอาจจะลองกลับไปสอบถามเนาะหรือตั้งคำถามกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะครับหรือผู้ปกครองที่อยู่กับเด็กๆนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันวันนี้ทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราจดจำได้ไหมเอ่ยนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคุณแม็กนับให้นะ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่ให้เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้
0: เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเริ่มกันเลยนะครับที่ในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและก็หาคำตอบเป็นอย่างไรเอาละครับลองมาดูกันก่อนนะครับดูจากภาพมีมะม่วงดิบกับมะม่วงรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะม่วงดิบสีเป็นไงครับสีเขียวแล้วถ้าสุกล่ะครับ
2: สีเหล
0: ื
2: อง
0: สีเหลืองมะม่วงดิบสีเขียวรสชาติ
2: เปรี้ยว
0: อาจจะมีความเปรี้ยวหรือความมันอ้าวสุกสีเหลืองเหลือง
2: หวาน
0: อาจจะมีความหวานอาจจะรสชาติอาจจะมีหวานอมเปรี้ยวบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เอาละครับเด็กๆครับลองมาดูที่สถานการณ์ถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยนะเขาบอกว่ายังไงบ้างช่วยอ่านนิดนึงดออีบอมีมะม่วงดิบ5ผลเยี่ยมมาก
2: มีมะม่วงสุก2ผล
0: เยี่ยมมาก
2: มีมะม่วงทั้งหมด7ผล
0: เอาละครับเยี่ยมมากเลยหลายคนเริ่มทำไมครับเริ่มอ่านได้แล้วนะครับคำบางคำเราก็เจอบ่อยๆใช่ไหมครับก็เริ่มจำได้แล้วดังนั้นครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมีมะม่วงดิบ5ผลมีมะม่วงสุก 2ผลมีมะม่วงทั้งหมด7ผลดังนั้นถ้าเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวม7จะได้ว่าอย่างไรส่วนรวมเท่าไหร่ครับส่วนรวม7ส่วนย่อย5กับ2 5กับ2ตอนนี้เด็กๆบอกความสัมพันธ์ได้ใช่มั้ยครับ5เอ๊ะ5มาจากไหนล่ะจำนวนมะม่วงดีบ2นะครับจำนวนมะม่วงสุกแล้ว7ล่ะมาจากจำนวนมะม่วงทั้งหมดนะครับตอนนี้อธิบายได้แล้วใช่ไหมครับก็จะทราบว่าจำนวนแต่ละจำนวนเนี่ยแสดงปริมาณอะไรอย่างเช่น5ก็แสดงจำนวนมะม่วงดิบใช่ไหม2แสดงจำนวนมะม่วงสุกแล้วก็7แสดงจำนวนมะม่วงเป็นไงครับทั้งหมดเลยนะครับก็มีจำนวนที่7ผลนั่นเองตรงตามกับสถานการณ์ที่กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์การบวกเห็นไหมครับนำมะม่วงดิบมะม่วงสุกนำจำนวนมารวมกันทำให้มะม่วงทั้งหมดมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นสถานการณ์การบวกนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูต่อสถานการณ์การบวกนะที่เกิดขึ้นนะดูความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแม่เก็บมะม่วงดิบมาเท่าไหร่นะ
2: 5
0: ผลเก็บมะม่วงสุก
2: 2
0: ผลแม่เก็บมะม่วงมาทั้งหมด
2: 7
0: ผลนั้นเห็นไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับใครเนี่ย
2: แม่
0: เกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่ทำไมนะ
2: เก็บมะม
0: ่
2: วง
0: เก็บมะม่วงดิบเก็บมะม่วงอะไรอี
2: ก
0: เก็บมะม่วงสุกเห็นไหมครับก็จำนวนตรงตามกับทำไมเอ่ยภาพที่ปรากฏนะจำนวนมะม่วงดิบมีเรื่องราวเห็นไหมครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าคุณแม่เนี่ยเก็บมะม่วงมาทั้งหมดกี่ผลนะทั้งหมดกี่ผลนะ
2: 7
0: ผลนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การบวกซึ่งบางคนเห็นภาพถ้าสร้างสถานการณ์การบวกอาจจะแตกต่างออกไปนะครับอาจจะว่าฉันมีทำไมครับอ่ะคุณครูแม็กเลยมีมะม่วงดิบ5ผลนักเรียนนำมะม่วงสุกมาให้อีก2ผลครูแม็กมีมะม่วงทั้งหมด
2: 7
0: ผลเห็นไหมครับเรื่องราวก็แตกต่างกันออกไปนะครับนั้นขึ้นอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเกี่ยวกับใครนะครับซึ่งเหตุการณ์นะเมื่อสักครู่นี้

0: ้นะครับก็ทำไมครับครูแม็กก็ยกตัวอย่างคุณครูแม็กนะครับเป็นทำไมครับสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณครูแม็กนั่นเองนะครับเอาละครับไปดูกันต่อนะครับเด็กๆครับโอ้โหเห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรนะเห็นคะน้าแปลงผักใช่ไหมครับแสดงว่าเรื่องราวต้องเกี่ยวกับอะไรเนี่ย
1: คะน้า
0: เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับคะน้าใช่ไหมครับเอาละครับลองมาดูนะครับนั้นคราวนี้นะลักษณะก็จะแตกต่างออกไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันลองอ่านนิดนึงอ่านว่าอะไรครับสมชายปลอูกอปลูกคณะวอไอไวไม่โทไว้เจ็ดตอโอนอตนไม่โทเอาละอีกครั้งหนึ่งสมชายปลูกคณะไว้เจ็ดต้นอ้าวทำไมต่อปลอูก็ปลูกพอเออมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มอีก
1: สามต้น
0: ปลูกเพิ่มอีกสามต้นเขาว่ายังไงต
1: ่อ
0: ปลูกคณะทั้งหมดกี่ต้นอ้าวครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครที่ไม่ทันนะครับตั้งใจฟังนะสมชายปลูกคะน้าไว้7ต้นปลูกเพิ่มอีก3ต้นสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้น
1: 4ต้น
0: อ้าวบางคนใช่มั้ยครับตอบทันทีเลยนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าโจทย์ปัญหาดังนั้นส่วนที่แตกต่างเห็นไหมครับเขาจะมีข้อคำถามเด็กๆรู้ไหมล่ะตรงไหนคือข้อคำถามฟังปุ๊บแล้วต้องตอบปั๊บทันทีเลยสมชายปลูกคะน้าไว้7ต้นเป็นข้อคำถามไหมครับ
1: เป
0: ็นประโยคคำถามไหมล่ะ
1: เป
0: ็นไหมอ่ะต้องตอบไหมเด็กๆต้องตอบไหมพอฟังแล้วลองดูเพิ่มเติมปลูกเพิ่มอีก3ต้นต้องตอบไหมครับต้องตอบคำถามไหมพอฟังแล้วดังนั้นประโยคที่เกิดขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าประโยคบอกเล่าดังนั้นประโยคบอกเล่าก็เป็นเรื่องราวที่ทำไมครับเกิดขึ้นดังนั้นสองประโยคนี้เห็นไหมพอเด็กๆฟังแล้วเด็กๆไม่ต้องตอบลองฟังประโยคนี้ดูบ้างสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้น
1: สิบต้น
0: อ้าวแสดงว่าตัวเองต้องทำไมครับตอบคำถามลักษณะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าประโยคคำถามเห็นไหมครับเขามีคำว่าอะไรล่ะกี่ต้นเห็นไหมพอฟังปุ๊บต้องตอบเลยว่าสมชายปลูกทั้งหมดกี่ต้นนะครับคณะ10ต้นบางคนตอบได้ทันทีเลยก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปตอบได้เด็กๆก็พอเห็นโจทย์ปัญหาปุ๊บเด็กๆก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะว่าจากคุณลุงสมชายเนี่ยเขาปลูกคะน้าไว้7ต้นปลูกเพิ่มอีก3ต้นสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้นก่อนอื่นดูก่อนเขาถามอะไรนะเขาถามอะไรข้อนี้เขาถามว่าสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้นทั้งหมดเลยเห็นไหมครับที่เขาอยากรู้คือสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้นดังนั้นส่วนนี้แหละเขาเรียกว่าส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยถ้าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกโจทย์ปัญหาแต่ถ้าเราวิเคราะห์แค่เฉพาะส่วนนี้ส่วนที่คุณแม็กขีดเส้นใต้นะครับสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้น
1: 10ต้น
0: เห็นไหมครับเนี่ยเป็นประโยคคำถามเด็กๆฟังแล้วเด็กๆจะตอบทันทีเขาเรียกว่าส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอถามส่วนนี้แหละส่วนที่เป็นประโยคคำถามนี่แหละนะครับก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหรือโจทย์ทำไมครับถามอะไรเด็กๆต้องวิเคราะห์และดูว่าอ๋อส่วนนี้นะมีคำว่ากี่ต้นกี่อันกี่แท่งเห็นไหมครับกี่มีคำว่ากี่นะครับเด็กๆต้องตอบว่าให้ได้เท่าไหร่ถูกไหมครับสมชายปลูกคณะทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยเด็กๆก็จะต้องตอบทันทีเลยอันนี้แหละเป็นประโยคคำถาม

0: ไปต่อนะคำถามต่อไปเขาอยากรู้ว่าโจทย์บอกอะไรดังนั้นโจทย์บอกอะไรเด็กๆก็ต้องไปดูประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าดังนั้นต้องไม่เป็นประโยคอะไรครับคำถามเนาะนั้นสังเกตนะในโจทย์ปัญหาจะประกอบไปด้วยทั้งประโยคบอกเล่าแล้วประโยคคำอะไรนะคำถามดังนั้นประโยคคำถามรู้แล้วส่วนนี้แหละที่ขีดเส้นใต้ไปเมื่อสักครู่นี้เป็นประโยคคำถามนะครับเป็นส่วนที่โจทย์ถามคราวนี้มาดูส่วนที่โจทย์บอกเขาบอกอะไรบ้างล่ะเขาบอกอะไรสมชายปลูกคะน้าไว้กี่ต้นนะ
1: 7 ต้น
0: เห็นไหมครับเป็นประโยคบอกเล่าแบบนี้เขาเรียกว่าส่วนที่โจทย์บอกอ้าวพูดตามส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมครับเป็นประโยคบอกเล่าเขาบอกอย่างเดียวหรือเปล่าบอกเพิ่มอีกปลูกเพิ่มอีก3 ต้นเห็นไหมครับบอกแล้วว่าสมชายปลูกคะน้าไว้7 ต้นปลูกเพิ่มอีก3 ต้นเห็นไหมครับบอกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าส่วนที่โจทย์ทำไมนะส่วนที่โจทย์บอกบอกดังนั้นโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอันดับแรกเลย2 ส่วนคือส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอถามกับส่วนที่โจทย์บอกดังนั้นส่วนที่โจทย์ถามก็จะเป็นประโยคคำอะไรล่ะคำถามส่วนที่โจทย์บอกก็จะเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเด็กๆต้องตอบไหมครับต้องตอบไหมไม่ต้องตอบนะครับเอาละครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นส่วนที่โจทย์บอกนะครับหรือโจทย์บอกอะไรก็คือบอกว่าสมชายเขาปลูกคะน้าไว้กี่ต้นนะ7 ต้นปลูกเพิ่มอีก3 ต้นไปดูต่อนะครับรู้แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรคราวนี้เด็กๆต้องมาทำไมครับคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะสมชายเนี่ยปลูกคะน้าทั้งหมดเนี่ยจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่า7 ต้นครับ
1: มากกว่า
0: หรือน้อยกว่าม
1: ากกว่า
0: เดิมปลูกไว้7ปลูกเพิ่มอีก3คิดว่าคณะทั้งหมดเนี่ยจะทำไมครับมากกว่าหรือน้อยกว่า7 ต้นล่ะครับ
1: มากกว่า
0: ไหนใครว่ามากกว่าเอามือลงไหนใครว่าน้อยกว่ามีไหมครับเอาละไปดูเฉลยคำตอบคืออ่านว่าม ากกว่านะครับดังนั้นคำตอบต้องมากกว่า7ต้นนะครับเพราะเหตุใด
1: เพราะ
0: เดิมปลูกไว้แล้วเท่าไหร่ล่ะ
1: 7 ต้น
0: ปลูกเพิ่มอีก3 ต้นจำนวนต้องทำไมครับเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับนั้นเพราะปลูกเนี่ยปลูกไว้แล้ว7ปลูกเพิ่มอีกจำนวนต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับนั้นคำตอบนะครับจำนวนของคณะที่สมชายปลูกทั้งหมดเนี่ยต้องมากกว่า7ต้นเห็นไหมครับเราก็จะมีขั้นตอนเห็นไหมอันดับแรกหาให้ได้ก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรลองมาทำไมครับคาดเดาคำตอบว่าเอ๊ะคำตอบจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตามที่เราคาดเดาไว้พร้อมกับหาสาเหตุเหตุผลมาประกอบนะครับอ้าวคราวนี้แล้วจะหาจำนวนคณะทั้งหมดได้โดยวิธีใดล่ะครับวิธีอะไรล่ะบางคนบอกนับต่อมีอยู่7ปลูกเพิ่มอีก3เอามาทำไมกันล่ะครับเอามารวมกันโดยใช้วิธีบอ.อ.ก.บวกตอนนี้เรียนไปแล้วนะครับเรียนใช้วิธีการบวกซึ่งอาจจะมีวิธีการในการหาคำตอบที่หลากหลายนะครับนะอ้าวลองมาดูต่อแสดงว่าจำนวนเพิ่มมากขึ้นนำมารวมกันเอามาบวกกันประโยคสัญลักษณ์การบวกที่ได้ข้อนี้ได้ว่าอย่างไรอะอะไรบวกอะไรนะ
1: 7 บวก 3 เท่ากับ 4
0: ตอนนี้เด็กๆหาคำตอบได้7 บวก 3 เท่ากับรู้แล้วว่าใช้วิธีการบวกนำจำนวนมารวมกันโดยทำไมครับ

0: บวก3เท่ากับถ้ายังไม่รู้คำตอบให้ใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนหรือถ้าใครรู้แล้วก็สามารถทำไมครับนำคำตอบลงมาเติมในช่องว่างดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแนวทางในการที่เราจะใช้ในการหาคำตอบ7บวก3ตอบเลยเท่าไหร่นะเท่าไหร่10หรือใช้วิธีการนับต่อได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมครับได้เอาอะไรไว้ในใจ
1: 7
0: ไว้ในใจชูขึ้นมา3 7แล้ว7แล้ว8 9 10เห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยนะก็ใช้วิธีการนับต่อนะครับจากในใจก็ได้นะเป็นวิธีหนึ่งนะอ้าวนั้นสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้นนะครับตอบได้หรือยังคราวนี
1: ้
0: ตอบได้แล้วบางคนบอกว่าตอบได้ตั้งแต่ทำไมครับตอนแรกเลยพออ่านโจทย์ปัญหาจบปุ๊บเด็กๆตอบได้ปั๊บทันทีเลยนะครับแต่นี้คุณครูแม็กก็พาเด็กๆทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับแล้วคำตอบจะเป็นอย่างไรใช้วิธีการใดในหาใช้วิธีการใดในการที่ทำไมครับหาคำตอบแล้วก็คำตอบทำไมครับเรามีแนวทางก็คือประโยคสัญลักษณ์เป็นอย่างไรพร้อมกับทำไมครับหาคำตอบมาได้หลังจากหาคำตอบได้แล้วนะครับต้องทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนั้นเติมเข้าไปได้แล้วจากเมื่อสักครู่นี้7บวก3เท่ากับทำไมครับเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเติมได้หรือยังคราวนี้7บวก3เท่ากับเท่ากับ10บางคนบอกว่าข้ามมาที่ตอนนี้ได้เลยเพราะว่ารู้คำตอบอยู่แล้วนะครับ7บวก3เท่ากับ10นะครับไม่ยากไม่ยาก10ได้คำตอบมา10ต้องตรวจสอบหน่อยว่า10เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดสมเหตุสมผลไหมครับเราคาดเดาไว้แล้วว่าจำนวนคณะทั้งหมดต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า7ต้นนะ
1: มากกว่า
0: ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่านะ
1: มากกว่า
0: แล้ว10มากกว่า7ไหมครับ
1: มากกว
0: ่ามากกว่
1: าไ
0: หมมากกว่าดังนั้นนะครับสมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าเมื่อสมชายปลูกคณะเพิ่มอีก3ต้นทำให้สมชายทำไมครับมีคณะมากกว่า7ต้นเห็นไหมครับการคาดเดาคำตอบก็ช่วยให้เราทำไมครับหาคำตอบได้อย่างง่ายดายนั่นเองแล้วก็ตรวจสอบคำตอบได้ด้วยนะครับพร้อมกับทำไมครับให้เหตุผลได้ด้วยนะครับนั้นข้อแรกอาจจะทำไมครับยากสักเล็กน้อยนะครับก็ต้องมีการที่ทำไมครับเน้นย้ำซ้ำทวนเพิ่มเติมตัวอย่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ้าวไปกันต่อไปกันต่อน้ำแดงกับน้ำอะไรนะ
1: น
0: ้ำแดงกับน้ำส้มคราวนี้ลองมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อย
1: พ่อ
0: ซื
1: ้อ
0: น้ำอะไรเนี่ยน้ำแดงมออามาอ้าวไปต
1: ่อ
0: มาหกมาทั้งหมดกี
1: ่
0: เอาละครับเยี่ยมมากเลยนะไม่ยากใช่ไหมครับคำไม่ยากอ่ะคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตั้งใจฟังดีๆนะพ่อซื้อน้ำแดงมา3แก้วซื้อน้ำส้มมา6แก้วพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดกี่แก้วเอาบางคนตอบได้เลยคราวนี้ดูจากโจทย์วิเคราะห์นิดนึงประโยคไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามอะไรนะอะไรนะพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวคุณแม็กขีดเส้นไว้ให้ครูแม็กขีดเส้นไว้ให้นะครูแม็กขีดเส้นไว้ให้นะดังนั้นพ่อซื้อน้ำมา

0: อดกี่แก้วบอกไปแล้วเมื่อสักครู่เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมวิเคราะห์ก่อนเป็นส่วนที่โจทย์แสดงว่าที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์อะไรนะบอกเออพ่อซื้อน้ำแดงมา3แก้วซื้อน้ำส้มมา6แก้วบางคนตอบได้เลยว่าพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดกี่แก้วนะ
1: 9แก
0: ้ว9แก้วเอาละครับลองมาดูกันต่อนะจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรนะ
1: พ่อ
0: ซื้อน้ำมาทั้งหมด
1: ก
0: ี่แก้วก็คือส่วนที่โจทย์ทำไมนะคือตรงนี้สีอะไรเนี่ยสีแดงทั้งหมดเลยนะครับก็เอาลงมาเติมยากไหมเนี่ยนี่แหละเดี๋ยววันนี้นะครับแบบฝึกหัดของเราก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูนะหาส่วนที่โจทย์ถามได้แล้วไปต่อโจทย์อะไรครับบอกเอแล้วตรงไหนล่ะส่วนที่โจทย์บอกซื้อน้ำแดงมา3แก้วแค่นั้นเหรอบอกแค่นั้นเหรอดังนั้นโจทย์บอกพ่อซื้อน้ำแดงมา3แก้วบอกเพิ่มอีกซื้อน้ำส้มมา6แก้วยากไหมครับเนี่ยไม่ยากคราวนี้เด็กๆก็อาจจะทำไมครับบางคนก็ต้องคาดเดาคำตอบนะตามที่ครูแม็กสอนเลยนะคาดเดาคำตอบใช้วิธีการใดนะหาคำตอบเนี่ยวิธีทำไมครับนำมารวมกันก็ใช้วิธีการบวกเนาะเข้ามาช่วยอ้าวประโยคสัญลักษณ์แนวทางเราหน่อยเร็วอะไร3บวก6เท่ากับบางคนตอบได้เลยบางคนอาจจะยังตอบไม่ได้ก็ใส่ช่องว่างไว้ก่อนเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับ3บวก6เท่าไหร่เนี่ย
1: 9
0: เอาอะไรไว้ในใจดีนะ
1: 6
0: ไว้ในใจชูขึ้นมานับต่อจากในใจ6 6แล้ว
1: 7
0: แสดงว่าคำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่นะ
1: 9
0: ดังนั้นตอบตอบพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมด
1: 9
0: แก้วดังนั้นเวลาตอบตอบตอบเราใช้เป็นเลขอะไรเนี่ย
1: เล
0: ขอะไรครับเลขไทยยังจดจำกันได้ไหมเอ่ยทั้งต้นทางปลายทางยังจดจำได้ไหมครับได้นะกลับไปทบทวนนะครับเวลาตอบตอบตอบเราจะตอบจากอะไรล่ะจากสิ่งที่โจทย์ทำไมครับสิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะมาตอบตอนท้ายว่าจากถามว่าพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดกี่แก้วรู้หรือยังว่ากี่แก้ว
1: รู้แล้ว
0: คำว่ากี่ก็จะหายไปพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมด
1: 9
0: แก้วนะครับหรือบางคนอาจจะเติมตรงนี้ได้ไหม3บวก6เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เติมในช่องว่างได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วก็ตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรนะตอบเป็นเลขไทยยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเอาเลยครับเดี๋ยวมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้ดูมีในสนามเขาบอกว่ายังไงบ้างเนี่ยอ้าวไหนช่วยอ่านหน่อย
1: ม
0: ี
1: เล
0: ่นในสนามเด็กเล่น
1: 5
0: คนเด็กผู้ชายเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นอยู่2คน
1: ม
0: ีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมดที่เอาละครับข้อความค่อนข้างยากใช่ไหมอ้าวครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตั้งใจฟังนะมีเด็กผู้หญิงเล่นในสนามเด็กเล่น5คนมีเด็กผู้หญิงนะเล่นในสนามเด็กเล่น5คน มีเด็กผู้ชายเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นอยู่2คนมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมดกี่คน
1: 7คน
0: กี่คนนะ
1: 7คน
0: คำถามโจทย์ถามอะไรส่วนไหนล่ะที่โจทย์ถาม
1: มีเด็กทั้งหมดเล่นสนามเด็กเล่นทั้งหมด
0: ส่วนที่โจทย์ถามคือมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมด
1: กี่คน
0: แล้วส่วนที่โจทย์บอกล่ะครับเยี่ยมมากเห็นไหมครับที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ก็คือส่วนที่โจทย
1: ์
0: บอกเห็นไหมครับเป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นประโยคที่เด็กๆต้องตอบเป็นประโยคอะไรทันทีเลยคำอะไรนะ
1: ค
0: ำถามนะครับแล้วเราต้องหาคำตอบอ้าวไปดูต่อโจทย์ถามอะไรนะอีกครั้งนึงโอ้โหเยี่ยมมากครับบีดมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมด
1: ก
0: ี่คนโจทย์บอกอะไรล่ะก็มีผู้หญิงทำไมนะเล่นในสนามเด็กเล่น5คนมีเด็กผู้ชาย
1: เล่นในสนามเด็กเล่น2คน
0: มีเด็กผู้ชายเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น2คนเห็นไหมครับบอก2อย่างเลยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ข้อนี้
1: ว่า
0: 5บวก2บางคนที่ยังตอบไม่ได้ก็ใส่ทำไมครับช่องว่างไว้ก่อน5บวก2เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่นะก็ตอบเลยตออบ
1: อ
0: ตอบเป็นเลขอะไรนะเลขเลขไทยนั้นมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมด7คนนะหรือบางคนเหมือนที่ครูแม็กบอกอาจจะเติมเลขนะครับในช่องว่างได้นะครับแล้วก็ตอบตออบตอบเป็นเลขไทยตอบในสิ่งที่โจทย์ทำไมนะถออามอถามนะครับเราก็หาคำตอบว่าจากทำไมครับมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมดกี่คนตอนนี้รู้แล้วคำว่ากี่ก็หายไปก็ลงมาตอบที่ตออบอตอบยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่2.11 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.11 นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไปหน้า160เท่าไหร่นะเปิดไปหน้า162หน้าที่มี
1: ไก
0: ่กับอะไรครับไก่กับ
1: เป
0: ็ดต่อจากครั้งที่แล้วไหนใครเจอแล้วไหนใครเจอแล้วอ้าวชี้ไปที่คำชี้แจงอ้าวเจอหรือยังคำชี้แจงเหนือที่ด้านบนข้อที่1นะครับอ้าวอ่านตามวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
1: ว
0: ิ
1: เคราะห์
0: โจทย์
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: การบวก
1: การบวก
0: และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดังนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอ้าวสองตาสองตาดูก่อนเดี๋ยวจะทำไม่ถูกต้องนะครับเขามีโจทย์ปัญหามาให้ข้อที่1เขาบอกว่าไงช่วยอ่านหน่อยเขาลุงข้อที่1เลยลออุงอลุงทำไมเนี่ยลุงทำไมนะลอเอียงอเลียงไม้โทเลี้ยงอะไรล่ะครับปอเอด
1: อ
0: ลุงเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ
1: 3
0: ตัวเลี้ยงแค่เป็ดหรือเปล่า
1: อ
0: ้าวดูต่อลอเอียงอเลียงไม้โทเลี้ยงกอไอไก่ไม้เอกไก่ เลี้ยงไก่

0: สี่ตัวเขาว่าไงต่ออีกลุงเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเอาละข้อแรกเลยข้อแรกเลยนะครับเขาทำไมครับเขาให้ทำไมครับเขาให้ทำไมเติมโจทย์ทำไมนะถออามอโจทย์ถามนะครับโจทย์ถามนะครับเจอหรือยังโจทย์ถามอยู่ตรงไหนเอ๊ะตรงไหนล่ะโจทย์ถามอ่านว่าอะไรนะลุงเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด
1: ก
0: ี่ตัวตรงที่ครูแม็กทำไมครับขีดเส้นใต้เลยเจอไหมครับอ้าวเอาไปตรงไหนล่ะไปเติมตรงที่โจทย์ทำไมนะถออามอถามอ้าวใส่ลงไปเลยลุงลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงสัตว์ลอกเลยนะทั้งอะไรนะ
1: ท
0: ั
1: ้งหมด
0: กี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: บางคนบอกว่ามองไม่เห็นบนโจทย์ของนักเรียนมีไหมครับ
1: ม
0: ีขีดเส้นใต้ได้เลยนะตามครูแม็กได้เลยขีดเส้นใต้แล้วก็นำลงมาเติมนะครับทั้งหมดกี่ตัว
1: ต
0: ั
1: ว
0: ตัวยากไหมครับเอาละอาจจะใช้เวลานะครับวันนี้เขียนค่อนข้างมากเล็กน้อยนะเด็กๆพยายามนะครับไม่มีบรรทัดแต่ก็พยายามเขียนตัวเล็กๆนิดนึงนะครับให้เพียงพอกับช่องว่างนะครับที่มีอยู่โจทย์ถามเสร็จเรียบร้อยบางคนบอกยังเขียนไม่เสร็จอธิบายต่อนิดเดียวโจทย์ถามเสร็จเรียบร้อยต่อไปเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะบอกบอกบอกแล้วตรงไหนล่ะส่วนที่โจทย์บอกที่ขีดเส้นใต้หรือไม่ได้ขีดเส้นใต้
1: ไม่ขีดเส้นใต้
0: ดังนั้นส่วนที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้คือส่วนที่โจทย
1: ์
0: บอกก็นำลงมาเติมเลยนะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากนะหาก่อนว่าโจทย์ถามอะไรตรงไหนที่เป็นประโยคคำถามคือส่วนที่โจทย์ถามเสร็จแล้วก็หาส่วนที่โจทย์บอกบอกบอกเขาบอกว่าอะไรบ้างล่ะลุงเลี้ยงอะไรนะลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงเป็ดลุงเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ3ตัวเลี้ยงแค่เป็ดหรือเปล่าเลี้ยงอะไรอีก

เลี้ยงไก่กี่ตัวนะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่4ตัวเอาละคุณแม่เขียนสีให้แตกต่างนะนะครับชัดเจนนะที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่โจทย์ถามนะครับส่วนที่โจทย์ถามก็เอาลงมาเติมเลยถออามอถามส่วนที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้คือส่วนที่โจทย์บออกบอกมันมี2 ส่วนสำคัญคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่

0: จทย์บอกถัดไปประโยคอะไรล่ะประโยคอะไรล่ะประโยคประโยคสันอะไรนะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ว่าไงดีเนี่ย
1: 3 บวก
2: 4
0: เท่ากับ 9 เท่ากับเท่าไหร่นะ3 บวก 4
2: 7
0: 7 7 9 หรือเปล่า 9 หรือเปล่า
2: 7
0: เท่าไหร่นะ
2: 7
0: อ้าวประโยคสัญลักษณ์นะครับประโยคสัญลักษณ์3บวกอะไรนะบวก4บางคนอาจจะยังไม่รู้ก็เท่ากับช่องว่างไว้ก่อนเอามาคิดก่อนนี่วางแผนก่อนจะเอา3รวมกับ4เอาอะไรไว้ในใจดีล่ะ
2: 4
0: ไว้ในใจชูขึ้นมา3 4แล้ว5 6 7อ้าวแสดงว่าคำตอบคือเท่าไหร่นะ
2: 7
0: ตออบอตอบเขาเขียนไว้ให้แล้วลุงเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดจากคำว่ากี่หายไปแล้วรู้แล้วว่ากี่ตัวแล้วครับกี่ตัวนะ
2: 7
0: ตออบอตอบเป็นเลขตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลขไทยเขียนเลข7ไทยอ้าวทำให้ดู1ข้อนะทันไหมครับบางคนบอกว่าอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะเร่งมือในการเขียนนะครับเรียบร้อยหรือยังมีทั้งบางคนเรียบร้อยบางคนก็นะครับยังไม่เรียบร้อยเร่งมือเลยนะครับคนไหนเสร็จเรียบร้อยลงไปดูที่ข้อที่2ให้คุณแม็กหน่อยอ่านโจทย์ลองพยายามอ่านโจทย์ด้วยตัวเองนะแล้วลองหาว่าเอ๊ะส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์บอกส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์ถามนะครับลองพยายามอ่านนะครับใครที่ข้อ1เรียบร้อยแล้วนะไปต่อที่ข้อที่2ได้เลยใครที่ยังไม่เรียบร้อยข้อ1เร่งมือเลยนะครับไปต่อข้อที่อะไรนะข้อที่2เอาละครับช่วยดูหน่อยเขาบอกว่าในกล่องมีขนมกี่ชิ้นนะ
2: 5
0: ชิ้นหยิบใส่เพิ่มอีก1ชิ้นเขาว่าไงต่อในกล่องมีขนมทั้งหมด
2: กี
0: ่ชิ้นมาเลยอันดับแรกถออามอเลยนะตรงไหนล่ะส่วนที่โจทย์ถาม
2: ในกล
0: ่
2: อง
0: มีขนมทั้งหมดกี่เด็กๆขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยขีดหรือยังครับแสดงว่าที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่โจทย์ก็นำลงมาเติมที่โจทย์ถออามอถามแสดงว่าที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะเป็นโจทย์อะไรนะ
2: บอ
0: กลงมาเติมให้เรียบร้อยข้อที่1ใครที่ยังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับมาลงมาทำที่ข้อที่2นะแล้วเดี๋ยวไปติดตามนะครับที่ข้อที่1เพิ่มเติมในกล่องNo I ในกล่องมีขนมในกล่องมีขนมทั้งหมดทำไมนะอันเหรออันเหรอ

琴琴，唐末几高一几没一几初一喏，琴没拖琴。นะสิ่งที่โจทย์ถามคุณแม็กเรียบร้อยแล้วนะอ้าวไปต่อส่วนที่โจทย์เลยนะบอกบอกอ้าวใครไม่ทันตามมานะเพราะว่าเด็กๆสามารถทำไมครับวิเคราะห์ได้เองแล้วขีดเส้นใต้ได้เลยส่วนที่โจทย์ถามนำลงมาเติมให้เรียบร้อยเลยนะครับ

ถ้าเด็กๆ เขียนตัวใหญ่มากจะไม่เพียงพอนะครับพยายามลดขนาดตัวอักษรลงนะเห็นไหมครับถ้าตัวใหญ่มากเนี่ยจะไม่พอเลยต้องพยายามนะครับ

0: ้าวนี่ดูลักษณะแบบนี้นะตัวอย่างนะเห็นไหมครับเพื่อนเขียนตัวไม่ใหญ่มากนะเห็นไหมครับก็จะเพียงพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเว้นห่างสักเล็กน้อยเว้นช่องไฟก็จะอ่านง่ายขึ้นนะครับเรียบร้อยนะข้อที่1นะข้อที่2นะครับก็ค่อยๆทำนะครับอุ้ยประโยคสัญลักษณ์มาเรียบร้อยแล้วบางคนข้อนี้อะไรบวกอะไรนะข้อที่2อะไรบวกอะไรเอ่ย5บวกบวกอะไรเอ่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยบวก1เท่ากับอุ้ยบางคนตอบทันทีเลยเท่าไหร่นะลูกตอบทันทีเลย6แสดงว่าในกล่องมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะ6ชิ้นตอบเป็นเลขอะไรครับตอบตอบตอบเป็นเลข6 6อะไรเนี่ย6ไทย6ไทยยากมั้ยครับยากมั้ยเนี่ยไม่ยากนะแต่อาจจะต้องทำไมครับใช้เวลาในการเขียนนะเด็กๆก็ต้องพยายามฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับมีทั้งหมด5ข้อมีทั้งหมด5ข้อพาทำแล้ว2ข้อคือข้อที่1กับข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่2ดังนั้นข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้ไหมครับฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะข้อที่3นะครับคุณแม่อ่านโจทย์ทิ้งไว้ให้ฟังแล้วกันแก้วมีเสื้อ7ตัวซื้อมาเพิ่มอีก2ตัวแก้วมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆก็พยายามหาก่อนว่าทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนก็ขีดเส้นอะไรครับขีดเส้นใต้ซะให้เรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้ข้อที่3นะข้อที่4เขาบอกต่อว่าในอ่างมีปลาทอง6ตัวมีปลาเสือ3ตัวในอ่างมีปลาทั้งหมดกี่ตัวเห็นไหมครับในอ่างมีปลาทั้งหมดกี่ตัวที่ขีดเส้นใต้เป็นอะไรครับส่วนที่โจทย์โจทย์อะไรโจทย์อะไรส่วนที่โจทย์ถามอ้าวขีดเส้นใต้ไปรอได้เลยนะครับอ้าวใครบางคนอาจจะทำไมครับเตรียมนำกลับไปทำนะอ้าวอาจจะทำไมครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอ้าวข้อที่5อีก1ข้อจะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะเขาบอกว่าป้าเลี้ยงวัว5ตัวเลี้ยงแกะ5ตัวป้าเลี้ยงวัวและแกะรวมกี่ตัวเห็นไหมครับนี่รวมกี่ตัวส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอแสดงว่าที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับมีโจทย์ถามกับโจทย์บอกฝากกลับไปทำกี่ข้อวันนี้กี่ข้อกี่ข้อไหนไหนขอดูนิ้วหน่อย3ข้อเป็นไง3ข้ออ้าวอ้าวเก็บแบบฝึกหัดนะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านขอ10วินาที10 9 8 76 5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลานะครับคราวนี้2ตาดู2หูฟังนะครับมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับทำไมครับสรุปบทเรียนวันนี้หน่อยนะครับสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันมาวันนี้นะก็คือการแก้ปัญหานะครับของโจทย์ปัญหาเนี่ยทำได้ทำไมครับโดยอันดับแรกเลยต้องอ่านทำความเข้าใจก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรดังนั้นโจทย์ถามก็จะเป็นประโยคคำอะไรล่ะครับคำถามโจทย์บอกก็จะเป็นประโยคบอกเล่านะครับเด็กๆก็สังเกตที่รูปประโยคนะอ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้ววางแผนวิธีคิดวางแผนวิธีคิดก็ดูเลยว่าเอ๊ จทย์ปัญหาข้อนี้เขาให้นำจำนวนมาทำไมครับรวมกันก็แสดงว่าหาโดยวิธีการหาผลอะไรครับผลบวกนั่นเองนะก็วางแผนโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็เป็นแนวทางในการหาคำตอบหลังจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยจากการวางแผนก็ทำไมครับหาคำตอบคำตอบที่ทำไมครับจากประโยคสัญลักษณ์ที่วางแผนไว้พอได้คำตอบอย่าเพิ่งรีบเชื่อต้องตรวจสอบคำตอบนะดูความสมเหตุสมผลของคำตอบนั้นนะครับว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับก็ฝากเด็กๆวันนี้กลับไปทำไมครับ
1: ทบทวน
0: นะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องฝากเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำแล้วก็ซ้ำทวนก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชติมาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องตามหาแล้วบ้างใครได้ไปฝึกอ่านคำแล้วบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยมาดูกันเลยค่ะเรื่องตามหายังไม่จบเพราะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องตามหา2นั่นเองเอ๊ะจะเป็นอย่างไรนะก่อนจะเริ่มในวันนี้มีเกมสนุกสนุกมาด้วยใครอยากเล่นเกมบ้างปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโดยเกมนี้มีชื่อว่าดูคำจับคู่รู้ความหมายเด็กๆคะตอนนี้นะคะคุณครูมีจิ๊กซอด้วยค่ะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันจับคู่เอ๊ะว่าคำสมมุติว่าคำแรกที่คุณครูให้มาเป็นคำว่าเววอเอเวเอ๊ะน่าจะนำคำว่าอะไรไปเติมดีนำลออาลาไปเติมแบบนี้ปิ้งตอบเป็นจิ๊กซอได้ไหมคะ
0: ได
1: ้ได้เลยแบบนี้ถือว่าได้คะแนนไปเลยค่ะใครอยากเล่นเกมบ้างขอหัวใจเอามือลงค่ะขออนุญาตเก็บตัวอย่างก่อนนะคะคำต่อไปที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆเนี่ยเลือกคือด้านหน้าคือคำว่ากระกอรออะกระแบบนี้เอ๊ะแล้วด้านหลังจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งขอให้คนที่จับหูจับไหล่จับเอวจับหูจับไหล่จับเอวยกมือเอาละค่ะคนแรกเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาดูกันเลยคำแรกที่คุณครูเนี่ยนำมาให้คำว่ากรออะกระน่าจะคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคุณครูให้เลือกก่อนค่ะมีคำว่าดออะงอดังทออีทีพอรออัวนอพรวนกระพรวนหรือเปล่าหรือว่าดออึงอดึงหรือว่าอะไรเอ่ยกอรออีกงอกริงไม่จัดตะวากริงกระกริงใช่ไหมเนี่ยหออาหาปอไอไปหรือว่าปอเอกอเป่งไม่ตรีเป๊กไม้วิเศษค่ะชี้เลยค่ะคำไหนดีคะกระทีใช่หรือเปล่าเอ่ยยังไม่ใช่เอ๊ะมีใครอยากจะช่วยเพื่อนบ้างเอาละค่ะตอนนี้นาวาลุกยกมือก่อนเพื่อนเลยนาวามาช่วยหน่อยค่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนเชิญกลับไปนั่งได้ไม่เป็นไรคำว่าอะไรดีคะ

0: ระอะไรดีเพื่อนชี้คำว่ากระพรวนใช่หรือเปล่าเอ่ยนาวาลองเลื่อนมาดูค่ะเอ๊ะใช่หรือเปล่าอ่ะต่อจิ๊กซอเลยค่ะลูกใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยปิ้งปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะและคำนี้ค่ะลูกคำว่าอะไรนะกระพวนมาอ่านกันก่อนกรอะกระคอรอวนอพรวนกระพรวนกระพรวนตอนนี้ได้ไปแล้ว1คําขออนุญาตเลื่อนปึ๊บมาเลยอยู่ข้างบนไปก่อนนะคะแล้วก็อีก1คําคําว่าอะไรหน้าที่ยกตัวอย่างไปแล้วคําว่า
1: เวลาน
0: ั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะติดไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเรามีหลายคำมากๆเลยต่อไปขอคำว่าคำว่านี่เลยค่ะคำนี้ปอโอกอโปกไม้ตรีโปกโปกจะคู่กับคำว่าอะไรดีโป๊กจะคู่กับดังหรือเปล่าหรือว่าโป๊กทีโป๊กดึงโป๊กกริ่งโป๊กหาโป๊กไปหรือว่าโป๊กเป๊กเอามือจับหูจับไหล่ยกมือเอาละค่ะกลุ่มที่หนึ่งใช่เลยค่ะลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโป๊กคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยหยิบมาให้คุณครูหน่อยค่ะลูกแล้วลองต่อดูสิคะใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคำนี้คำว่าอะไรเลยที่เพื่อนเลือก
1: โป
0: ๊
1: กเป
0: ๊
1: ก
0: โป๊กเป๊กปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรามาอ่านคำกันก่อนคำนี้ปอโอกอปกไม้ตรีโป๊ก
1: ปอโอกอปกไม้ตร
0: ีโป๊กปอเอกอเป็กไม้ตรีเป๊ก
1: โป
0: ๊
1: กเป
0: ๊
1: ก
0: โป๊กเป๊กเอ๊ะเสียงอะไรเอ่ยดังโป๊กเป๊กเดี๋ยวเราจะรู้กันตอนนี้มาเรียนรู้คำกันก่อนนะคะไปกันต่อเลยขอคำว่ากรอะกระกระอะไรดีกระดังกระทีกระดึงกระกริ่งกระหาหรือกระไปคะ
1: กระดึง
0: กระอะไรดีเอ่ยเอาละค่ะขอให้ทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งจับไหล่จับเอวจับแขนจับขายกมือมาแล้วค่ะคนแรกเลยค่ะกระอะไรดีลูกหยิบมาเลยค่ะลองต่อสิคะใช่ไหมคะโอ้โหใช่เลยพอดีเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนั่งได้ค่ะลูกแล้วคำที่เพื่อนเลือกมานะคะดูเลยคำนี้อ่านว่าก
1: ระด
0: ึ
1: ง
0: กระดึง
1: กระด
0: ึ
1: ง
0: กรอะกระ
1: ด
0: ออึงอดึ
1: ง
0: กระดึ
1: ง
0: กระดึงคืออะไรนะคืออะไรนะคล้ายที่ห้อยคอสัตว์แต่ว่าคล้ายๆกับอะไรนะลักคังเล็กๆเลยค่ะแต่ถ้ามีลักษณะคล้ายกับที่สุนัขหรือแมวของเด็กๆเนี่ยห้อยคอไว้ผูกคอไว้นะคะเขาจะเรียกว่ากระพรวนนั่นเองไปกันต่อขอคำว่าหออายอหายหายอะไรนะหายอะไรนะมีคำว่าอะไรดีดังที่ไปกริ่งหรือว่าหาถ้าพร้อมแล้วมือจับหูจับไหล่จับเอวจับแขนยกมือเอาละค่ะกลุ่มที่5เลยด้านหลังใช่ค่ะหันษาใช่ไหมคะมาเลยปรบมือให้หันษาหน่อยค่ะหายอะไรนะหายอะไรเอ่ยโอ้โหพอดีเลยค่ะนั่นคือคำว่าอะไรนะ
1: หายไป
0: ปรบมือให้หันษา ่อยค่ะสะกดกันก่อนเลยคำนี้หออายอหาย
1: หออายอหาย
0: ปอไอไป
1: ปอไอไป
0: หายไป
1: หายไป
0: คำนี้นะคะคำว่าหายไปถ้าหายไปเนี่ยเจอไม่เอ่ยถ้าดินสอหายไปเนี่ยเจอดินสอไหม
1: ไม
0: ่เจอต่อไปค่ะโอ้โหฝั่งนี้เหลือ4คำแล้วที่ยังไม่มีคู่และ4คำเท่ากันเลยแล้วคุณครูจะให้คำนี้ค่ะทออะนอทันทันอะไรเอ่ยมีคำว่าดังคำว่าทีคำว่ากริ๋งคำว่าหาใครอยากตอบแล้วเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับเอวยกมือเอาละค่ะเอวาคะคนแรกเลยค่ะปรบมือให้กำลังใจเอวาหน่อยค่ะคำว่าทออะนอทันทันอะไรนะเอวาเลือกหนึ่งค่ะชี้ก่อนก็ได้ใช่เลยค่ะดึงออกมาให้คุณครูเลยค่ะและเอวาก็เลือกคำว่าโอ้โหพอดีเลยทันที
1: ท
0: ัน
1: ท
0: ีปรบมือให้เอวาหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยคำนี้เลยค่ะลูกทออะนอทัน
1: ทออะนอท
0: ัน ทออีที
1: ท
0: ันที
1: ท
0: ัน
1: ท
0: ีคำว่าทันทีนั่นเองโอ้โหเหลือไม่กี่คำแล้วขออนุญาตเลื่อนเลยค่ะตอนนี้มี3คำค่ะขอคำว่าสอเอียงอ
1: เ
0: สียงเสียงอะไรเอ่ยมีคำว่าดังคำว่ากริ๋งคำว่าหาถ้าพร้อมแล้วจับไหล่จับหัวจับเอวจับแขนจับขาจับไหล่ยกมือโอ้โหกลุ่มที่2หลังสุดเลยมาเลยค่ะเก่งมากยกมือได้ไวมากๆเลยเสียงอะไรเอ่ยโอ้โหเลื่อนคำว่าดังมาแล้วค่ะพอดีไม่เอ่ยพอดีไม่เอ่ยพอดีเลยและคำที่เพื่อนเลือกคำว่าอะไรนะ
1: เส
0: ีย
1: งด
0: ัง เสีย
1: งด
0: ัง ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาสะกดกันก่อนเลยสอเอียงงอเสียง
1: สอเอียงงอเสียง
0: ดออ่างงอดัง
1: เสียงด
0: ัง เสียงดัง
1: เส
0: ีย
1: งดัง
0: ตอนนี้ค่ะลูกโอ้โหเหลือแค่อีกกี่คำนะ2คำแล้วค่ะฝั่งนี้เหลือคำว่ากรุ๋งกับคำว่าเที่ยวและฝั่งนี้มีคำว่ากริ๋งและคำว่าหาเอาละค่ะตอนนี้นะคะอีก2คำและคำต่อไปครูจะให้จับคู่คำแรกเลยอันนี้กรออุงอกรุงไม่จัดตะวาก
1: ร
0: ุงกรุงคู่กับอะไรเอ่ยมีคำว่ากริ๋งกับคำว่าหาถ้าพร้อมแล้วจับไหล่จับแขนจับขาจับหัวยกมือเอาละค่ะกลุ่มที่3เลยค่ะปรบมือให้หันษากรุ๋งอะไรเอ่ย
1: กร
0: ุ๋งอะไรเอ่ยและเพื่อนก็เลือกมาตอบโอ้โหพอดีเลยค่ะคำที่เพื่อนเลือกคือคำว่าก
1: ร
0: ุ๋งกริ๋งนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาอ่านกันก่อนคำนี้กรออุงอกรุงไม่จัดตะวากรุ๋งขอช้าๆลูกกรออุงอกรุงไม่จัดตะวากรุ๋ง
1: ก
0: รออีกงอกริ๋งไม่จัดตะวากริ๋งกรุ๋งกริ๋งกรุ๋งกริ๋งเอ๊ะเสียงอะไรเอ่ยดังกรุ๋งกริ๋งและคำสุดท้ายเลยคำสุดท้ายเลยอะไรนะทอเอียวเทียวไม้เอกเที่ยว กับคำว่าอะไรนะ
1: ค
0: ู่กับคำว่า
1: เที
0: ่
1: ยวหา
0: ขออาหารวมเป็นเที่ยวหารวมเป็นเที่ยวหาแล้วเรามาอ่านคำพร้อมกันได้ไหมคะเริ่มกันเลยกระพรวน
1: กระพรวน
0: โป๊กเป๊ก
1: โป
0: ๊
1: กเป
0: ๊
1: ก
0: เวลา
1: เวลาก
0: ระดึง
1: กระด
0: ึ
1: ง
0: หายไป
1: หายไป
0: ทันที
1: ท
0: ัน
1: ท
0: ีเสียงดัง
1: เส
0: ีย
1: งด
0: ัง เที่ยวหา
1: เ
0: ที่
1: ยวหาก
0: รุงกริ๋ง
1: กร
0: ุ
1: งกริ ง
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้มีคู่ครบทุกคำหรือยังเอ่ย
2: ครบแล้
0: ว, ลวปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยสามารถช่วยกันจับคู่จนมีครบทุกคู่เลยนะคะทุกคำเลยนั่นเองมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกคำและความหมายตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะข้อ2นะคะอ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านนั่นเองไปกันต่อเลยได้เวลาฝึกอ่านขอให้ทุกคนนำหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปเรื่องตามหาอยู่หน้าที่39อยู่หน้าที่39เลยเด็กๆ เปิดแล้วจะเจอหน้าแบบนี้หน้าที่39นะคะเจอไหมเอ่ยเปิดไปหน้าที่39เลยใครยังไม่เจอยกมือเดี๋ยวเพื่อนข้างๆจะได้ช่วยเหลือเราได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเดินไปด้วยว่าเจอไม่เอ่ยไปอีกไปอีกไปอีกเจอแล้วมีเลข3กับเลข9เลยตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะเจอแล้วนะคะกลุ่มที่4เจอไหมคะเดี๋ยวครูเลื่อนแป๊บนึงค่ะเข้ามานิดนึงโอเคกลุ่มที่5เจอไหมคะ
3: หนูรู้ว่าแค่39
0: หน้า39เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยพออูภูพออาผาภูผาแล้วนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าใบโบกใครช้าบ้างเอ่ยแล้วนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าลูกช้างนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าใบบัวนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยค่ะชี้หรือยังเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านกันขออนุญาตเพิ่มเสียงดนตรีเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่4พร้อมไหมคะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาเริ่มกันเลยนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันภูผา
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ภูผาหาอ้
1: อย
0: ไปให้
1: ใบโบก
0: ใบบัว

0: ขี้ลาน
1: ข
0: ี้
1: ลาน
0: ทบทวนอีกหนึ่งครั้งภูผาเขาหาอ้อยไปให้ใครนะ
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ไปให้ใบโบกใบบัวแต่ลูกช้างอยู่ไหมคะ
1: ไม่อยู่
0: ที่ไหนเอ่ย
1: ไม
0: ่อยู่ที่ลานเป็นอย่างไรเด็กๆดูค่ะที่ลานมีใครไหมมีใครไหมลูกปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันมาหาคุณครูค่ะเด็กๆดูที่ลานค่ะลูกมีใครไหมคะ
1: ไม่
0: มีเลยภูผาไปหาใบโบกใบบัวที่ลานเนี่ยเจอใครไหม
1: ไม่
0: เจอแล้วภูผาทำอย่างไรนะภูผาทำอย่างไรลูกชี้ไปที่คำว่าภูผาต่อเลยค่ะภู
1: ผา
0: ภูผาเดินหา
1: ลูกช
0: ้
1: าง
0: ภูผา
1: ไปที
0: ่ลำธาร
1: ใบโบก
0: ใบบั
1: ว
0: เล่นน้ำอยู
1: ่
0: ภูผาเขาเดินหาลูกช้างไปจนถึงไปไหนเนี่ยไปที่ไหนไปที่ลำธารนี่ไงภูผามาแล้วถืออะไรมาด้วยเอ่ย
1: ถ
0: ื
1: ออ้อย
0: มาด้วยเก่งมากภูผาเขาเดินหาลูกช้างภูผาเดินไปที่ลำธารแล้วเจอไหมคะแล้วใบบัวเขาทำอะไรอยู่ลูกเขาเล่นน้ำอยู่นั่นเองอยากรู้หรือเปล่าว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ถ้าใครอยากรู้ให้เปิดไปหน้าต่อไปหนึ่งหน้าเลยค่ะจะทำอย่างไรดีไม่ให้ลูกช้างเนี่ยหายไปบ่อยๆทำอย่างไรภูผาจึงจะหาเจออ่ะเปิดไปหน้าต่อไปเลยนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาภูผา
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ภูผาเดี๋ยวคุณครูจะแอบส่องดูว่าใครยังไม่ชี้บ้างกลุ่มที่1ชี้แล้วกลุ่มที่2ชี้แล้วกลุ่มที่3ล่ะคะชี้แล้วเรียบร้อยกลุ่มที่4ชี้คำว่าภูผาเลยกลุ่มที่5คะชี้คำว่าภูผาเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆ เจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะคะภูผา
1: ภูผา
0: ภูผาผูกกระดึง
1: ที
0: ่
1: คอใบโบก
0: ภูผาผูกกระพวน
1: ที
0: ่คอใบบั
1: ว
0: ภูผาเขาผูกกระดึงที่คอใครคะดูดีๆนะกระดึงผูกกระดึงที่คอใบโบกนี่เลยผูกกระดึงไว้ที่คอใบโบกเลยต่อไปภูผาเขาผูกกระพรวนที่คอของใครคะที่คอของใบบัวนั่นเองนี้ลูกช้างมีทั้งกระดึงแล้วก็กระพรวนแล้วใบโบกเขาผูกอะไรนะเด็กๆใบโบกผูกอะไรที่คอกระดึงแล้วใบบัวผูกอะไรที่คอกระพวนเก่งมากอ้าวปรบมือให้ตัวเองไปกันต่อเลยนิ้ววิเศษชี้คำว่าก
1: ระด
0: ึ
1: ง
0: กระดึงกระดึงอยู่ในบรรทัดที่3ของในหนังสือนะคะลูกชี้หรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: กระดึงดังโป๊กเป๊
1: ก
0: กระพรวนดังกรุ๋งกริ๋งเอาหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะลูกกระดึงดังโป๊กเป๊
1: ก
0: กระพรวนดังกรุ๋งกริ๋งกระดึงดังอย่างไร
1: โป
0: ๊
1: ก
0: เป๊กแล้วกระพรวนดังอย่างไรคะกรุ๋งกริ๋งนั่นเองจำให้ดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมสนุกสนุกแน่นอนอีกหนึ่งครั้งกระดึงดังอย่างไรนะโป๊กเป๊กกระพวนดังอย่างไรนะกรุ๋งกริ๋งเก่งมากไปกันต่อเลยกระพวนดังอย่างไรนะกระพวนดังอย่างไรนะกระพรวนกระพรวนกรุ๋งกริ๋ง

0: ่นเองไปกันต่อเลยชี้ไปที่คำว่าเวลา
1: เวลา
0: เวลาใครเจอคำว่าเวลาแล้วบ้างเจอแล้วอ่ะชี้ไปที่คำว่าเวลาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมกันเวลา
1: เวลาใบโบก
0: และใบบั
1: ว
0: หายไป
1: ภูผ
0: า
1: จะได
0: ้ตามหา
1: ใบโบก
0: และใบบั
1: ว
0: ได้ทันทีขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาใบโบก
1: และใบบ
0: ั
1: ว
0: หายไปภูผาจะได
1: ้
0: ตามหา
1: ใบโบก
0: และใบบั
1: ว
0: ได้ทันทีทำไมถึงต้องผูกกระดึงและกลับพวนไว้จะทำอะไรลูกถ้าหายไปตามหาง่ายไหม
1: ง
0: ่ายเลยเพราะว่าเดินตามเสียงกระดึงและกลับพวนก็จะเป็นอย่างไรเจอไหม
1: เจ
0: อนั่นเองนี่ไงเขาบอกว่าเวลาใบโบกและใบบัวหายไปเนี่ยภูผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีนั่นเองเพราะว่าอะไรคะได้ยินเสียงกระดึงกระพวนแล้วรู้เลยว่าใบโบกใบบัวเนี่ยเขาหายไปไหนนะคะไปกันต่อเลยโอ้โหได้เวลาเล่นเกมแล้วถ้าใครตั้งใจอ่านตั้งใจฟังจะตอบได้แน่นอนเลยปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เพราะกิจกรรมนี้ค่ะให้พวกเราเล่าเรื่องจากภาพจากเรื่องที่พวกเราเนี่ยอ่านกันไปทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใครทำได้ชู2นิ้วใครทำได้ขอหัวใจใครทำได้เอามือลงค่ะใครพร้อมแล้วบ้างดูซิว่าภาพแรกเป็นภาพอะไรปิ้งมาแล้วค่ะอะไรเอ่ยลานนั่นเองในตอนแรกจากเรื่องตามหาภูผาเข้าไปหาอะไรนะ
1: หาที่ลาน
0: เขาไปหาอ้อยก่อนใช่ไหมคะไปหาอ้อยให้ใบโบกใบบัวแล้วเกิดอะไรขึ้นลูก
1: ไม่ได้ลูกช้างไม่ได้อยู่ที่ลาน
0: ลูกช้างเขาอยู่ที่ลานไหม
1: ไม่อยู
0: ่ไม่อยู่ที่ลานตอนนี้ที่ลานไม่มีใครเลยค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นภูผาก็เลยทำอย่างไรเดินหาเดินหาไปถึงที่ไหนเอ่ยไปถึงปิ้งลำธารมาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะลูกดูตอนนี้ภูผาเดินมาแล้วพร้อมกับอะไรด้วยอ้อยด้วยเดินหาเอ้ามาเจอใบโบกใบบัวอยู่ไหนเอ่ย
1: เล
0: ่
1: นน
0: ้ำเล่นน้ำอยู่นั่นเองโอ้โหเจอใบโบกใบบัวแล้วแอบมาเล่นน้ำนั่นเองเพราะว่าลูกช้างก็ชอบอะไรด้วยนอกจากชอบกินชอบเล่นน้ำด้วยนั่นเองเอ๊ะแล้วภูผาจะทำอย่างไรนะทำอย่างไรไม่ให้ใบโบกใบบัวเนี่ยหายไปแล้วตามหายากเลยปลูกกระดึงและกระพวนไปต่อเลยค่ะถามเด็กๆแล้วว่าภูผาเขาผูกอะไรให้ใบโบก
1: กระ
0: อะไรนะมีกระดึงและกระพวนผูกให้ใบโบกเนี่ยลูกช้างตัวสีฟ้าตัวนี้เขาผูกอะไรให้กระอะไรนะโอ้โหปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะเขาผูกกระดึงที่มีลักษณะคล้ายระฆังเล็กๆนั่นเองนะคะผูกที่คอของใบโบกเอ๊ะแล้วใบบัวได้อะไรไหมลูกได้อะไรไหม
1: ได
0: ้ต่อไปทำอย่างไรต่อเขาผูกอะไรที่คอใบบัวผูกกระพรวนนั่นเองไว้ที่คอใบบัวทำไมถึงผูกเอาไว้ลูกเพื่ออะไรคะเดินถ้าหากหายอีกจะได้เดินตามอะไรนะตามเสียงกระดึงและกระพวนนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยได้เวลาอ่านคล่องร้องเล่นพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มวันนี้ค่ะลูกมีให้ฝึกอ่านนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะร้องแล้วทำท่าทางประกอบได้ไหม
1: ได
0: ้เลยดีไหมคะดีเลยค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะบทนี้เขาอ่านอย่างไรเอ่ยบทนี้มีชื่อว่าโป๊กเป๊ก
1: โป๊กเป
0: ๊
1: ก
0: โป๊กเป๊ก

0: เด็กอ่านตามได้มั้ยคะ
1: ได
0: ้เลยมาอ่านกันก่อนเลยกระดึงกระดึงดังโป๊กเป๊ก
1: กระพรวน
0: กระพรวนดังกรุ๋งกริ๋ง
1: กระพรวนดังกรุ๋งกริ๋ง
0: ภูผาเที่ยววุ่นวิ่ง
1: ภูผาเที่ยววุ่นวิ่ง
0: ตามเสียง
1: ตามเสียง
0: กรุ๋งกริ๋ง
1: และเส
0: ีย
1: ง
0: โป๊กเป๊
1: ก
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ขอเพิ่มความเร็วได้ไหมและเพิ่มจังหวะได้ไหมคะพร้อมไหมคะเด็กๆปรบมือตามได้ไหมคะตอนนี้ขอให้ทุกคนเก็บหนังสือใต้โต๊ะก่อนค่ะนับถอยหลัง19 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเอาละค่ะพร้อมไหมคะกระดึงดังโป๊กเป๊ก
1: กระพ
0: ร
1: วนด
0: ัง
1: กร
0: ุ๋
1: งกริ
0: ๋
1: ง
0: ภูผาเที่ยววุ่นวิ่
1: ง
0: ตามเสีย
1: ง
0: กรุ๋งกริ๋
1: ง
0: และเสีย
1: ง
0: โป๊กเป๊กขอให้ทุกคนยืนหลังเก้าอี้เลยค่ะทำท่าทางประกอบได้ไหมท่าทำเสียงโป๊กเป๊กให้ทำท่าโยกตัวโป๊กเป๊กโป๊กเป๊ก
1: โป
0: ๊
1: กเป
0: ๊
1: ก
0: กรุ๋งกริ๋งกรุ๋งกริ๋งสองมือได้ไหมคะลูกกรุ๋งกริ๋งกรุ๋งกริ๋งพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยกระดึงดังโป๊กเป๊
1: ก
0: กระพรวนดังกรุ๋งกริ๋
1: ง
0: ภูผาเที่ยววุ่นวิ่
1: ง
0: ตามเสีย
1: ง
0: กรุ๋งกริ๋
1: ง
0: และเสีย
1: ง
0: โป๊กเป๊
1: ก
0: ปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยขอให้ทุกคนนั่งลงนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาได้เวลาอีกหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมนี้มีชื่อว่าดังอย่างไรเด็กๆจำเสียงได้ไหม
1: จำได
0: ้เป็นเสียงของกระดึงฝั่งนี้กระดึงที่ใบโบกเขาผูกคออยู่ห้อยคออยู่นะคะที่ภูผาเขาผูกคอให้ใช่ไหมลูกต่อไปแล้วเสียงกระพรวนอยู่ที่คอใครเอ่ยใบบัวนั่นเองเอ๊ะกระดึงเนี่ยมีเสียงอย่างไรนะ
1: โป
0: ๊
1: กเป
0: ๊กใช่ไหมคะแล้วกระพรวนมีเสียงอย่างไรนะกรุ๋งกริ๋งถ้าหากคุณครูชี้ไปที่คำไหนให้พวกเราทำท่าทางได้ไหมคะสมมุติว่าชี้ไปที่คำว่ากระดึงให้พวกเราทำเสียงโป๊กเป๊
1: ก
0: โป๊กเป๊
1: ก
0: ถ้าหากคุณครูชี้ไปที่กระพรวนให้ทำเสียงกรุ๋งกริ๋ง
1: กร
0: ุ๋
1: งกริ ง๋
0: งพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ด้วยความรวดเร็วดูซิว่ากลุ่มจะทำได้รวดเร็วชี้ไปที่กระดึงชี้ไปที่กระพรวนชี้ไปที่กระพรวนเยี่ยมมากขอไวกว่านี้อีกชี้ไปที่กระดึงกระดึงนะคะสุดท้ายขอไปที่กระพรวนปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะมาดูกันต่อเลยนี่ไงกระดึงดังอะไรนะโป๊กเป๊กกระพรวนดังอย่างไรนะกรุ๋งกริ๋งนะคะมาดูกันต่อเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะเด็กๆให้เด็กๆทำอะไรก่อนฟังก่อนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่8เลยค่ะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านหลังจากนั้นเมื่อฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่8ได้เลยส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางรบกวนช่วยชี้แจงการทำใบงานที่8นะคะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านค่ะหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่8ได้เลยค่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยเปิดไปใบงานที่8ค่ะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเลยค่ะ ปิดเลยใครเจอแล้วบ้างเอ่ย
2: เจอแล้ว
0: เจอแล้วเก่งมากใครเจอแล้วหันไปดูเพื่อนข้างๆหน่อยเอ๊ะเขาเจอหรือเปล่านะช่วยเหลือเพื่อนดูค่ะลูกเจอแล้วนะคะระหว่างรอเพื่อนๆนะคะลูกเตรียมดินสอให้เรียบร้อยเลยเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมเลยค่ะไปอีกค่ะลูกนี่ไงโอ้โหกลุ่มที่สองน่ารักมากๆเลยมีการช่วยเหลือกันด้วยนะคะอ่ะไปอีกหนึ่งหน้าค่ะฝั่งนู้นโอเคตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเจอแล้วกลุ่มที่สามเจอไหมคะเก่งมากกลุ่มที่สี่เจอไหมคะเจอแล้วเปิดอีกหนึ่งหน้าค่ะลูกฝั่งนู้นถูกแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทำงานก่อนเอาละค่ะตอนนี้เจอแล้วทุกคนเจอแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสะบัดมือนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจดูตั้งใจฟังเด็กๆคะเอ๊ะมือวางที่ไหนนะแล้วใครแอบจับดินสอหรือเปล่าเอ่ยเอาแล้วมีใครแอบจับดินสอไหมเอ่ยตอนนี้ให้ทุกคนวางดินสอในมือนะคะแล้วหันมาหาคุณครูค่ะยิ้มหวานๆหนึ่งครั้งเด็กๆมาดูที่จอเลยดูดีๆถ้าไม่ดูจะทำไม่ได้ดูตัวอย่างมีกี่ข้อเนี่ย1 2 3 4 5แล้วก็6มาดูตัวอย่างข้อที่1ข้อความบอกว่าภูผาผูกจุดๆๆที่คอใบโบกและมีข้อความด้านบนค่ะมีคำว่ากระพรวนและกระดึงภูผาผูกอะไรลูกที่คอใบโบกจำได้ไหมเอ่ยผูกอะไรคะมีกระพรวนและกระดึงผูกอะไรเอ่ยกระดึงหรือกระพรวนใครว่าผูกกระพวนบ้างที่คอใบโบกใครว่าผูกกระดึงที่คอใบโบกเอาละค่ะแล้วถ้าหากเด็กๆเลือกนะคะเด็กๆวงกลมได้เลยแล้วก็นำคำนี้มาใส่ลงในช่องได้เลยนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าอะไรลูกผู้ผาผูกจุดๆที่คอใบบัวเขาผูกอะไรกระพรวนเราต้องเลือกคำที่เป็นคำว่ากระพรวนมาเขียนเอ๊ะคำไหนเอ่ยต่อไปข้อที่3ค่ะกระดึงดังอย่างไรกระดึงดังกรุ๋งกริ๋งตัวเลือกในข้อแรกหรือว่าดังโป๊กเป๊กและข้อที่4กระพรวนดังอย่างไรคะลูกกรุ๋งกริ๋งหรือว่าโป๊กเป๊กสามารถนำคำด้านบนในกรอบเนี่ยมาเติมได้เลยและอีก2ข้อด้านล่างข้อที่5กับข้อที่6นะคะมีข้อความว่าเวลาใบโบกและใบบัวจุดๆอะไรเวลาใบโบกและใบบัวทันทีหรือว่าหายไปคะและข้อสุดท้ายภูผาจะได้ตามหาใบโบกใบบัวได้อะไรได้ทันทีหรือได้หายไปเอาละค่ะให้เด็กๆเลือกตอบด้วยตัวเองเลยนะคะคุณครูเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยทำได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะพยายามบังคับมือตัวเองให้เขียนลงในบรรทัดนะคะไหนลูกถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่3ตัวเลือกมีด้านบนตรงนี้ใช่ค่ะหนูก็เลือกคำแล้วก็มาเขียนได้เลยเอาตรงนี้ก่อนกระอะไรต่ออึ่งงอดึงกระดึงอ่ะเขียนให้ครบก่อนลูกถูกต้องค่ะต่อไปกระดึงทักอย่างไรกรุ๋งกริ๋งหรือว่าโป๊กเป๊กโอ้โหกลุ่มที่1 และกลุ่มที่2ตั้งใจทำมากๆเลยไม่มีเสียงคุยเลยเก่งมากๆเลยค่ะ

0: ถูกต้องค่ะ
1: ผู้ผาผูกจุดๆที่คอใบบัวผูกอะไรเอ่ยกระพรวนหรือกระดึงที่คอใบบัวนะกระพรวนหรือกระดึงถูกต้องค่ะผู้ผาผูกจุดๆที่คอใบบัวเขาผูกกระพรวนอ่ะเก่งมากโอ้โหกลุ่มที่3ก็ตั้งใจมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูไปดูให้ลูกผู้พาผูกหนูลองดูดีๆผู้พาเขาผูกอะไรที่คอใบบัวลองเลือกใหม่อีกหนึ่งครั้งทั้งสองคำเลยนะคะลองดูใหม่กระพรวนหรือกระดึงหน้าตรงนี้กระพรวนตรงนี้กระดึงใช่ค่ะถูกต้องค่ะลูกข้อต่อไปเลยข้อที่3เลยกระดึงดังอย่างไรล่ะกรุ๊งกริ๊งหรือว่าป๊อกเป๊กคะดังอย่างไรกรุ๊งกริ๊งหรือว่าป๊อกเป๊กกระดึงนะลูกกระดึงดังอย่างไรเอาละค่ะตอนนี้วักใกล้จะหมดแล้วถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่5กับข้อที่6เลยเวลาใบโบกและใบบัวจุดๆผู้ผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้จุดๆมีคำว่าทันทีกับคำว่าหายไปเก่งมากระบายสีได้เลย

0: บายสีได้เลยลูก
1: ค่ะระบายสีได้เลย
0: เอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้ว
1: มีคำว่าทออะนอทันทออีทีทันทีกับคำว่าขออายอหายปอไอไปหายทันทีกับหายไปเวลาใบโบกและใบบัว
2: หายไป
1: ต้องคำไหน
2: ท
1: ัน
2: ท
1: ีค่ะ
0: เอาละค่ะ
1: มีคำว่าทันทีกับหายไปเวลาใบโบกและใบบัวจุดๆทันทีหรือหายไปลูกลองเลือกคำเติม
0: แล้วก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันต่อเลยมาดูเฉลยกันเลยเอ๊ะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าที่ทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามาดูข้อที่1กันก่อนเลยขยายให้ชัดๆเลยข้อ1เขาบอกว่าภูผาผูกจุดๆที่คอใบโบกกระพรวนหรือกระดึงที่คอใบโบกเขามีอะไรนะภูผาผูกกระดึงค่ะใครถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากและต่อไปข้อที่2ภูผาผูกจุดๆที่คอใบบัวผูกอะไรคะกระพรวนหรือกระดึงใครว่ากระพรวนใครว่ากระดึงเอาละค่ะข้อที่2ภูผาผูกกระพรวนค่ะที่คอของใครคะใบบัวนั่นเองใครถูกไปแล้ว2ข้อโอ้โหปรบมือให้

0: ค่ะเอาละค่ะหากใครทำไม่ถูกต้องไม่ต้องกังวลเลยนะคะเด็กๆให้ลบแล้วแก้ไขให้ถูกต้องได้ค่ะถ้าเราฝึกเยอะๆเราก็จะเก่งขึ้นนะคะมาดูกันต่อเลยข้อที่3เขาบอกว่ากระดึงดังจุดๆกระดึงดังอย่างไรนะกรุงกริ๋งหรือว่าโป๊กเป๊กกระดึงดังโป๊กเป๊กค่ะใครถูกบ้างและข้อที่4เลยกระพรวนดังกระพรวนดังกรุงกริ๋งถูกต้องไปกันต่อมีกี่ข้อนะ2ข้อเลยข้อที่5มาแล้วเวลาใบโบกและใบบัวทันทีหรือว่าหายไปเวลาใบโบกและใบบัวหายไปใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะแต่ยังไม่จบภูผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยใครทำได้ขอหัวใจใครทำได้ขอ2นิ้วใครทำได้ขอหัวใจดวงโตๆเลยแล้วเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยมีอีกมีคำถามนะคะเด็กๆฟังดีๆเลยคำถามนี้คุณครูจะถามว่าเด็กๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่คะที่ภูผาผูกกระดึงและกระพวนที่คอใบโบกใบบัวลูกเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วย
0: ทำไมถึงเห็นด้วยล่ะลูกเด็กๆบอกว่าถ้าเวลาหายไปจะได้ตามหาเจอไหม
1: เจอ
0: เพราะว่ามีเสียงอะไรนะมีเสียงโป๊กเป๊กจากกระดึงและเสียงกรุ๋งกริ๋งจากกระพรวนนั่นเองไปกันต่อเลยคำถามต่อไปถามทุกคนเลยค่ะถามเด็กๆปลายทางด้วยค่ะถามว่านักเรียนคิดว่าคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยจะใส่ปลอกคอให้สัตว์เลี้ยงของตนไว้ทำไมคะ
1: เพราะว
0: ่
1: า
0: อะไรลูกกลัวสัตว์เลี้ยงกลัวสัตว์เลี้ยงหายใช่ไหมลูกก็เลยใส่อะไรไว้ใส่กระดึงใส่ปลอกคอเอาไว้นั่นเองใส่กระพวนเอาไว้นะคะใส่ปลอกคอเอาไว้เพื่อกันไม่ให้อะไรลูกไม่ให้สุนัขหรือว่าแมวหายนั่นเองถ้าหากสุนัขหรือแมวไปอยู่ที่ไหนเราจะได้ยินเสียงไหม
1: ได
0: ้ยินเสียงนั่นเองเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะตามหา2นั่นเองมาดูกันเลยในเรื่องตามหา2เนี่ยหลังจากที่ภูผาเขาเจอใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ใช่ไหมลูกแล้วภูผาหลังจากนั้นภูผาผูกอะไรนะผูกกระดึงที่คอใบโบกแล้วก็ผูกกระพรวนที่คอใบบัวกระดึงดังอย่างไรนะ
1: โป
0: ๊กเป๊กแล้วกระพรวนดังอย่างไรลูก
1: ก
0: รุ๋งกริ๋งนะคะต่อไปมาดูภูผาเขาน่ารักไหม
1: น
0: ่ารักมากมากเลยภูผาเขาคอยดูแลใบโบกใบบัวดูแลดีไหมลูก
1: ด
0: ีเขาหาอะไรให้กินด้วยหาอ้อยให้ใบโบกใบบัวกินด้วยแล้วเมื่อใบโบกใบบัวหายไปเกิดอะไรขึ้นภูผาเป็นห่วงไหม
1: เป็นห่วง
0: ก็เลยเดินตามหาจนไปเจอที่ไหนไปเจอเล่นน้ำอยู่ที่ลำธารนั่นเองภูผาเขาน่ารักมากๆเลยนะคะคอยดูแลหาอาหารให้กินแล้วยังคอยเป็นห่วงออกตามหาใบโบกใบบัวด้วยนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องไปโรงเรียน1เอ๊ะใครเอ่ยจะไปโรงเรียนและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่9เลยค่ะเรื่องเขียนคำและฝึกอ่านคำค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th วันนี้เราฝึกอ่านเรื่องตามหาจบกันไปแล้วใช่ไหมคะขอให้เด็กๆกลับไปฝึกอ่านได้ไหมคะใครสัญญาขอนิ้วก้อย2นิ้วเลยเอามือลงค่ะถ้าหากสัญญาแล้วกลับไปถึงบ้านอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมเอ่ยหรือว่าอยู่กับผู้ปกครองคนไหนอ่านให้ฟังได้ไหมคะได้เลยนะคะถ้าหากเราฝึกอ่านบ่อยๆเราจะเป็นเด็กที่ดีและเก่งขึ้น

อย่างแน่นอนค่ะเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากการฝึกฝนนะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

0: ปลายฤดูหนาวต้นปี2561พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ามีการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในบรรยากาศงานฤดูหนาวย้อนยุคเพื่อสืบสานจารีตประเพณีไทยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนให้แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงานงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจัดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และพระราชทานความสุขแก่คนไทยได้มีความสนุกสนานรื่นเริงและหวนรำลึกถึงความงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยในอดีตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนและประเทศชาติ
1: การเข้ามางานนี่มัน

0: และเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561สร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในวันนั้นงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เนรมิตบรรยากาศชื่นฉ่ำแห่งสายน้ำให้กับพระรามพระราชวังดุสิตและหวนรำลึกถึงวิถีชีวิตแบบไทยในอดีตด้วยเรือพระที่นั่งจำลองสี่ลำท่ามกลางไม้ดอกนานาพันธุ์ล้อมรอบด้วยคูคลองและสะพานจำลองอีกทั้งเรือจำลองลำน้อยที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยต่างๆให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันและแสดงถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้มาเที่ยวชมงานยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจากกิจกรรมมัจฉาพาโชคเพื่อจะทรงนำไปใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเหนืออื่นใดบรรยากาศอบอุ่นสวยงามที่เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยอดีตได้สร้างความสุขและอิ่มเอมใจให้กับผู้มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างยิ่ง
1: มันเหมือนกับเราได้ย้อนยุคได้กลับมาเป็นคนไทยเหมือนกับเราภูมิใจในชุดของเราอะมาถึงก็ยิ้มถ่ายรูปได้มาดูศิลปะไทยดูอาหารมาชิมอาหารไทยคิดว่าเป็นการดีมากเลย
2: ถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยอะค่ะที่ได้มาในงานนี้เป็นที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านทรงโปรดจัดงานนี้ขึ้นมาให้ประชาชนได้มีความสุขทั่วถือว่าทั่วโลกเลยนะคะมาจากทุกหนทุกแห่งเลยค่ะก็ไม่มีคำอะไรที่จะเปรียบได้คือตื่นเต้นมากเลยค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะวันนี้นะคะครูนกมีของมาให้เด็กๆดูด้วยในนี้คิดว่าน่าจะมีอะไรบ้างมีอะไรมีอะไรเมื่อนักเรียนเห็นแล้วว่าสิ่งของในนี้คือไอให้นักเรียนบอกว่ามันเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายยังไม่เห็นของเลยแล้วรู้ได้ยังไงอะลูกพอได้ยินเสียงเพราะว่าเสื้อผ้าไม่น่าจะใส่มาในนี้ได้โอ้โหเยี่ยมมากค่ะลูกงั้นมาดูกันนะคะว่าในนี้จะมีอะไรบ้างเป็นเครื่องแต่งกายจริงไหมนะอย่างที่หนึ่งค่ะเป็นเครื่องแต่งกายเอาไว้ทำอะไรคะลูกติดผมแล้วเครื่องแต่งกายมีความหมายว่ายังไงจำได้ไหมคะ
1: เอาไว้ทำให้สวย
0: ใส่แล้วทำไมลูกสวยงามขึ้นคือเพิ่มความสวยงามใช่ไหมคะนี่คือเครื่องแต่งกายแล้วใส่ตรงไหนคะกิฟต์ใส่ที่ผมนะคะขอผู้ช่วยหนึ่งคนได้ไหมคะมาเลยค่ะลูกมายืนเป็นเพื่อนคุณครูนิดหนึ่งนะคะช่วยถือให้หน่อยนะลูกนะนะนี่หนึ่งอย่างแล้วนะคะกิฟต์ไปแล้วอย่างที่สองค่ะอันนี้อะไรคะลูก
2: ย
0: างรัดผมก็เป็น
2: เคร
0: ื่
2: องแต่งกาย
0: เป็นอะไรนะคะ
2: เ
0: ป็นเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะนี่แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่เราไม่เอาเป็นยางรัดผมแต่เราเอามาใส่ที่ข้อมือแบบนี้ล่ะ
2: กำไร
0: ก็จะเป็นกำไรข้อมือเป็นเครื่องแต่งกายไหมคะ
2: เป็น
0: น่าเห็นไหมแบบนี้สวยไหมเห็นไหมคะเราสามารถดัดแปลงได้นะคะอย่างต่อไปอะไรคะกิ๊บเป็ดก็เป็น
2: เคร
0: ื่
2: องแต
0: ่
2: งกาย
0: นะทำไมมีแต่กิ๊บโอ้นี่ก็อีกเหมือนกันค่ะ
2: โบ
0: ก็เอาไว้ไหมลูกติดผมใช่ไหมคะนี่มีอีกค่ะไม่ใช่
2: อะไร
3: ตั้งหู
2: โอ
0: ้กิฟต์ใช่ไหมคะกิฟต
2: ์
0: ใช่เพื่อนเราบอกทำไมกิฟต์เยอะจังเลยเพราะว่าคุณครูไปเดินตลาดนัดมาแล้วไปซื้อมา1ถุงค่ะใน1ถุงเนี่ยทั้งหมดเลย20บาทแล้วคุณครูก็เลยเอ๊ะเรากำลังเรียนเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันนี่ก็เลยซื้อมาให้เด็กๆเดี๋ยวถ้าวันนี้นะคะใครตั้งใจเรียนคุณครูมีรางวัลเป็นเครื่องแต่งกายพวกนี้ให้แต่ถ้าผู้ชายก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเดี๋ยวมีรางวัลอื่นให้นะนี่ก็เป็นกิฟต์เห็นไหมคะแล้วแบบนี้ล่ะที่คาดผมแบบนี้น่าจะเป็นเทศกาลด้วยไหม
2: ต
0: ุ
2: ๊ดจีน
0: ตุ๊ดจีนใช่ไหมคะใส่แบบนี้เห็นไหมอาตีอาหมวยทั้งหลายเห็นไหมคะอันนี้เป็นอาหมวยเยี่ยมมากขอบคุณค่ะแล้ววันนี้คุณครูไม่มีเสื้อผ้าเลยเด็กๆจำเสื้อผ้าได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีชุดก็คือนี่ไงเสื้อผ้าเห็นไหมคะก็ใส่เสื้ออยู่ใช่ไหมแล้วก็ใส่อะไรอยู่ลูกกางเกงอยู่นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วก็คือเรื่องแต่งกายด้วยตนเองเมื่อเช้านี้ได้ใส่เสื้อผ้าตัวเองมาเองหรือเปล่าแต่งกายมาเองหรือเปล่าหรือว่ายืนเฉยยกขายกแขนให้คุณแม่ใส่ให้
4: ใส
5: ่
4: เอง
5: ใส่เอง
0: หรือเปล่าคะ
5: ใส
0: ่
5: เอง
0: ใส่เองหรือเปล่าคะ
5: ใส่เอง
0: เวลาพูดให้มีหางเสียงด้วยลูกใส่เองหรือเปล่าคะ
5: ใส่เองค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะลูก ้าวทีนี้นะคะหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ก็คือสามารถบอกขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมสุดท้ายค่ะภูมิใจในความสามารถของตนเองนะคะที่สามารถทำไมลูกแต่งกายได้นะลูกนะคุณครูมีคำถามอยู่ว่าอย่าเพิ่งยกมือนะลูกคิดก่อนนะเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนสวมเสื้อผ้าแบบใดอย่าเพิ่งค่ะลูกคำถามมีอยู่ว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนักเรียนนั้นสวมเสื้อผ้าแบบใดจะเย็นๆนะคะคิดได้ยังคิดได้แล้วนะคะไปที่กลุ่ม1ก่อนดีกว่านะคะกลุ่ม1ค่ะ
3: ใส่ชุดอยู่บ้าน
0: ครับผม
3: ใส่กระโปรงอยู่บ้าน
0: ค่ะ
4: ใส่ถุงเท้าอยู่บ้าน
0: ค่ะ
4: ใส่เสื้อธรรมดา
0: ค่ะ
5: ใส่กางเกงอยู่บ้าน
0: ค่ะ
5: ใส่รองเท้าอยู่บ้าน
0: ค่ะเอาก็เวลาอยู่บ้านนักเรียนใส่รองเท้าไหมล่ะคะก็ใส่ไงแล้วก็ใส่รองเท้าอยู่บ้านไหมคะอยู่บ้านแล้วทำไมถึงใส่ถุงเท้าอยู่บ้านคะคุณครูก็ใส่ถุงเท้าอยู่บ้านเพราะว่าพื้นบ้านเราเป็นกระเบื้องใช่ไหมคะแล้วพอไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยบางครั้งอ่ะทำไมลูกเท้าเราจะแตกนะก็เลยใส่ถุงเท้าก็ยังสามารถได้นะลูกแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะมีรองเท้าที่อยู่ในบ้านนักเรียนก็สามารถใส่ได้ใช่ไหมคะเพื่อป้องกันส้นเท้าของเรานั้นแตกได้ด้วยนะคะแสดงว่าเริ่มเข้าใจคำถามแล้วเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะนักเรียนสวมชุดอยู่บ้านนั้นนะคะด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นช่วยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งใจเย็นๆตอบพร้อมกันนะคะนักเรียนสวมชุดอยู่บ้านด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นช่วย1 2 3โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะคือใส่ด้วยตัวเองใช่ไหมลูกแสดงว่าเดี๋ยวคุณครูถามว่าเวลานักเรียนนั้นใส่เสื้อผ้ายังไงนักเรียนจะตอบได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ โอ้โหเก่งๆมากๆเลยค่ะเอาทีนี้เรามาดูการแต่งกายด้วยตนเองนะคะมันก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะลูกที่เราสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำไมคะเขาก็ไปทำงานอย่างอื่นไม่ต้องมาช่วยเราแต่งตัวพอเราแต่งตัวได้ตัวเองเป็นยังไงลูกทำไมคะ
2: สะดวก
0: สะดวกคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วที่สำคัญทำไมคะเราได้ฝึกพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะมาดูวิธีการแต่งกายด้วยตนเองบ้างว่ามีขั้นตอนยังไงเอใครแต่งกายด้วยตนเองนะเมื่อกี้บอกว่าทุกคนงั้นเดี๋ยวคุณครูจะขอไปสัมภาษณ์ได้ไหมคะ
2: ได้คร
0: ับ ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เอไปกลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนอยากเรียกคุณนกไปดีคะกลุ่ม3เลยหน้าตาเชื้อเชิญคุณครูมากนะคะเวลาหนูแต่งกายค่ะลูกหนูแต่งกายยังไงคะลูกสมมุติอาบเราอาบน้ำเสร็จแล้วเรานุ่งผ้าขนหนูอยู่แล้วจะแต่งกายยังไงคะ
3: ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ติดกระดุมค
0: ่
3: ะ
0: ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ติดกระดุมคนต่อไปค่ะ
4: ใส่กางเกงค่ะ
0: ค่ะ
4: ใส่เสื้อครับ
3: ใส่ถุงเท้าค่ะ
0: เอ๊เดี๋ยวนะเขาบอกว่าเวลาเราแต่งกายด้วยตนเองยังไงคือคุณครูบอกว่าหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเรานุ่งผ้าขนหนูอยู่ใช่ไหมคะเราจะแต่งกายยังไงบ้างเพื่อนเราก็ใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อใส่กางเกงเขายังได้อยู่หนูจะใส่อะไรดีคะใส่เสื้อ

0: ใส่เสื้อ
1: ค่ะเยี่ยมมากค่ะส่วนหนูล่ะคะลูก
2: ใส่กระโปรงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเดินไปหาค่ะ
0: ใส่กางเกงครับ
1: ใส่กางเกงก่อนนะคะบางคนใส่ไม่เหมือนกันบางคนก็ใส่เสื้อก่อนบางคนก็ใส่กางเกงก่อนเป็นอะไรไหมคะแต่ผลสุดท้ายแล้วเมื่อเราแต่งกายเสร็จแล้วเราต้องมีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงหรือไม่ก็ต้องมีทั้งเสื้อแล้วก็กระโปรงให้เรียบร้อยใช่ไหมเราจะใส่เสื้ออย่างเดียวแล้วไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงได้ไหม
3: ไม
1: ่
3: ได
1: ้ไม่ได้ใส่แต่กางเกงกระโปรงแล้วไม่ใส่เสื้อได้ไหม
3: ไม
1: ่
3: ได
1: ้ไม่ได้นะคะเยี่ยมมากค่ะเอามาดูขั้นที่หนึ่งนะคะแบบละเอียดเลยเมื่อกี้นี้เพื่อนเราบอกทำไมลูกยังไม่ละเอียดนะคะตอนนี้แบบละเอียดเลยค่ะคือหนึ่งเราต้องสวมชั้นในก่อนนะคะให้เรียบร้อยนะก่อนที่เราจะใส่เสื้อผ้าสวมชั้นในก่อนแต่ถ้าเกิดเราไปใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเราจะมาสวมชั้นในผิดขั้นตอนไหมลูก
3: ผ
1: ิดนะคะส่วนชั้นในนั้นจะสวมด้านบนก่อนหรือด้านล่างก่อนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะลูกแล้วแต่ได้นะคะขั้นที่สองค่ะสวมเสื้อยืดหรือเสื้อที่มีกระดุมนะคะหรือว่าเรียกว่าเสื้อเชิ้ตนะคะเวลาติดกระดุมเราก็ติดแบบเบามือนะคะนักเรียนสังเกตไหมวินนี่เป็นเสื้อยืดเวลาเราสวมเสื้อยืดเราสวมยังไงคะลูกไหนลองทำท่าให้ดูหน่อยทำท่าแล้วไงคะมีใส่แขนด้วยเยี่ยมมากค่ะหรือบางคนอาจจะใส่แขนก่อนแล้วค่อยสวมที่หัวใช่ไหมคะบางคนคือสวมหัวก่อนแล้วค่อยใส่แขนนะคะแล้วถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมล่ะเอาไหนลองทำให้ดูหน่อยเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมทำไมมาทั้งหัวล่ะจะต้องมาทางไหนลูกถ้าเสื้อเชิ้ตก็ต้องมีใส่แขนมีใส่แขนติดกระดุมติดกระดุมติดกระดุมแบบนี้ยังเห็นไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวขอให้อาสาสมัครของเรามาสาธิตให้ดูเลยค่ะเชิญเลยค่ะมานี่ค่ะตัวไหนจะเป็นของผู้หญิงดีตัวไหนจะเป็นของผู้ชายดีคะตัวไหนเป็นของผู้หญิงดีคะตัวสีม่วงนะคะมีลายดอกงั้นหนูเอาตัวสีเขียวได้ค่ะครูถอดไม้แขวนให้ก่อนห่างกันนิดนึงค่ะลูกเดี๋ยวจะลองสวมนะคะดูนะคะว่าได้ไหมเริ่มเลยค่ะลูกค่อยๆนะคะลูกค่อยๆเราจะลองดูว่าเพื่อนเราแต่งตัวเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยบอกรายละเอียดนะลูกนะดูเพื่อนทำก่อนเกรดเพื่อนด้วยนะคะ

0: เดี๋ยวดูนะคะว่าเด็กๆจะสังเกตได้เหมือนที่คุณครูสังเกตไหมเสื้ออาจจะตัวเล็กไปนิดหนึ่งนะคะเก่งมากเลยค่ะลูกคุณครูยังไม่ได้สอนนะคะแต่เพื่อนเราสามารถทำได้ก็คือทำยังไงรู้ไหมคะเวลาเราสวมเสื้อเชิ้ตนะลูกนะเมื่อเขาใส่แขนทั้งสองข้างเสร็จแล้วสิ่งที่คุณครูจะบอกเด็กๆก็คือว่าจัดเสื้อให้เรียบร้อยเมื่อจัดเสื้อเรียบร้อยเสร็จแล้วทำไมลูกเริ่มติดลังดุมจากด้านบนเห็นไหมคะว่าคือเสื้อตรงกันแล้วหรือยังแล้วเขาก็เริ่มไล่จากด้านบนเห็นไหมคะติดลังดุมด้านบนสุดแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเห็นไหมเยี่ยมมากค่ะเก่งทั้งสองคนเลยงั้นคนอื่นนั้นก็สามารถทำไมลูกทำได้ไหมลูกหรือว่าหนูก็ทำแบบนี้อยู่แล้วโอ้ทำอยู่แล้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะลูกไหมแล้วทีนี้ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยค่ะถอดได้เลยค่ะลูกเอคุณครูก็ไม่ค่อยจะเชื่อนะว่าเด็กๆสามารถติดกระดุมได้จริงหรือเปล่าจะทำยังไงดีคะจะเอาเสื้อตัวนี้ไปให้ทุกคนลองใส่เลยก็คงจะไม่ทันใช่ไหมวันนี้เสื้อเด็กๆสังเกตเห็นแล้วว่ามีกระดุมทุกคนมีไหมคะ
1: มี
0: แน่งั้นตอนนี้ค่ะขอให้ทุกคนติดกระดุมให้ถึงเม็ดบนเลยดูซิว่าจะติดได้จริงไหมนะลองเลยค่ะลูกอ๋อเพื่อนบอกว่าติดเสร็จแล้วถ้าติดเสร็จแล้วลองถอดดูค่ะเอาเม็ดกระดุมเม็ดบนเม็ดเดียวนะลูกนะเม็ดเดียวพอค่ะลูกไหนสังเกตดูซิติดได้จริงหรือเปล่าโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่ม1เสร็จแล้วกลุ่ม2เสร็จแล้วที่แรกนักเรียนติดเม็ดเดียวแล้วติดเพิ่มอีก1เม็ดเยี่ยมแล้วค่ะลูกขอให้อีกเม็ดเดียวก็พอแล้วนะคะที่เม็ดบนติดยากเพราะอะไรรู้ไหมลูก
1: ติดค
0: อติดคอใครติดเสร็จแล้วแกะออกด้วยค่ะใครติดเสร็จแล้วแกออกด้วยเพราะมันติดคอแล้วมันจะทำไมลูกอึดอัดเนาะอ้าวติดเสร็จแล้วแกออกด้วยนะคะให้เป็นปกติเหมือนเดิมใครติดเสร็จแล้วแกออกด้วยค่ะเสร็จยังเอาเสร็จแล้วหันหน้ามาทางนี้ค่ะลูกคุณครูเชื่อแล้วว่าเด็กๆนั้นสามารถติดกระดุมเป็นนะลูกนะต่อไปค่ะเมื่อกี้นี้ขั้นที่1เราสวมชั้นในเสร็จแล้วแล้วเราก็มาสวมเสื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะไปทำอะไรต่อนะใส่กางเกงนะคะเราก็สวมกางเกงนะคะหรือกระโปรงนะคะลูซิปอย่างเบามือทำไมต้องเบามือด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเธอใส่กางเกงปุ๊บแล้วลูซิปกระชากขึ้นมาซิปอาจจะแตกทำไมลูกกางเกงก็อาจจะเสียหายได้ฉะนั้นทุกอย่างต้องทำแบบเบามือนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกางเกงมีกระดุมเราก็ต้องติดกระดุมหรือตะขอให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อกี้เราสวมเสื้อเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็จะสวมอะไรลูกกางเกงหรือว่ากระโปรงไหมคะสวมจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะลูกนะเอแบบนี้เสร็จยังคะลูกสวมเสร็จยังลูกแต่งตัวเสร็จยังเสร็จแล้วก็คือเราก็แต่งกายแบบนี้อยู่บ้านก็ได้แต่เท่าเกิดเราจะออกไปนอกบ้านล่ะลูกเราต้องไปไหน
1: ใส
0: ่รองเท้านะคะขั้นสุดท้ายค่ะเราสำรวจความเรียบร้อยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องออกไปนอกบ้านอย่าลืมสวมรองเท้าก่อนด้วยทุกครั้งนะคะคุณครูก็จะสวมรองเท้าแล้วนะสังเกตดูจากภาพให้ดีๆนะคะมาแล้วต่อไปรองเท้าเด็กผู้ชายบ้างนี่เป็นฝาแฝดกันเลยใส่รองเท้าเหมือนกันเด็กๆก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่ใช่นะคะเอ้าไหนมาทวนกันขั้นที่1ทำยังไงนะลูกขั้นที่1สวมชั้นในก่อนสวมชั้นในเสร็จต่อไปขั้นที่2ใส่เสื
1: ้อ
0: ใส่กางเกงแล้วก็ใส่รองเท้าถ้าออกไปนอกบ้านนะคะเยี่ยมมากค่ะทีนี้ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเอง นักเรียนว่ามีประโยชน์ยังไงคะขอไมค์เลยค่ะลูก
2: พ่อแม่จะได้ไม่มีภาระ
0: คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องมีภาระหรือแบ่งเบาภาระของเรานะคะประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองได้นะคะเมื่อกี้เพื่อนก็พูดไปแล้วอย่างหนึ่งนะคะต่อไปค่ะของคุณครูบ้างคือเกิดความภูมิใจในตัวเองเวลาเราแต่งกายได้เราภูมิใจไหมลูกใส่เสื้อผ้ามาโรงเรียนตอนอนุบาลเรายังแต่งไม่ได้ต้องยืนให้คุณพ่อคุณแม่แต่งให้ใช่ไหมพออยู่ป.1แล้วแต่งกายได้เองแล้วเกิดความภูมิใจนะคะมาอวดเพื่อนๆได้เลยนะแล้วก็นิสัยการช่วยเหลือตนเองด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถุงเท้าผูกเชือกรองเท้าได้เองนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะทีนี้คุณครูจะถามเป็นรายบุคคลบ้างถ้านักเรียนแต่งกายด้วยตนเองแล้วนะคะนักเรียนจะรู้สึกยังไงอย่าเพิ่งตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปหาไมค์อยู่ที่ใครคนนั้นต้องบอกนะคะว่าเวลานักเรียนแต่งกายด้วยตนเองแล้วนักเรียนรู้สึกยังไง

0: เอามือลงค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปหาวันนี้จะเดินไปด้านหลังบ้างได้ไหมคะลูก
1: ได้คร
0: ับโอ้โหรู้สึกยังไงคะลูกรู้สึกยังไงดีคะ
2: ภูมิใจครับ
0: ภูมิใจนะคะไปกลุ่มนู้นบ้างได้ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับแต่งกายด้วยตนเองแล้วรู้สึกยังไงนะ
2: พ่อแม่ก็ได้ไม่ต้องปวดมือ
0: พ่อแม่จะได้ไม่ต้องปวดมือเลยเหรอโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้สามารถลูกสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้นะมีใครจะเสริมอีกไหมคะเอาอยากเสริมไหนคะลูกยกมือมาสองรอบแล้ว
3: เราจะได้สดชื่น
0: เราจะได้สดชื่นพอแต่งกายด้วยตัวเองสดชื่นเลยเยี่ยมมากค่ะลูก
2: เราจะได้ดีใจ
0: ดีใจค่ะ
2: พ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องมีภาระมาใส่เสื้อให้เรา
0: ครับผมเยี่ยมทุกคนเลยแสดงว่าทุกคนนั้นทำไมลูกเห็นความสำคัญของการแต่งกายด้วยตนเองแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณครูจะไม่ได้ไปฟังคำตอบจากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็มาตอบให้คุณครูฟังตอนชั่วโมงนี้จบก็ได้นะลูกนะอ้าวทีนี้ค่ะงานของพวกเรามาถึงแล้วนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3ค่ะเรื่องการแต่งกายด้วยตนเองนะคะแล้วก็กำกับดูแลนะคะให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะใบงานที่3ของเราค่ะเรื่องการแต่งกายด้วยตนเองรูปร่างหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้ค่ะให้ทำอะไรเห็นใบงานแล้วรู้ยังคะว่าคุณครูให้ทำอะไรให้เขียนตัวเลขโอ้แล้วดูสิเมื่อกี้ขั้นตอนของเราทำไมลูกมีแค่3 4ขั้นตอนแต่ตอนนี้คุณครูมีภาพมากี่ภาพคะลูก9ภาพให้นักเรียนนั้นเรียงลำดับภาพว่าอะไรเป็นภาพที่1 2 3 4จนกระทั่งถึงภาพที่9นะคะพร้อมยังภาพพร้อมแล้วนะคะสามารถ

0: ตอนนี้เสร็จแล้วหรือยังคะลูก
1: เสร็จแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ทาเสร็จแล้วนะคะเอาใบงานวางไว้ที่โต๊ะเลยเรามาดูเฉลยกันสิว่าเราสามารถแต่งตัวได้ถูกไหมนะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ภาพที่หนึ่งของเด็กๆคือภาพไหนคะลูกเอ๊ะทำไมมีเช็ดตัวมีใส่เสื้อเอ๊ะไม่เหมือนกันงั้นมาดูเลยดีกว่าค่ะภาพที่หนึ่งคือภาพแรกเลยค่ะถูกไหมภาพที่สองเป็นภาพไหนคะภาพที่สองภาพที่สองเป็นใส่เสื้อเพราะว่าทำไมลูกใส่ชั้นในเสร็จแล้วเราก็มาใส่เสื้อแขนหนึ่งแล้วนะใส่เสื้อได้แขนหนึ่งแล้วต่อไปภาพที่สามค่ะใส่แขนที่สองเสร็จเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทำอะไรต่อติดกระดุมนั่นก็คือภาพที่สี่อยู่ด้านล่างนี้ต่อไปคันที่ห้าเอ๊ติดกระดุมเสร็จจะไปไหนนะไปใส่กางเกงโอ้ต่อไปค่ะไปติดตะขอหรือติดกระดุมต่อไปค่ะภาพที่7จะเป็นภาพไหนนะภาพนี้โอ้เยี่ยมมากภาพที่8ใช่ภาพนี้ไหมงั้นภาพสุดท้ายเป็นเลข9ใส่รองเท้าแล้วก็ไปเที่ยวได้ใครถูกหมดเลย9ภาพโอ้โหเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองได้เลยค่ะอ้าวตอนนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะลูกการแต่งกายด้วยตนเองนะคะเป็นการฝึกพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สถานที่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะคือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานที่4นะคะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและก็สถานที่นะคะให้นักเรียนนั้นเตรียมเสื้อผ้านะคะที่ตนเองชอบนะคะมาคนละ1ชุดย้ํานะคะให้นักเรียนนั้นเตรียมเสื้อผ้าที่ตนเองชอบมาคนละ1ชุดนะคะเอาเสื้อที่หลวมนิดหนึ่งนะลูกเพราะเราจะมาทำไมลูกมาสวมทับนะคะสำหรับใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะคุณครูสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดคำฮัลโหล

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดแกร่งการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวกโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และ

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ
3: ่อสวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละ

0: นตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
1: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
3: จริงเหรอครับพ่ออ
1: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
3: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
0: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
1: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
0: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
3: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
3: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
1: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมา พวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
0: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
3: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
0: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
0: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงาม

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: าคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手、双脚、膝、双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国际运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得到功人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于名为外国殖民地从乡村的船台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗艺术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产它仍在优雅的成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳艺术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的学习和记忆在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
2: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
1: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: บวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

ยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลี

0: พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝ่ายได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายมาร์โกแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมในวงต่างๆได้หารือถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะประชาชนในสหรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไปจนหมดทางสหรัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนตัวเชื่อว่าทางสหรัฐจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยต้องร่วมมือกับฝ่ายไทยเพราะเห็นว่าไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ขณะเดียวกันยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายสิงหศักดิ์ก็ได้เล่าว่าเรื่องราวต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือว่าดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกม
2: เขาเองถามคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่โกโลเบอร์พิสเดียวอะไรเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าไอ้ความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆแล้วมันก็ต้องมีที่มาที่ไปก็นั่นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินมันการเล่นเกมอะไรบางอย่างหรอกฝ่ายกัมพูชาอยากว่าเขาต้องการสร้างให้ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาครับก็ผมบอกกับรู้ว่าตรงนี้คือมุมมองของผมนะแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยมันยึดอยู่กับข้อเท็จจริงครับ
0: และในวันนี้เวลา 17:30 นจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาสามารถติดตามรับชมได้ทาง NBT2HD
1: และย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าทางที่ประชุมสภากลาโหมการมีการพูดถึงมาตรการในการยกระดับความพร้อมรบนะคะจัดทำมาตรฐานกระสุนและก็ยุทธภัณฑ์สำรองสงครามร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมรบจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพปรับปรุงฐานข้อมูลกำหนดระดับการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่5ได้แก่กระสุนและยุทธภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการทหารและสำรองสงครามให้ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านยุทธการสถานการณ์ภัยคุกคามขีดความสามารถด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบำรุงและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกๆสถานการณ์
0: และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิต ที่สนามที่ว่าการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่4ลำเลียงร่างของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหนึ่งในทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลับภูมิลำเนาย้อนกลับไปครับเมื่อปี2558จ่าสิบเอกธีรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จนต้องสูญเสียไตไปข้างหนึ่งขณะที่ร่าง

0: ายกำลังอ่อนแอผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือคุณสิริวรรณสงมาเกิดน้องสาวแท้ๆต่อมาที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศักดิ์จำเรินนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สมเกิดพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเชื่อว่า3เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองและก็เหตุคนร้ายยิงและขว้างไป๋บอมใส่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจบุเกะสามีอำเภอระแงะนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกันขณะนี้ทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับภายใน1-2วันนี
1: ้วันปกป้องครับหรือว่าเป็นขายแถวครับในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือในเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับจะคงจะเรื่องบางของวันนี้ครับผมหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เป็นการไปดูการเข้ามาซึ่งก็ต้องเน้นย้ำไปครับว่าเราต้องมีมาตรการและช่วยดูแลการต่อในทางนอกทางใต้เพราะมันเกิดกับหลายคนก็อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของตำรวจ
2: ส่วนที่หมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
1: ้ผมว่านะครับทุกคดีนะครับทุกคดีนะครับแต่ช้าเร็วส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที
2: ่ยิงคือละแงะ
1: น่าจะต้อง
2: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
1: จะเร่งรัดให้เจ้าที่
3: ทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็พูดถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าภาครัฐค่ะยังต้องมีการทำตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปนะคะเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ากลุ่มผู้ต่างมากกว่าครึ่งพร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเจรจาส่วนกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรงภาครัฐจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งก็ต้องแยกแยะทั้ง2กลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำเตือนนะคะว่าหากภาครัฐยุติการพูดคุยแล้วหันมาใช้ความรุนแรงตอบโต้เพียงอย่างเดียวก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้นในส่วนของการประเมินด้านการข่าวและการป้องกันเหตุร้ายนั้นทางฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
4: ในการทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาธิปไตยคมต่างๆในการละการยอมรับเราคงต้องคุยต่อไปเพราะเราเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วเราจะไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคือสังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยล่ะครับกลุ่มคนช่างแรงก็เป็นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองงั้นก็อยากจะตั้งความเข้าใจในส่วนนี้ครับว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนและเด็ดขาดที่ท่านนายกกล่าวถึงนะฮะแต่การพูดคุยต่างๆก็น่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
3: ขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความคำสะดวกในกระบวนการพูดคุย เชื่อมั่นว่า ทางการมาเลเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงและประสานงานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เสียชีวิตฟรีส่วนความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารที่บางฝ่ายมองว่าเห็นต่างกับเสนาธิการทหารบกนั้นพลโทอดุลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น

0: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การขอพลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสคบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงแต่ฐานะบทบาทของผมเนี่ยถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วลูกน้องต้องไม่ตายฟรีนะครับผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับท่านลองดูท่านแม่ทัพภาคที่4ผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุได้ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพแล้วก็ก่อนเสถบอลไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสถบอลดูได้นะครับไม่ต้องถามผมต้องไปถามเสถบอนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
1: ส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามนะคะเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดโปงขบวนการพ่อไถ่ทิพย์นะคะโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านห้วยขวางนะคะโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงสำนักงานเขตจับผู้ต้องหาได้4คนค่ะจากการตรวจสอบก็พบขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนที่มีการสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยก็เป็นการเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจและผู้แทนจากหลายหน่วยงานค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ4คนประกอบไปด้วยคนไทย2คนชื่อว่านายหมงแล้วก็นายวอซึ่งเป็นพ่อทิพย์นะคะรวมถึงชาวจีน2คนก็คือนางสาวซีแล้วก็นายหูมนาบิดาแท้จริงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นภายในหมู่บ้านย่านรัชดาเหม่งจ๋ายไปตรวจค้นอีก1จุดคือโรงพยาบาลเอกชน1แห่งแล้วก็สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งค่ะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
2: หลังการเข้าตรวจค้นครับพลตำรวจเอกสำราญก็แถลงข่าวโดยเปิดเผยว่ามีประชาชนร้องเรียนและส่งหลักฐานให้ตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้เด็กได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและสิทธิ์ในฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบก่อนที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจะเข้าแจ้งความกับสน.ห้วยขวางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: โดยตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำพยานตรวจเวชทะเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนและสามีชาวจีนต้องการให้ลูกทั้งสองคนนั้นได้สัญชาติไทยค่ะจึงมีการติดต่อกระบวนการนายหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริงชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนอย่างที่บอกไปนี่ก็คือนายหมงแล้วก็นายวอนนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนมาก่อนแต่ยอมให้เอกสารส่วนตัวและแสดงตัวเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างตำรวจเชื่อว่ากระบวนการนี้ทำกันเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบและขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อเด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย
3: ตัวเด็ก2คนนี้ก็มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับ2สัญชาติก็ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเราก็อาจจะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสัญชาตินะครับแล้วโรงพยาบาลที่ดำเนินการก็คุยกับทาง ผู้แทนทางการแพทย์แล้วนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งในกรุงเทพเนี่ย161โรงพยาบาลนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งหมดนะครับที่ต้องสงสัยนะครับท่านก็เดี๋ยวจะรวบรวมพยานฐานให้เรานะครับที่ต้องสงสัยเราก็อาจจะประสานในส่วนของกรมการปกครองนะครับดำเนินการวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับก็ผลไปตามที่คาดหมายนะครับแล้วก็สามารถจับกุมได้หมดทุกคนที่เราออกหมายจับนะครับ
1: ทันนี้ผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อไทยทิพย์แต่วันที่9กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะคะพบเด็กต้องสงสัย22คนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดคือพ่อไทยทิพย์จำนวน16คนแม่ชาวจีน13คนพ่อคนจีน6คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนคือรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คือ37คนค่ะ
2: ไปดูประเด็นในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้เข้าตรวจธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตโดยย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังมีการโทรศัพท์มาขอให้ยุติการตรวจสอบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตว่าหากเจ้าหน้าที่พบมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีการละเว้นโดยกรณีเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและมีโทรศัพท์มาขอพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ขอให้ไม่ดำเนินคดีแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ค้างสะสมโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้โดยเร็วแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตไม่สามารถอ้างความล่าช้าของระบบได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าไม่มีใบอนุญาตหลังพบความพยายามลักลอบนำกัญชากว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต
4: ในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงไปดูลึกหน่อยตั้งแต่การซื้อที่ดินในการขออนุญาตในการก่อสร้างและก็ระยะของการประกอบธุรกิจนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราคงจะไปบ่งชี้ไม่ได้ว่าที่นี่เปิดให้บริการมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตล้างประเทศไทยให้สะอาดจากต่างชาติจากทุนเทาซะก่อนจากนอร์มินีซะก่อนนะครับส่วนปฏิบัติการอื่นๆว่าจะมีส่วนใดหรือบุคคลใดไปเกี่ยวข้องไหมเนี่ยขออนุญาตเป็นการสืบสวนเพิ่มเติมภายในก่อนก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับมีคนไทยโทรมามีคนโทรมาอ้างว่าเป็นบุคคล1 2 3 4 5แต่ก็นโยบายชัดเจนครับเพราะผมปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าท่านเป็นใครแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดำเนินให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย
1: รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการบูรณาการทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: เดินหน้าประกาศสงครามกับอาชญากรรมทุกรูปแบบล่าสุดลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยผลักดันบางเทาแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นอย่างถอนรากถอนโคน
6: เราก็จะใช้กฎหมายทุกอย่างใครทำอยู่ก็รีบๆถอนออกไปซะเพราะว่าเราจะไม่รอนะครับเราจะใช้กฎหมายนะครับที่มีอยู่มันจะมีมาตราอยู่ที่เราสามารถที่จะทำการประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เขามาดำเนินการอ้างสิทธิ์ถ้าอ้างไม่ได้หรือถ้าอ้างแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหน่วยงานราชการที่จะรื้อถอนทำลายนะครับแล้วก็เข้าไปยึดกลับคืนมาแค่นั้นเอง
5: ในส่วนของปัญหายาเสพติดรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อน

0: วันแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งการจับกุมผู้ค้าขยายผลถึงผู้บงการและตัดวงจรทางการเงินอย่างเด็ดขาด
1: ที่ผ่านมาผมก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ทั้งทหารนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่าย DSI นะครับยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือเรามีการแถลงข่าวในเรื่องของการจับนะครับป้องกันปราบปรามเมื่อมียาเสพติดมันก็นำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนะครับนำไปสู่สังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาเพราะสิ่งเหล่านี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะคอมโพไมซ์กับกระบวนการค้ายาเสพติดชนิดนี
0: ้มาตรการนี้ยังครอบคลุมการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเพื่อทำลายศักยภาพขององค์กรอาชญากรรมไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อีกโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างยาเสพติดคือภารกิจที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสังคมไทยที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิ

0: ให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
2: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
3: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
4: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
1: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
5: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาท่องหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
1: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
5: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
3: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
5: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
6: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและไม่ใสใครใครและย่องใหญ่อันใดช
5: ัดโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
1: ผมจะพยายามครับ
3: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
0: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
7: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
3: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
1: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: นะเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าเราได้เรียนเรื่องความสำคัญของการทำงานไปแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียนไปหรือยังคะ
1: เรียนแล้ว
0: การทำงานมีความสำคัญไหมคะ
1: ม
0: ีความสำคัญอย่างไรคะ
1: เพราะว
0: ่
1: าจะได
0: ้
1: เง
0: ิน ถูกต้องแล้วค่ะถ้าเราทำงานเราก็จะมีรายได้มาเลี้ยงดูบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราหรือสมาชิกในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะโตขึ้นนักเรียนต้องทำงานไหมคะทำไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะโตขึ้นนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องทำงานไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนจะต้องมีการประกอบอาชีพหรือทำงานที่ตนเองถนัดนั่นเองค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างสุจริตนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะการทำงานอย่างสุจริตหมายถึงอะไรคะมีความหมายว่าอย่างไรถูกต้องแล้วค่ะจะต้องเป็นการทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้ก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และจำแนกการทำงานอย่างสุจริตทำให้สังคมสงบสุขได้ค่ะคุณครูมีสถานการณ์มาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะสถานการณ์ที่1 นักเรียนลองสังเกตภาพสิคะว่ามีใครทำอะไรอยู่ถูกต้องค่ะสถานการณ์ที่1 นะคะคือบอยวิ่งราวทรัพย์บอยคือใครบอยคือคนไหน
1: บอย
0: คือโจรใช่ไหมคะก็คือคนแรกเลยที่กำลังถือกระเป๋าอยู่นะคะนั่นคือบอยคนที่2คือใครคะ
1: ตำรวจ
0: เป็นตำรวจกำลังวิ่งไล่จับบอยอยู่คนที่3คือใครคือใครก็คือส้มนั่นเองค่ะที่ถูกบอยเนี่ยขโมยกระเป๋าไปนะคะบอยประกอบอาชีพสุจริตหรือไม่
1: ไม
0: ่สุจริตไหมคะเพราะอะไรคะ
1: เพรา
0: ะใช่แล้วเพราะว่าบอยเนี่ยขโมยกระเป๋าสตางค์ของส้มแสดงว่าบอยกำลังทำผิดกฎหมายเด็กๆควรทำตามไหมคะไม่ควรทำตามเลยเพราะฉะนั้นเป็นการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตค่ะนักเรียนไม่ควรทำตามด้วยค่ะสถานการณ์ที่2แก้วตาทำสวนแก้วตาทำสวนเอแก้วประกอบอาชีพสุจริตหรือไม
1: ่สุจริต
0: ทำไมถึงคิดว่าสุจริตคะใช่แล้วเพราะว่าแก้วตานั้นนะคะปลูกผักปลูกพืชต่างๆเพื่อนำไปขายแล้วก็นำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองค่ะแก้วตาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไหมคะทำให้ตนเองเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนแสดงว่าแก้วตาประกอบอาชีพที
1: ่
0: สุจริตนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนควรทำตามไหมคะ
1: ควร
0: ไหมคะ
1: ควร
0: ทำตามนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่สุจริตค่ะคำถามค่ะถ้าทุกคนประกอบอาชีพสุจริตจะส่งผลดีต่อตนเองครอบครัวและสังคมอย่างไร
2: จะได้มีเงินไปดูแลครอบครัวค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าทุกคนนะคะประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะจะส่งผลดีต่อตนเองก็คือเรามีรายได้ใช่ไหมคะนักเรียนมีรายได้คุณครูมีรายได้ส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรคะ
2: จะทำไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อน
0: ส่งผลไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าเราประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะครอบครัวก็มีเงินใช้มีรายได้มาซื้อสินค้าและบริการด้วยและส่งผลต่อสังคมอย่างไรคะปายลองตอบสิคะ
2: จะได้อยู่อย่างสะดวกสบาย

0: จะได้อยู่อย่างสะดวกสบายจะทำให้สังคมนั้นมีความสงบสุขใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนประกอบอาชีพที่สุจริตแต่ถ้าทุกคนเป็นขโมยหมดเลยนักเรียนคิดว่าสังคมเราจะเป็นยังไงไม่ดีก็มีแต่โจรมีแต่ขโมยไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้สังคมของเราเดือดร้อนด้วยค่ะคำถามต่อไปนักเรียนคิดว่าถ้าคนเราไม่รู้จักทำงานจะเกิดผลอย่างไรใครอยากตอบให้กลุ่มที่หนึ่งตอบบ้าง
1: ไม่มีตังค์
0: ไม่มีตังค์ไม่มีเงินใครอยากตอบอีก
2: จะไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้คุณพ่อคุณแม
0: ่โอ้ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะถ้าคนเราไม่รู้จักการทำงานนะคะก็จะไม่มีอะไรได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเหมือนกับที่เพื่อนบอกเลยไม่มีเงินมาใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าเสื้อผ้าใช่ไหมคะถูกต้องแล้วล่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนจะนำรายได้จากการทำงานไปใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าบีตอบค่ะ
3: ใช้เงินให้ประหยัด
0: ใช้เงินให้ประหยัดถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องค่ะใครอยากตอบอีกให้ส่งให้เพื่อนด้วยค่ะ
4: ถ้าเราหยอดกระปุกเยอะๆเราก็จะมีเงินมาซื้ออาหารกินเอง
0: อ๋อถ้าเราหยอดกระปุกได้เงินเยอะๆจะนำเงินไปซื้ออาหารเองใช่ไหมคะใครอยากตอบอีกกลุ่มที่3
5: หยอดกระปุกเยอะๆจะได้ไปซื้ออะไรก็ได
0: ้หยอดกระปุกได้เงินเยอะๆไปซื้ออะไรก็ได้ที่เราต้องการใช่ไหมคะมาดูคำถามอีกครั้งนักเรียนจะนำรายได้จากการทำงานไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเราก็ต้องซื้อสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์เกิดประโยชน์ไม่ซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องประหยัดเงินด้วยนำเงินแบ่งเป็น2ส่วนไปหยอดกระปุกหรือไปฝากธนาคารและอีก1ส่วนก็นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปซื้อสินค้าหรือบริการที่มีความจำเป็นนั่นเองค่ะอาชีพสุจริตนะคะอาชีพสุจริตก็คือการประกอบอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่ผิดต่อหลักกฎหมายบ้านเมืองและประเพณีในสังคมค่ะยกตัวอย่างเช่นอาชีพเก็บขยะนักเรียนเคยเห็นอาชีพเก็บขยะไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะอาชีพเก็บขยะเนี่ยเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเลยเป็นอาชีพที่เก็บขยะไปขายนั่นเองเช่นขวดน้ำขวดน้ำดื่มที่เราดื่มอยู่ทุกวันเราสามารถนำขวดน้ำนี้ไปขายได้ไหมคะ
6: ได
0: ้ใช่แล้วกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วเราสามารถนำไปขายได้ไหมคะถูกต้องค่ะเราสามารถนำขวดน้ำหรือกระดาษนี้ไปขายได้เพื่อนำรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะจึงเป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพต่อไปนะคะอาชีพกวาดถนนนะคะอาชีพกวาดถนนเป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะทำให้ถนนของเราเป็นยังไงทำให้ถนนของเราสะอาดไม่มีขยะค่ะต่อไปอาชีพค้าขายเป็นอาชีพค้าขายสินค้าต่างๆนะคะแก่ผู้บริโภคเช่นร้านขายอาหารหรือร้านขายเสื้อผ้าไหนใครอยากเปิดร้านขายอาหารบ้างมีไหมคะมี2คน3คน4คนแล้วใครอยากเปิดร้านขายเสื้อผ้าบ้างมีไหมคะเป็นความฝันของเราเลยอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองมีไหมคะมีใช่ไหมคะก็เป็นอาชีพที่สุจริตนะคะ

0: าชีพอะไรอาชีพหมอค่ะเป็นอาชีพที่รักษาคนไข้ให้หายจากการเจ็บป่วยค่ะเป็นอาชีพที่ใครใฝ่ฝันบ้างเอ่ยโหหลายคนเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนด้วยเอามือลงได้ค่ะมีอาชีพอะไรอีกถูกต้องแล้วเป็นอาชีพชาวนานั่นเองค่ะเป็นอาชีพของคนไทยมาตั้งแต่อดีตเลยค่ะเป็นอาชีพที่ปลูกข้าวเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศและยังเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยค่ะถือว่าเป็นอาชีพสุจริตไหมคะ
1: ส
0: ุ
1: จริต
0: เป็นอาชีพที่สุจริตค่ะต่อไปอาชีพอะไรคะทำอะไรนี
1: ่
0: เขาเรียกว่าอาชีพชาวไร่ค่ะเป็นอาชีพที่ทำการปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นไร่อ้อยไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังค่ะอาชีพต่อไป
1: ชาวสวน
0: อาชีพชาวสวนค่ะซึ่งเป็นอาชีพที่ทำการปลูกพืชผักและผลไม้ค่ะปลูกพืชผักไปไหนคะเอาไปไหนคะใช่แล้วนะคะปลูกพืชผักผลไม้เพื่อนำไปขายแล้วก็นำรายได้มาเลี้ยงครอบครัวค่ะอาชีพต่อไปทำอะไรเอ่ยเป็นฟาร์มใช่ไหมคะก็คืออาชีพเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับพวกเรานั่นเองพวกเราก็จะซื้อเนื้อสัตว์นั้นไปบริโภคค่ะอาชีพอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอาชีพชาวประมงอาชีพชาวประมงนะคะก็คือจับสัตว์น้ำหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะเช่นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็นำมาขายเพื่อนำรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวอาชีพอะไรคะอาชีพอะไรนะอาชีพจักสานและทอผ้าค่ะเป็นอาชีพที่นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิตค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะมีการสานตะกร้าด้วยผักตบชวาสานด้วยไม้ไผ่เคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นลองกลับไปที่บ้านแล้วถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ขาที่บ้านเรามีตะกร้าที่สานด้วยไม้ไผ่หรือเปล่าคะมีกระเป๋าที่สานด้วยผักตบชวาไหมคะต่อไปอาชีพอะไรคะอาชีพคุณครูนะคะอาชีพคุณครูเป็นอาชีพที่สอนความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนเลยไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้างโหอยากเป็นหลายคนเลยเอามือลงค่ะถ้าอยากเป็นคุณครูจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะอาชีพอะไรคะอาชีพตำรวจและทหารค่ะเป็นอาชีพที่ดูแลทุกสุขของราษฎรเป็นความใฝ่ฝันของใครบ้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่อยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นทหารผู้หญิงสามารถเป็นตำรวจเป็นทหารได้ไหมคะเป็นได้เหมือนกันค่ะต่อไปอาชีพอะไรช่างตัดผมเขาเรียกว่าอาชีพบริการค่ะให้บริการคนในชุมชนในด้านต่างๆค่ะเช่นตัดผมซ่อมรองเท้าซ่อมนาฬิกาค่ะถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตนั่นเองค่ะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างมานะคะเป็นอาชีพที่สุจริตนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะเมื่อโตขึ้นไปนักเรียนสามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่สุจริตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมด้วยค่ะที่เรามีข้าวกินมีอาหารมีข้าวของเครื่องใช้มีการบริการต่างๆก็เพราะคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูอาชีพที่ไม่สุจริตกันบ้างอาชีพไม่สุจริตก็คือการทำงานที่ผิดกฎหมายทำให้ผู้อื่น

0: เดือดร้อนยกตัวอย่างได้ไหมคะมีอะไรบ้างมีอาชีพอะไรบ้างโจรมิจฉาชีพ call center คนที่หลอกเงินเรา
1: คนแปลกหน
0: ้าสมมุติว่ามีเงินวางอยู่บนโต๊ะ20บาท
1: โจร
0: แล้วมีคนมาหยิบไปเขาทำผิดกฎหมายไหมคะเป็นโจรไหมคะ
2: เป
0: ็นโจรเพราะว่าเขานำเงินของใครก็ไม่รู้ที่วางอยู่บนโต๊ะไปเป็นของตนเองก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นแก๊ง call center แก๊ง call center ที่ชอบหลอกเงินคนอื่นใช่ไหมคะแบบนี้ดีไหมคะ
2: ไม่ด
0: ีเราควรทำตามไหมคะ
2: ไม
0: ่ควรทำตามเลยนะคะทำให้ใครเดือดร้อนทำให้ใครเดือดร้อนทำให้ประชาชนเดือดร้อนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและตนเองเดือดร้อนไหม
2: เด
0: ือ
2: ดร้อน
0: ถ้าถูกจับได้เราก็ต้องโดนจับติดคุกใช่ไหมคะก็เดือดตัวเองเดือดร้อนด้วยคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยค่ะสังคมก็เดือดร้อนตามไปด้วยอาชีพอะไรขายยาเสพติดอาชีพขายยาเสพติดผิดกฎหมายไหมคะ
2: ผ
0: ิ
2: ดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายมากๆเลยเราควรไปซื้อไหมคะ
2: ไม
0: ่ควรไปซื้อเลยนะคะใช่แล้วนะคะเราไม่ควรไปซื้อแล้วก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหล่านี้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะเราโดนจับคนขายโดนจับไหมคะคนขายก็โดนจับคนซื้อก็โดนจับไปด้วยค่ะเขาทำอะไรอยู่เขากำลังขโมยอยู่ขโมยอะไรคะขโมยเงินขโมยทองอยู่เขาเป็นโจรเขาเป็นขโมยเขาประกอบอาชีพสุจริตไหมคะไม่สุจริตเลยเขาไปขโมยของของใครก็ไม่รู้ขโมยเงินของใครก็ไม่รู้ขโมยทองของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ของตนเองแล้วก็ไปหยิบมาไปขโมยมาเป็นของตนเองแสดงว่าเขาประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตค่ะผู้อื่นเดือดร้อนตัวเองถ้าถูกจับได้ก็เดือดร้อนตามไปด้วยค่ะนั่นคืออาชีพที่ไม่สุจริตค่ะเมื่อเราโตขึ้นก็จะมีงานทำเพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวเองเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนจะต้องประกอบอาชีพจะต้องทำงานเพราะว่านักเรียนจะต้องนำรายได้เหล่านี้ไปเลี้ยงดูครอบครัวไปเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณปู่คุณย่าหรือสมาชิกในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจเรียนก่อนแล้วโตขึ้นไปเราก็จะประกอบอาชีพที่เราใฝ่ฝันหรืออาชีพที่เราถนัดนั่นเองค่ะการทำงานการทำงานคืออะไรการทำงานก็คือการนำความรู้ที่นักเรียนทุกคนได้เรียนมานะคะไปประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นตำรวจเป็นคุณหมอเป็นทหารเป็นคุณครูหรือทำธุรกิจส่วนตัวของตนเองก็ต้องมีความรู้ก่อนเพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพที่เราใฝ่ฝันค่ะเล่าสู่กันฟังเมื่อนักเรียนโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรกันบ้างเมื่อนักเรียนโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรกันบ้างเริ่มจากกลุ่มที่4เลยค่ะเมื่อหนูโตขึ้นหนูอยากประกอบอาชีพอะไรคะ
3: คุณครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูเพราะอะไรคะ
3: จะได้ให้เด็กๆตั้งใจเรียนค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
4: อยากเป็นคุณครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูเหมือนกันเพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าค่ะได้สอนเด็ก
0: ๆจะได้สอนเด็กๆค่ะคนต่อไปค่ะ
5: อยากเป็นคุณหมอค่ะ
0: อยากเป็นคุณหมอเพราะอะไรคะ
5: เพราะจะได้ตรวจพ่อแม่ได้ค่ะ
0: จะได้ รักษาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่สบาย

0: ได้คนต่อไปค่ะ
1: หมอ
0: เติร์ดอยากเป็นคุณหมอใช่ไหมคะทำไมถึงอยากเป็นคุณหมอคะ
1: จะได้ดูแลคนไข้
0: จะได้ดูแลคนไข้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
2: อยากเป็นคนขับรถแมคโคร
0: อยากเป็นคนขับรถแมคโครใช่ไหมคะชอบในการขับรถใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปเลยค่ะ
3: อยากเป็นคุณครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูทำไมถึงอยากเป็นคุณครูคะ
3: จะได้สอนเด็กๆค่ะ
0: จะได้สอนเด็กๆค่ะอ่ะคนต่อไปค่ะ
4: อยากเป็นครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูเพราะว่า
4: อยากให้เด็กมีความรู
0: ้โอ้อยากให้นักเรียนทุกคนอยากให้เด็กๆมีความรู้หันสาค่ะ
5: อยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะ
0: เพราะอะไรคะเพราะอะไรคะ
5: เพราะว่าจะได้หาคลิปลงค่ะ
0: โอ้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะคนต่อไปเลย
6: อยากเป็นตำรวจค่ะ
0: อยากเป็นตำรวจเพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าจะได้จับโจรค่ะ
0: จะได้จับโจรตอนนี้มีตำรวจหญิงแล้ว1คนในห้องของเราคนต่อไปค่ะ
7: จะเป็นคนขับรถตู้ครับ
0: เพราะอะไรคะเพราะว่าชอบขับรถใช่ไหมคะโอเคค่ะเก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
8: อยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ
0: โอ้เก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะทำไมถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตสคะจะได้บริการผู้โดยสารใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แต่งตัวสวยๆด้วยค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
9: นี่บอกไหมว่าอยากเป็นค่ะอ
10: ยากเป็นตำรวจค่ะอ
0: ยากเป็นตำรวจจะไปจับใครเอ่ย
10: จับโจรค่ะ
0: จับโจรนะคะคนต่อไป
11: อยากเป็นตำรวจครับ
0: อยากเป็นตำรวจเพราะอะไรคะ
11: เพราะว่าม ัน
9: เท่
11: จะจับคนร้ายครับ
0: อยากจับคนร้ายใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
12: อยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะ
0: อยากเป็นยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นไปอยู่กับหันสาได้เลยคนต่อไปค่ะ
13: อยากเป็นนักเต้นค่ะอ
0: ยากเป็นนักเต้นเดี๋ยววันนี้ให้หันสาเล็กมาเต้นให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะ
14: ได
0: ้ไหมคะได้อยากเป็นนักเต้นนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1ค่ะ
15: อยากเป็นนักฟุตบอล
0: อยากเป็นนักฟุตบอลนะคะคนต่อไปล่ะคะ
16: อยากเป็นนักฟุตบอล
0: อยากเป็นนักฟุตบอลค่ะคนต่อไปค่ะ
17: อยากเป็นนักฟุตบอล
0: อยากเป็นนักฟุตบอลบีดล่ะคะ
18: อยากเป็นนักฟุตบอล
0: อยากเป็นนักฟุตบอล
19: อยากเป็นยูทูบเบอร
0: ์อยากเป็นยูทูบเบอร
20: ์อยากเป็นยูทูบเบอร์
0: อยากเป็นยูทูบเบอร์อ่ะกลุ่มท้ายเลยค่ะกลุ่มที่2
21: อยากเป็นยูทูบเบอร์ครับ
0: อยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะคนต่อไปล่ะคะ
22: อยากเป็นตำรวจค่ะ
0: อยากเป็นตำรวจค่ะ
23: เป็นนักเต้นค่ะ
0: อยากเป็นนักเต้นมีนักเต้น2คนแล้วนะคะ
24: อยากเป็นอาหาร
0: โอเมกอยากเป็นอะไรคะ
24: ทหาร
0: อยากเป็นทหารอ๋อเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะทุกอาชีพที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดเลยถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมด้วยแต่การที่จะประกอบอาชีพได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้ก่อนที่จะไปประกอบอาชีพเราจะต้องมีความรู้ก่อนไหมคะมีความรู้ก่อนไหมคะอยากเป็นครูต้องมีความรู้ก่อนไหมอยากไปเป็นยูทูบเบอร์เราต้องมีความรู้ก่อนไหมคะเราจะต้องมีความรู้ก่อนทุกๆอาชีพเลยถึงจะไปประกอบอาชีพได้ค่ะเป็นอาชีพที่นักเรียนทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนพอโตขึ้นนักเรียนก็จะได้ประกอบอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันค่ะ ค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพว่าเป็นอาชีพสุจริตหรืออาชีพผิดกฎหมายพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนไปทางพร้อมไหมคะพร้อมนะคะไปดูกันเลยข้อที่หนึ่งน้ำมนต์ขายผลไม้อยู่หน้าโรงเรียนน้ำมนต์ประกอบอาชีพสุจริตหรือว่าเป็นอาชีพผิดกฎหมายคะทำไมถึงคิดว่าเป็นอาชีพสุจริต
1: เพราะว่า
0: ขายผลไม้นะคะหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนั่นเองค่ะต่อไปมะนาวรับซื้อของที่ขโมยมามะนาวรับซื้อของที่ขโมยมาอาชีพสุจริตหรืออาชีพผิดกฎหมายเพราะว่าอะไรเพราะว่ารับซื้อของโจรที่โจรไปขโมยมาจากคนอื่นแล้วเราก็มารับซื้อเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ต้นกล้าขายยาเสพติดให้รุ่นน้องต้นกล้าขายยาเสพติดให้รุ่นน้องเป็นอาชีพทุจริตหรืออาชีพผิดกฎหมายเพราะว่าอะไรคะใช่แล้วเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพผิดกฎหมายค่ะ4บิลขายไก่ทอดที่ตลาดนัดตอนเย็นบิลขายไก่ทอดที่ตลาดนัดตอนเย็นเป็นอาชีพสุจริตหรืออาชีพผิดกฎหมายถูกต้องค่ะเป็นอาชีพสุจริตค่ะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยข้อที่5นายดำขโมยกระเป๋าสตางค์นายดำขโมยกระเป๋าสตางค์เป็นอาชีพสุจริตหรืออาชีพผิดกฎหมายเพราะว่าอะไรคะถูกต้องเขาไปขโมยเงินของคนอื่นใช่ไหมคะผิดกฎหมายแล้วเพราะว่าไม่ใช่เงินของตนเองเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพผิดกฎหมายค่ะต่อไปข้อที่6นายเขียวเปิดร้านขายของชำนายเขียวเปิดร้านขายของชำอาชีพสุจริตหรืออาชีพผิดกฎหมายอาชีพสุจริตค่ะถูกต้องนะคะ7อีคิวประกอบอาชีพตำรวจอีคิวประกอบอาชีพตำรวจเป็นอาชีพสุจริตหรืออาชีพผิดกฎหมายเขาว่าอะไรคะใช่แล้วเขาจะได้ไปจับโจรจับขโมยจับคนที่ทำไม่ดีนะคะให้ได้รับโทษนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพสุจริตค่ะเรามาดูนะคะผลที่เกิดจากการทำงานสุจริตถ้าเราทำงานสุจริตประกอบอาชีพที่สุจริตจะเกิดผลอย่างไรบ้าง 1.เกิดรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. มีความสบายใจในการประกอบอาชีพ 3. เกิดความภาคภูมิใจ 4. สังคมให้การยอมรับ 5. สังคมเกิดความสงบสุขนี่ก็คือผลที่เกิดจากการทำงานสุจริตค่ะแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะก่อนที่จะไปทำใบงานเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนเลยค่ะ 1. นักเรียนทำใบงานที่10เรื่องผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานสุจริตโดยให้นักเรียนนำประโยคที่กำหนดให้ไปจำแนกให้ถูกต้องคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียน อธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง

เดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะนักเรียนพร้อมจะทำใบงานหรือยังตอนนี้หยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้า23ค่ะหน้า23ค่ะเจอไหมคะใครยังไม่เจหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอย่างไรตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาฟังคุณครูก่อนค่ะหันหน้ามาฟังคุณครูก่อนนะคะคุณครูจะมีข้อความให้มาดูค่ะมีข้อความอะไรบ้างดูนะคะข้อความที่หนึ่งครอบครัวสบายใจครอบครัวสบายใจข้อความที่สองสังคมให้การยอมรับสังคมให้การยอมรับข้อความที่สามสังคมไม่ยอมรับข้อความที่สี่ถูกตำหนิว่าเป็นคนไม่ดีข้อความที่ห้าถูกดำเนินคดีข้อความที่หกสังคมเกิดความสงบสุขมีทั้งหมด6ข้อความนะคะให้นักเรียนนะคะนำข้อความที่เป็นผลจากการทำงานที่สุจริตนะคะมาใส่ช่องที่1ดูนะคะผลของการทำงานสุจริตให้นักเรียนระบายสีฟ้าเห็นไหมคะช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนระบายสีฟ้าคือผลของการทำงานสุจริตนะคะช่องที่สองผลของการทำงานไม่สุจริตให้นักเรียนระบายสีชมพูระบายเลย

มีนักเรียนหลายกลุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะไปดูค่ะคุณครูมีให้ทั้งหมด6ข้อความโดยให้นักเรียนนำข้อความทั้ง6ข้อความนี้มาใส่ให้ถูกต้องพร้อมหรือยังเราจะทำไปพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยตอนนี้นักเรียนดูนะคะดูค่ะข้อความที่1ครอบครัวสบายใจครอบครัวสบายใจเป็นผลของการทำงานสุจริตหรือว่าเป็นผลของการทำงานไม่สุจริตคะสุจริตเพราะฉะนั้นนำข้อความที่1มาใส่ในช่องสีอะไรสีฟ้านั่นเองค่ะนำมาใส่ได้เลยผลของการทำงานสุจริตนะคะจะทำให้ครอบครัวสบายใจนำมาใส่ในช่องสีฟ้าค่ะเขียนลงไปได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะ

ียนเขียนไม่พอสามารถใส่เป็นหมายเลขลงไปได้นะคะใส่เป็นหมายเลขลงไปได้เลยใส่เป็นหมายเลข1ลงไปได้เลยต่อไปข้อที่2ข้อที่2สังคมให้การยอมรับสังคมให้การยอมรับเป็นผลของการทำงานสุจริตหรือเป็นผลของการทำงานไม่สุจริตคะใส่ช่องไหนช่องสีอะไรคะช่องสีฟ้านั่นเองค่ะนำมาใส่ในช่องสีฟ้าได้เลยนักเรียนสามารถใส่เป็นตัวเลขได้เลยใส่เป็นหมายเลข2นะคะสังคมให้การยอมรับ

่3ข้อความที่3สังคมไม่ยอมรับสังคมไม่ยอมรับเป็นผลของการทำงานสุจริตหรือผลของการทำงานไม่สุจริตคะนำไปใส่ในช่องสีชมพูค่ะหมายเลข3นำไปใส่ในช่องสีชมพูค่ะ

นักเรียนสามารถเขียนเป็นตัวเลขได้นะคะเขียนเป็นหมายเลขได้เลยต่อไปต่อไปข้อความที่4ถูกตำหนิว่าเป็นคนไม่ดีถูกตำหนิว่าเป็นคนไม่ดีเป็นผลของการทำงานสุจริตหรือเป็นผลของการทำงานไม่สุจริตคะใส่ในช่องสีอะไรสีชมพูหมายเลข4อยู่ในช่องสีชมพูค่ะเขียนเป็นหมายเลขไปได้เลยค่ะเขียนเป็นหมายเลข4ค่ะ

อไปข้อความที่5ถูกดำเนินคดีถูกดำเนินคดีเป็นผลของการทำงานสุจริตหรือเป็นผลของการทำงานไม่สุจริตคะนำไปใส่ช่องไหนสีฟ้าหรือสีชมพูสีชมพูค่ะหมายเลข5ถูกดำเนินคดีเป็นผลของการทำงานไม่สุจริตค่ะใส่ลงไปเลย

และเหลือข้อสุดท้ายเหลือข้อสุดท้ายคือข้อที่6นะคะสังคมเกิดความสงบสุขสังคมเกิดความสงบสุขเป็นผลของการทำงานสุจริตหรือเป็นผลของการทำงานไม่สุจริตคะใส่ช่องไหนดีใส่ช่องสีฟ้าค่ะสังคมเกิดความสงบสุขค่ะนำไปใส่ได้เลยให้นักเรียนใส่เป็นหมายเลขนะคะ

นักเรียนเขียนเป็นหมายเลขไปก่อนแล้วไปใส่ข้อความทีหลังนะคะตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองนะคะแบบประเมินตนเองให้นักเรียนเปิดหน้าถัดไปได้เลยเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูมีดาวให้ดาว3ดวงหมายถึงฉันทำได้ดีดาว2ดวงหมายถึงฉันทำได้บ้างดาว1ดวงหมายถึงฉันยังทำได้ไม่ดีและคุณครูมีข้อความให้ทั้งหมด3ข้อความค่ะข้อความที่1ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่มีความเหมาะสมได้นักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ดีไหมคะหรือทำได้บ้างหรือยังทำได้ไม่ดีถ้าทำได้ดีให้นักเรียนระบายดาว3ดวงได้เลยค่ะทำได้บ้างให้ระบายดาว2ดวงฉันยังทำได้ไม่ดีให้ระบายดาว1ดวงค่ะข้อที่2บอกวิธีการออมและประโยชน์ของการออมได้ค่ะฉันทำได้ดีทำได้ดีไหมคะถ้านักเรียนทำได้ดีระบายดาวกี่ดวง3ดวงฉันทำได้บ้างระบายดาวกี่ดวง2ดวงฉันยังทำได้ไม่ดีระบายดาวกี่ดวง1ดวงค่ะข้อที่3อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริตฉันทำได้ดีให้ระบายดาว3ดวงฉันทำได้บ้างให้ระบายดาว2ดวงฉันยังทำได้ไม่ดีให้ระบายดาว1ดวงตอนนี้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปค่ะแบบประเมินต่อไปมาดูให้ทำอะไรให้นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรให้เขียนลงไปสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรและสุดท้ายสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรเช่นการตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะคะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยแล้วตอนนี้นักเรียนเก็บใบงานของตัวเองได้เลยตั้งใจฟังคุณครูนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะการทำงานอย่างสุจริตใช่ไหมเอ่ยวันนี้เราเรียนเรื่องการทำงานอย่างสุจริตค่ะทุกอาชีพนะคะล้วนมีความสำคัญเพราะทำให้เราทุกคนมีรายได้มีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะทุกอาชีพที่สุจริตล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อสังคมและชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากประกอบอาชีพที่สุจริตนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพที่เราใฝ่ฝันที่เราอยากจะเป็นค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3ตนกล้าคนดีค่ะเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ของครอบครัวและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่1เรื่องสมา

0: ชิกที่ดีของครอบครัวค่ะนะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สุจริตการทำงานที่สุจริตแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็กลับไปทำงานที่ยังไม่เสร็จนั่นเองก็คือใบงานในวันนี้ใครยังทำไม่เสร็จอย่าลืมกลับไปทำให้เสร็จนะคะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมด

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกันเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นก็มาตัดเบนให้เจ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ําให้จ้ะมันก็ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเฮาปลูกเผือกเนาะครั้งนึงเฮาปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยจ้ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจ้ะ
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร

0: ในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
1: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็ยังได้ความรู้ต่อเปิ้นสอนวิธีทำปุ๋ย

0: พัทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวรรณเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่มันนำเสนอนะครับให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้เรื่องอะไรนะใครจำได้การอะไรนะวิเคราะห์โจทย์ปันอะไรนะปัญหาการบวกหาคำตอบดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบดังนั้นจะมีโจทย์ปัญหาตอนนี้เด็กๆทำไมครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไปแล้วคือเรื่องราวที่ทำไมครับเกิดขึ้นดังนั้นพอมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะมีทำไมครับข้อคำถามเพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นวันนี้แหละเด็กๆจะเรียนรู้กันนะครับโดยการที่จะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับว่าในโจทย์ปัญหาเนี่ยมีอะไรประกอบอยู่มีสิ่งที่ทำไมครับโจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำไมครับมาช่วยกัน

0: หาคำตอบเอาละครับเรียนรู้กันวันนี้ต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรดังนั้นเด็กๆจะต้องวิเคราะห์และก็ทำไมครับหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกที่ผลบวกไม่เกิน
1: 4
0: ตอนนี้นะครับเราค่อยๆเรียนรู้กันนะครับก็เป็นลำดับขั้นตอนหาคำตอบนะครับตอนนี้ก็อาจจะทำไมครับผลบวกก็ยังไม่เกิน10ก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเน้นย้ำซ้ำทวนดังนั้นเด็กๆก็ต้องกลับไปบ้านแล้วก็ต้องทำไมนะทบทวนบทเรียนนะครับอาจจะด้วยตนเองหรือทำไมครับอาจจะลองกลับไปสอบถามเนาะหรือตั้งคำถามกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะครับหรือผู้ปกครองที่อยู่กับเด็กๆนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันวันนี้ทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราจดจำได้ไหมเอ่ยนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: ส
0: ติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคุณแม็กนับให้นะ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่ให้เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดคิด
0: เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยเอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเริ่มกันเลยนะครับที่ในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและก็หาคำตอบเป็นอย่างไรเอาละครับลองมาดูกันก่อนนะครับดูจากภาพมีมะม่วงดิบกับมะม่วงรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะม่วงดิบสีเป็นไงครับ
1: ส
0: ีเขียวแล้วถ้าสุกล่ะครับ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองมะม่วงดิบสีเขียวรสชาติอาจจะมีความเปรี้ยวหรือความมันอ้าวสุกสีเหลือง
1: ๆ
0: อาจจะมีความหวานอาจจะรสชาติอาจจะมีหวานอมเปรี้ยวบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เอาละครับเด็กๆครับลองมาดูที่สถานการณ์ถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยนะเขาบอกว่ายังไงบ้างช่วยอ่านนิดนึงดออีบอมีมะม่วงดิบ5ผลเยี่ยมมาก
1: มีมะม่วงสุก2ผล
0: เยี่ยมมาก
1: มีมะม่วงทั้งหมด7ผล
0: เอาละครับเยี่ยมมากเลยหลายคนเริ่มทำไมครับเริ่มอ่านได้แล้วนะครับคำบางคำเราก็เจอบ่อยๆใช่ไหมครับก็เริ่มจำได้แล้วดังนั้นครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมีมะม่วงดิบ5ผลมีมะม่วงสุก2ผลมีมะม่วงทั้งหมด7ผลดังนั้นถ้าเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวม7จะได้ว่าอย่างไรส่วนรวมเท่าไหร่ครับส่วนรวม7ส่วนย่อย5 กับ 2ตอนนี้เด็กๆบอกความสัมพันธ์ได้ใช่ไหมครับ5ห้ามาจากไหนล่ะ
1: จ
0: ำนวนมะม่วงดีบ2นะครับ
1: จำนวนมะม
0: ่
1: วงส
0: ุ
1: ก
0: แล้ว7ล่ะมาจากจำนวนมะม่วงทั้งหมดนะครับตอนนี้อธิบายได้แล้วใช่ไหมครับก็จะทราบว่าจำนวนแต่ละจำนวนเนี่ยแสดงปริมาณอะไรอย่างเช่น5ก็แสดงจำนวนมะม่วงดีบใช่ไหม2แสดงจำนวนมะม่วงสุกแล้วก็7แสดงจำนวนมะม่วงเป็นไงครับทั้งหมดเลยนะครับก็มีจำนวนที่7ผลนั่นเองตรงตามกับสถานการณ์ที่กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์การบวกเห็นไหมครับนำมะม่วงดิบมะม่วงสุกนำจำนวนมารวมกันทำให้มะม่วงทั้งหมดมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นสถานการณ์การบวกนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูต่อสถานการณ์การบวกนะที่เกิดขึ้นนะดูความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแม่เก็บมะม่วงดิบมาเท่าไหร่นะ
1: 5ผล
0: 5ผลเก็บ

0: ม่วงสุก2ผลแม่เก็บมะม่วงมาทั้งหมด
1: 7ผล
0: 7ผลนั้นเห็นไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับใครเนี่ย
1: แม่
0: เกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่ทำไมนะ
1: เก
0: ็บมะม่วงเก็บมะม่วงดิบเก็บมะม่วงอะไรอีกเก็บมะม่วงสุกเห็นไหมครับก็จำนวนตรงตามกับทำไมเอ่ยภาพที่ปรากฏนะจำนวนมะม่วงดิบมีเรื่องราวเห็นไหมครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าคุณแม่เนี่ยเก็บมะม่วงมาทั้งหมดกี่ผลนะทั้งหมดกี่ผลนะ
1: 7
0: ผลนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การบวกซึ่งบางคนเห็นภาพถ้าสร้างสถานการณ์การบวกอาจจะแตกต่างออกไปนะครับอาจจะว่าฉันมีทำไมครับอ่ะคุณครูแม็กเลยมีมะม่วงดิบ5ผลนักเรียนนำมะม่วงสุกมาให้อีก2ผลครูแม็กมีมะม่วงทั้งหมด
1: 7
0: ผลเห็นไหมครับเรื่องราวก็แตกต่างกันออกไปนะครับนั้นขึ้นอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเกี่ยวกับใครนะครับซึ่งเหตุการณ์นะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำไมครับครูแม็กก็ยกตัวอย่างคุณครูแม็กนะครับเป็นทำไมครับสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณครูแม็กนั่นเองนะครับเอาละครับไปดูกันต่อนะครับเด็กๆครับโอ้โหเห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรนะเห็นคะน้าแปลงผักใช่ไหมครับแสดงว่าเรื่องราวต้องเกี่ยวกับอะไรเนี่ย
1: คะน้า
0: เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับคณะใช่ไหมครับเอาละครับลองมาดูนะครับนั้นคราวนี้นะลักษณะก็จะแตกต่างออกไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันลองอ่านนิดนึงอ่านว่าอะไรครับสมชายปลอูกอปลูกคณะวอไอไวไม่โทไว้เจ็ดตอโอนอตนไม่โทเอาละอีกครั้งหนึ่งสมชายปลูกคะน้าไว้เจ็ดต้นอ้าวทำไมต่อปลออูก็ปลูกพอมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มอีก
1: สามต
0: ้นปลูกเพิ่มอีก3ต้นเขาว่ายังไงต่อปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้นอ้าวครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครที่ไม่ทันนะครับตั้งใจฟังนะสมชายปลูกคะน้าไว้7ต้นปลูกเพิ่มอีก3ต้นสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้นอ้าวบางคนเห็นไหมครับตอบทันทีเลยนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าโจทย์ปัญหาดังนั้นส่วนที่แตกต่างเห็นไหมครับเขาจะมีข้อคำถามเด็กๆรู้ไหมล่ะตรงไหนคือข้อคำถามฟังปุ๊บแล้วต้องตอบปั๊บทันทีเลยสมชายปลูกคะน้าไว้7ต้นเป็นข้อคำถามไหมครับเป็นประโยคคำถามไหมล่ะ
1: เป
0: ็นไหมอ่ะต้องตอบไหมเด็กๆต้องตอบไหมพอฟังแล้วลองดูเพิ่มเติมปลูกเพิ่มอีก3ต้นต้องตอบไหมครับต้องตอบคำถามไหมพอฟังแล้วดังนั้นประโยคที่เกิดขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าประโยคบอกเล่าดังนั้นประโยคบอกเล่าก็เป็นเรื่องราวที่ทำไมครับเกิดขึ้นดังนั้น2ประโยคนี้เห็นไหมพอเด็กๆฟังแล้วเด็กๆไม่ต้องตอบลองฟังประโยคนี้ดูบ้างสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้น
1: 10ต้น
0: อ้าวแสดงว่าตัวเองต้องทำไมครับตอบคำถามลักษณะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าประโยคคำถามเห็นไหมครับเขามีคำว่าอะไรล่ะกี่ต้นเห็นไหมพอฟังต้องตอบเลยว่าสมชายปลูกทั้งหมดกี่ต้นนะครับคะน้า10ต้นบางคนตอบได้ทันทีเลยก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปตอบได้เด็กๆก็พอเห็นโจทย์ปัญหาปุ๊บเด็กๆก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะว่าจากคุณลุงสมชายเนี่ยเขาปลูกคะน้าไว้7ต้นปลูกเพิ่มอีก3ต้นสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้นก่อนอื่นดูก่อน

ขาถามอะไรนะเขาถามอะไรข้อนี้เขาถามว่าสมชายปลูกคณะทั้งหมดกี่ต้นทั้งหมดเลยเห็นไหมครับที่เขาอยากรู้คือสมชายปลูกคณะทั้งหมดกี่ต้นดังนั้นส่วนนี้แหละเขาเรียกว่าส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยถ้าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกโจทย์ปัญหาแต่ถ้าเราวิเคราะห์แค่เฉพาะส่วนนี้ส่วนที่คุณแม็กขีดเส้นใต้นะครับสมชายปลูกคณะทั้งหมดกี่ต้นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นประโยคคำถามเด็กๆฟังแล้วเด็กๆจะตอบทันทีเขาเรียกว่าส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอถามส่วนนี้แหละส่วนที่เป็นประโยคคำถามนี่แหละนะครับก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหรือโจทย์ทำไมครับถามต่อนะคำถามต่อไปเขาอยากรู้ว่าโจทย์บอกอะไรดังนั้นโจทย์บอกอะไรเด็กๆก็ต้องไปดูประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าดังนั้นต้องไม่เป็นประโยคอะไรครับคำถามเนาะนั้นสังเกตนะเอาละครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นส่วนที่โจทย์บอกนะครับหรือโจทย์บอกอะไรก็คือบอกว่าสมชายเขาปลูกคะน้าไว้กี่ต้นนะ7ต้นปลูกเพิ่มอีก3ต้นไปดูต่อนะครับรู้แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรคราวนี้เด็กๆมากกว่าหรือน้อยกว่าเดิมปลูกไว้7ปลูกเพิ่มอีก3คิดว่านับต่อมีอยู่7ปลูกเพิ่มอีก3เอามาทำไมกันล่ะครับเอามารวมกันโดยใช้วิธีบอ อวกอบวกตอนนี้เรียนไปแล้วนะครับเรียนใช้วิธีการบวกซึ่งอาจจะมีวิธีการในการหาคำตอบที่หลากหลายนะครับนะลองมาดูต่อแสดงว่าจำนวนเพิ่มมากขึ้นนำมารวมกันเอามาบวกกันประโยคสัญลักษณ์การบวกที่ได้ข้อนี้ได้ว่าอย่างไรอะไรบวกอะไรนะตอนนี้เด็กๆหาคำตอบได้7บวก3เท่ากับรู้แล้วว่าใช้วิธีการบวกนำจำนวนมารวมกันโดยทำไมครับ7บวก3เท่ากับถ้ายังไม่รู้คำตอบให้ใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนหรือถ้าใครรู้แล้วก็สามารถทำไมครับนำคำตอบลงมาเติมในช่องว่างดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแนวทางในการที่เราจะใช้ในการหาคำตอบ7บวก3ตอบเลยเท่าไหร่นะเท่าไหร่10หรือใช้วิธีการนับต่อได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมครับได้เอาอะไรไว้ในใจ7ไว้ในใจชูขึ้นมา3 7แล้ว8 9 10เห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยนะก็ใช้วิธีการนับต่อนะครับจากในใจก็ได้นะเป็นวิธีหนึ่งนะนั้นสมชายปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้นนะครับตอบได้หรือยังคราวนี้ตอบได้แล้วบางคนบอกว่าตอบได้ตั้งแต่ทำไมครับตอนแรกเลยพออ่านโจทย์ปัญหาจบปุ๊บเด็กๆตอบได้ปั๊บทันทีเลยนะครับแต่นี้คุณครูแม็กก็พาเด็กๆทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับแล้วคำตอบจะอย่างไรใช้วิธีการใดในหาใช้วิธีการใดในการที่ทำไมครับหาคำตอบแล้วก็คำตอบทำไมครับเรามีแนวทางก็คือประโยคสัญลักษณ์เป็นอย่างไรพร้อมกับทำไมครับหาคำตอบมาได้หลังจากหาคำตอบได้แล้วนะครับต้องทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนั้นเติมเข้าไปได้แล้วจากเมื่อสักครู่นี้7บวก3เท่ากับทำไมครับเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเติมได้หรือยังคราวนี้7บวก3เท่ากับ10บางคนบอกว่าข้ามมาที่ตอนนี้ได้เลยเพราะว่ารู้คำตอบอยู่แล้วนะครับ7บวก3เท่ากับ10นะครับไม่ยาก10ได้คำตอบมา10ต้องตรวจสอบหน่อยว่า10เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดสมเหตุสมผลไหมครับ

0: เราคาดเดาไว้แล้วว่าจำนวนคณะทั้งหมดต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า7ต้นนะ
1: มากกว่า
0: ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่านะ
1: มากกว่า
0: เอ๊ะแล้ว10มากกว่า7มั้ยครับ
1: มากกว
0: ่ามากกว่
1: ามั้ย
0: มากกว่าดังนั้นนะครับสมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าเมื่อสมชายปลูกคณะเพิ่มอีก3ต้นทำให้สมชายทำไมครับมีคณะมากกว่า7ต้นเห็นไหมครับการคาดเดาคำตอบก็ช่วยให้เราทำไมครับหาคำตอบได้อย่างง่ายดายนั่นเองแล้วก็ตรวจสอบคำตอบได้ด้วยนะครับพร้อมกับทำไมครับให้เหตุผลได้ด้วยนะครับนั้นข้อแรกอาจจะทำไมครับยากสักเล็กน้อยนะครับก็ต้องมีการที่ทำไมครับเน้นย้ำซ้ำทวนเพิ่มเติมตัวอย่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ้าวไปกันต่อไปกันต่อ
1: น้ำ
0: แดงกับน้ำอะไรนะ
1: น
0: ้ำแดงกับน้ำส้มคราวนี้ลองมาดูเรื่องราวที่เกิดหน่อย
1: พ่อ
0: ซื
1: ้อ
0: น้ำอะไรเนี่ยน้ำแดงมออามาอ้าวไปต
1: ่
0: อมาหกมาทั้งหมดกี
1: ่
0: เอาละครับเยี่ยมมากเลยนะไม่ยากใช่ไหมครับคำไม่ยากอ่ะคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตั้งใจฟังดีๆนะพ่อซื้อน้ำแดงมา3แก้วซื้อน้ำส้มมา6แก้วพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดกี่แก้วเอาบางคนตอบได้เลยคราวนี้ดูจากโจทย์วิเคราะห์นิดนึงเอประโยคไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามอะไรนะอะไรนะพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กขีดเส้นไว้ให้ครูแม็กขีดเส้นไว้ให้นะครูแม็กขีดเส้นไว้ให้นะดังนั้นพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดกี่แก้วบอกไปแล้วเมื่อสักครู่เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมวิเคราะห์ก่อนเป็นส่วนที่โจทย์แสดงว่าที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์อะไรนะบอกพ่อซื้อน้ำแดงมา3แก้วซื้อน้ำส้มมา6แก้วบางคนตอบได้เลยว่าพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดกี่แก้วนะ
1: 9
0: แก้วเอาละครับลองมาดูกันต่อนะจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรนะพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมด
1: ก
0: ี่แก้วก็คือส่วนที่โจทย์ทำไมนะคือตรงนี้สีอะไรเนี่ยสีแดงทั้งหมดเลยนะครับก็เอาลงมาเติมยากไหมเนี่ยนี่แหละเดี๋ยววันนี้นะครับแบบฝึกหัดของเราก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูนะหาส่วนที่โจทย์ถามได้แล้วไปต่อโจทย์อะไรครับบอกเอแล้วตรงไหนล่ะส่วนที่โจทย์บอกซื้อน้ำแดงมา3แก้วแค่นั้นเหรอบอกแค่นั้นเหร
1: อซื้อน้ำส้มมา6
0: แก้วดังนั้นโจทย์บอกพ่อซื้อน้ำแดงมา3แก้วบอกเพิ่มอีกซื้อน้ำส้มมา6แก้วยากไหมครับเนี่ยไม่ยากคราวนี้เด็กๆก็อาจจะทำไมครับบางคนก็ต้องคาดเดาคำตอบนะตามที่ครูแม็กสอนเลยนะคาดเดาคำตอบใช้วิธีการใดนะหาคำตอบเนี่ยวิธีทำไมครับนำมารวมกันก็ใช้วิธีการบวกเนาะเข้ามาช่วยประโยคสัญลักษณ์แนวทางเราหน่อยเร็วอะไรสามบวก6เท่ากับ บางคนตอบได้เลยบางคนอาจจะยังตอบไม่ได้ก็ใส่ช่องว่างไว้ก่อนเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับ3บวก6เท่าไหร่
1: 9
0: เอาอะไรไว้ในใจดีนะ
1: 6
0: ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 3
0: นับต่อจากในใจ6 6แล้ว
1: 7
0: แสดงว่าคำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่นะ
1: 9
0: ดังนั้นตออบตอบพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมด
1: 9
0: แก้วดังนั้นเวลาตอบตออบตอบเราใช้เป็นเลขอะไรเนี่ย
1: ไทย
0: เลขอะไรครับเลขไทยยังจดจำกันได้ไหมเอ่ยทั้งต้นทางปลายทางยังจดจำได้ไหมครับได้นะกลับไปทบทวนนะครับเวลาตอบตออบตอบเราจะตอบจากอะไรล่ะจากสิ่งที่โจทย์ทำไมครับสิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะมาตอบตอนท้ายว่าจากถามว่าพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดกี่แก้วรู้หรือยังว่ากี่แก้ว
1: รู้แล้ว
0: คำว่ากี่ก็จะหายไปพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมด
1: 9
0: แก้วนะครับหรือบางคนอาจจะเติมตรงนี้ได้ไหม3บวก6เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เติมในช่องว่างได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วก็ตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรนะตอบเป็นเลขไทยยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเอาเลยครับเดี๋ยวมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้ดูมีในสนามเขาบอกว่ายังไงบ้างเนี่ยอ้าวไหนช่วยอ่านหน่อย
1: มี
0: เล่นในสนามเด็กเล่น
1: 5
0: คนเด็กผู้ชายเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นอยู่2คนมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมดเอาละครับข้อความค่อนข้างยากใช่ไหมครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตั้งใจฟังนะมีเด็กผู้หญิงเล่นในสนามเด็กเล่น5คนมีเด็กผู้หญิงนะเล่นในสนามเด็กเล่น5คนมีเด็กผู้ชายเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นอยู่2คนมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมดกี่คน
1: 7คน
0: กี่คนนะ
1: 7คน
0: คำถามโจทย์ถามอะไรส่วนไหนล่ะที่โจทย์ถาม
1: มีเด็กทั้งหมดเล่นสนามเด็กเล่นทั้งหมดกี่คน
0: ส่วนที่โจทย์ถามคือมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมด
1: กี่คน
0: แล้วส่วนที่โจทย์บอกล่ะครับเยี่ยมมากเห็นไหมครับที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ก็คือส่วนที่โจทย
1: ์
0: บอกเห็นไหมครับเป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นประโยคที่เด็กๆต้องตอบเป็นประโยคอะไรทันทีเลยคำอะไรนะ
1: ค
0: ำถามนะครับแล้วเราต้องหาคำตอบอ้าวไปดูต่อโจทย์ถามอะไรนะอีกครั้งหนึ่งโอ้เยี่ยมมากครับบีดมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมด
1: ก
0: ี่คนโจทย์บอกอะไรล่ะก็มีเด็กผู้หญิงทำไมนะเล่นในสนามเด็กเล่น5คนมีเด็กผู้ชายมีเด็กผู้ชายเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น2คนเห็นไหมครับบอก2อย่างเลยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้
1: ห้าบวกสองเท่ากับเจ็ด
0: ห้าบวกสองบางคนที่ยังตอบไม่ได้ก็ใส่ทำไมครับช่องว่างไว้ก่อน5บวก2เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่นะก็ตอบเลยตออบ
1: อ
0: ตอบเป็นเลขอะไรนะเลขเลขไทยนั้นมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมด7คนนะหรือบางคนเหมือนที่ครูแม็กบอกอาจจะเติมเลขนะครับในช่องว่างได้นะครับแล้วก็ตอบตออบตอบเป็นเลขไทยตอบในสิ่งที่โจทย์ทำไมนะ ถออามอถามนะครับเราก็หาคำตอบว่า

0: จาก
1: ทำไมครับมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมดกี่คนตอนนี้รู้แล้วคำว่ากี่ก็หายไปก็ลงมาตอบที่ตอบตอบยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.11 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.11 นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปหน้า160เท่าไหร่นะเปิดไปหน้า162หน้าที่มี
2: ไก
1: ่กับอะไรครับไก่กับเป็ดต่อจากครั้งที่แล้วไหนใครเจอแล้วไหนใครเจอแล้วอ้าวชี้ไปที่คำชี้แจงอ้าวเจอหรือยังคำที่แจงเหนือที่ด้านบนข้อที่1นะครับอ้าวอ่านตามวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
2: ว
1: ิ
2: เคราะห์
1: โจทย์
2: ป
1: ั
2: ญหา
1: การบวก
2: การบวก
1: และหาคำตอบ
2: และหาคำตอบ
1: ดังนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอ้าวสองตาสองตาดูก่อนเดี๋ยวจะทำไม่ถูกต้องนะครับเขามีโจทย์ปัญหามาให้ข้อที่1เขาบอกว่าเขาบอกว่าไงช่วยอ่านหน่อยเขาลุงข้อที่1เลยลออุงอลุงทำไมเนี่ยลุงทำไมนะรอเอียงอเลียงไม้โท
2: เล
1: ี้ยงเลี้ยงอะไรล่ะครับปอเอด
2: อ
1: ลุงเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ
2: 3
1: ตัวเลี้ยงแค่เป็ดหรือเปล่า
2: อ
1: ้าวดูต่อรอเอียงอเลียงไม้โทเลี้ยงกอไอไก่ไม้เอกไก่เลี้ยงไก
2: ่
1: 4
2: ต
1: ั
2: ว
1: เขาว่าไงต่ออีกลุงเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเอาละข้อแรกเลยข้อแรกเลยนะครับเขาทำไมครับเขาให้ทำไมครับเขาให้ทำไมเติมโจทย์ทำไมนะถออามอโจทย์ถามนะครับโจทย์ถามนะครับเจอหรือยังโจทย์ถามอยู่ตรงไหนเอ๊ตรงไหนล่ะโจทย์ถามอ่านว่าอะไรนะลุงเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด
2: ก
1: ี่ตัวตรงที่ครูแม็กทำไมครับขีดเส้นใต้เลยเจอไหมครับอ้าวเอาไปตรงไหนล่ะไปเติมตรงที่โจทย์ทำไมนะถออามอถามอ้าวใส่ลงไปเลยลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงสัตว์ลอกเลยนะทั้งอะไรนะ
2: ท
1: ั
2: ้งหมด
1: บางคนบอกว่ามองไม่เห็นบนโจทย์ของนักเรียนมีไหมครับขีดเส้นใต้ได้เลยนะตามครูแม็กได้เลยอ้าวขีดเส้นใต้แล้วก็นำลงมาเติมนะครับทั้งหมดกี่ตัว
2: ต
1: ั
2: ว
1: ตัว ยากไหมครับเอาละอาจจะใช้เวลานะครับวันนี้เขียนค่อนข้างมากสักเล็กน้อยนะเด็กๆพยายามนะครับไม่มีบรรทัดแต่ก็พยายามเขียนตัวเล็กนิดนึงนะครับให้เพียงพอกับช่องว่างนะครับที่มีอยู่โจทย์ถามเสร็จเรียบร้อยอ้าวบางคนบอกยังเขียนไม่เสร็จอธิบายต่อนิดเดียวโจทย์ถามเสร็จเรียบร้อยต่อไปเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะบอกบอกบอและตรงไหนล่ะส่วนที่โจทย์บอกที่ขีดเส้นใต้หรือไม่ได้ขีดเส้นใต้
0: ไม่ขีดเส้นใต้
1: ดังนั้นส่วนที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้คือส่วนที่โจทย
0: ์
1: บอกก็นำลงมาเติมเลยนะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากนะหาก่อนว่าโจทย์ถามอะไรตรงไหนที่เป็นประโยคคำถามคือส่วนที่โจทย์ถามเสร็จแล้วก็หาส่วนที่โจทย์บอกบอกบอกเขาบอกว่าอะไรบ้างล่ะลุงเลี้ยงอะไรนะลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงเป็ดลุงเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ3ตัวเลี้ยงแค่เป็ดหรือเปล่าเลี้ยงอะไรอีก

0: เลี้ยงไก่กี่ตัวนะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่4ตัวเอาละคุณแม่เขียนให้แตกต่างนะนะครับชัดเจนนะที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่โจทย์ถามนะครับส่วนที่โจทย์ถามก็เอาลงมาเติมเลยถออามอถามส่วนที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้คือส่วนที่โจทย์บออกบอกมันมี2ส่วนสำคัญคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกถัดไปประโยคอะไรล่ะประโยคอะไรล่ะประโยคสันอะไรนะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ว่าไงดีเนี่ย
1: 3
0: บ
1: วก4เท่ากับ9
0: เอ๊ะเท่ากับเท่าไหร่นะ3บวก4
1: 7
0: เอ๊ะ9หรือเปล่า9หรือเปล่าเท่าไหร่นะ
1: 7
0: อ้าวประโยคสัญลักษณ์นะครับประโยคสัญลักษณ์3บวกอะไรนะบวก4บางคนอาจจะยังไม่รู้ก็เท่ากับช่องว่างไว้ก่อนเอามาคิดก่อนนี่วางแผนก่อนจะเอา3รวมกับ4เอาอะไรไว้ในใจดีล่ะ
1: 4
0: ไว้ในใจชูขึ้นมา3 4แล้ว5 6 7อ้าวแสดงว่าคำตอบคือเท่าไหร่นะ
1: 7
0: ตออบตอบเขาเขียนไว้ให้แล้วลุงเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดจากคำว่ากี่หายไปแล้วรู้แล้วว่ากี่ตัวแล้วครับกี่ตัวนะ
1: 7
0: ตออบตอบเป็นเลขตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลขไทยเขียนเลข7ไทยอ้าวทำให้ดู1ข้อนะทันไหมครับอ้าวบางคนบอกว่าอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะอ้าวเร่งมือในการเขียนนะครับอ้าวเรียบร้อยหรือยังอ้าวมีทั้งบางคนเรียบร้อยบางคนก็นะครับยังไม่เรียบร้อยอ้าวเร่งมือเลยนะครับอ้าวคนไหนเสร็จเรียบร้อยลงไปดูที่ข้อที่2ให้คุณแม็กหน่อยอ่านโจทย์ลองพยายามอ่านโจทย์ด้วยตัวเองนะ

แล้วลองหาว่าเอ๊ะส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์บอกส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์ถามนะครับเราลองพยายามอ่านนะครับใครที่ข้อ1เรียบร้อยแล้วนะไปต่อที่ข้อที่2ได้เลยอ้าวใครที่ยังไม่เรียบร้อยข้อ1เร่งมือเลยนะครับอ้าวไปต่อข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่2เอาละครับอ้าวช่วยดูหน่อยเขาบอกว่าในกล่องมีขนมกี่ชิ้นนะ5ชิ้นหยิบใส่เพิ่มอีก1ชิ้นอ้าวเขาว่าไงต่อในกล่องมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นมาเลยอันดับแรกถออามอเลยนะไอ้ตรงไหนล่ะส่วนที่โจทย์ถามอ่ะในกล่องมีขนมทั้งหมดกี่อ้าวเด็กๆขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยขีดหรือยังขีดหรือยังครับแสดงว่าที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่โจทย์ก็นำลงมาเติมที่โจทย์ถออามอถามแสดงว่าที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะเป็นโจทย์อะไรนะบอกอ้าวลงมาเติมให้เรียบร้อยอ้าวข้อที่1ใครที่ยังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับมาลงมาทำที่ข้อที่2นะและเดี๋ยวไปติดตามนะครับที่ข้อที่1เพิ่มเติมอ้าวในกล่องในกล่องมีขนมในกล่องมีขนมทั้งหมดทำไมนะอันเหรอชิ้นทั้งหมดกี่กออีกี่ไม่เอกกี่ชออีนอชิ้นไม่โทชิ้นนะสิ่งที่โจทย์ถามคุณแม็กเรียบร้อยแล้วนะเอ้าไปต่อส่วนที่โจทย์ทำไมนะบออกบอกอ้าวใครไม่ทันตามมานะเพราะว่าเด็กๆสามารถทำไมครับวิเคราะห์ได้เองแล้วขีดเส้นใต้ได้เลยส่วนที่โจทย์ถามนำลงมาเติมให้เรียบร้อยเลยนะครับ

ถ้าเด็กๆ เขียนตัวใหญ่มากจะไม่เพียงพอนะครับพยายามลดขนาดตัวอักษรลงนะเห็นไหมครับถ้าตัวใหญ่มากเนี่ยจะไม่พอเลยต้องพยายามนะครับ

0: ้าวนี่ดูลักษณะแบบนี้นะตัวอย่างนะเห็นไหมครับเพื่อนเขียนตัวไม่ใหญ่มากนะเห็นไหมครับก็จะเพียงพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเว้นห่างสักเล็กน้อยเว้นช่องไฟก็จะอ่านง่ายขึ้นนะครับเรียบร้อยนะข้อที่1นะข้อที่2นะครับก็ค่อยๆทำนะครับอุ๊ยประโยคสัญลักษณ์มาเรียบร้อยแล้วบางคนข้อนี้อะไรบวกอะไรนะข้อที่2อะไรบวกอะไรเอ่ย5บวกบวกอะไรเอ่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยบวก1เท่ากับโอ้ยบางคนตอบทันทีเลยเท่าไหร่นะลูกตอบทันทีเลย6แสดงว่าในกล่องมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะ6ชิ้นตอบเป็นเลขอะไรครับตอบตอบตอบเป็นเลข6อะไรเนี่ย6ไทยยากไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากนะแต่อาจจะต้องทำไมครับใช้เวลาในการเขียนนะเด็กๆก็ต้องพยายามฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับมีทั้งหมด5ข้อมีทั้งหมด5ข้อพาทำแล้ว2ข้อคือข้อที่1กับข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่2ดังนั้นข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้ไหมครับฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะข้อที่3นะครับคุณแม่อ่านโจทย์ทิ้งไว้ฟังแล้วกันแก้วมีเสื้อ7ตัวซื้อมาเพิ่มอีก2ตัวแก้วมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆก็พยายามหาก่อนว่าทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนก็ขีดเส้นอะไรครับขีดเส้นใต้ซะให้เรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้ข้อที่3นะข้อที่4เขาบอกต่อว่าในอ่างมีปลาทอง6ตัวมีปลาเสือ3ตัวในอ่างมีปลาทั้งหมดกี่ตัวเห็นไหมครับในอ่างมีปลาทั้งหมดกี่ตัวที่ขีดเส้นใต้เป็นอะไรครับส่วนที่โจทย์อะไรโจทย์อะไรส่วนที่โจทย์ถามอ้าวขีดเส้นใต้ไปรอได้เลยนะครับอ้าวใครบางคนอาจจะทำไมครับเตรียมนำกลับไปทำนะอ้าวอาจจะทำไมครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอ้าวข้อที่5อีก1ข้อจะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะเขาบอกว่าป้าเลี้ยงวัว5ตัวเลี้ยงแกะ5ตัวป้าเลี้ยงวัวและแกะรวมกี่ตัวเห็นไหมครับนี่รวมกี่ตัวส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอแสดงว่าที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับมีโจทย์ถามกับโจทย์บอกฝากกลับไปทำกี่ข้อวันนี้กี่ข้อไหนขอดูนิ้วหน่อย3ข้อเป็นไง3ข้ออ้าวอ้าวเก็บแบบฝึกหัดนะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านขอ10วินาที10 9 8 76 5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลานะครับคราวนี้2ตาดู2หูฟังนะครับมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับทำไมครับสรุปบทเรียนวันนี้หน่อยนะครับสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันมาวันนี้นะก็คือการแก้ปัญหานะครับของโจทย์ปัญหาเนี่ยทำได้ทำไมครับโดยอันดับแรกเลยต้องอ่านทำความเข้าใจก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรดังนั้นโจทย์ถามก็จะเป็นประโยคคำอะไรล่ะครับคำถามโจทย์บอกก็จะเป็นประโยคบอกเล่านะครับเด็กๆก็สังเกตที่รูปประโยคนะอ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้ววางแผนวิธีคิดวางแผนวิธีคิดก็ดูเลยว่าเอ๊ะ โจทย์ปัญหาข้อนี้เขาให้นำจำนวนมาทำไมครับรวมกันก็แสดงว่าหาโดยวิธีการหาผลอะไรครับผลบวกนั่นเองนะก็วางแผนโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็เป็นแนวทางในการหาคำตอบหลังจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยจากการวางแผนก็ทำไมครับหาคำตอบคำตอบที่ทำไมครับจากประโยคสัญลักษณ์ที่วางแผนไว้พอได้คำตอบอย่าเพิ่งรีบเชื่อต้องตรวจสอบคำตอบนะดูความสมเหตุสมผลของคำตอบนั้นนะครับว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับก็ฝากเด็กๆวันนี้กลับไปทำไมครับ
1: ทบทวน
0: นะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องฝากเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำแล้วก็ซ้ำทวนก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

What?

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงงานมาตั้ง70ปีแล้วลูกเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรการบริหารอะไรต่ออะไรต่างๆนี้ก็ทรงรอบรู้แล้วก็ได้สร้างประโยชน์เป็นบทเรียนอะไรขึ้นมามากมายนี่มาปี2124ตอนปู่เข้าไปถวายงานเนี่ยพระองค์ท่านได้รับสั่งบอกว่าถึงเวลาจะสรุปได้แล้วแล้วสรุปทุกอย่างที่ทำเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนอยู่ในห้องเรียนใหญ่ๆไม่ต้องย้ายไปเรียนที่ไหนไปที่ไหนปั๊บเนี่ยนะได้เรียนได้ทันทีเลย
1: ในหลวงท่านไม่เคยทิ้งประชาชนใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ลูกนี่ปรากฏว่าท่านก็เลยสรุป เคยได้ยินคำว่าศูนย์ศึกษาไหมนี่ศูนย์ศึกษาเนี่ยท่านก็เลยสรุปนี่การสรุปบทเรียนแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี่จะไม่เหมือนกันนั้นท่านก็มีศูนย์ศึกษาเนี่ยอยู่6แห่งด้วยกันทำไมถึงต้องหกแห่งเพราะทางเหนือพื้นที่ก็แบบนึงไปอีสานตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่มันอีกแบบนึงมาภาคกลางนี่ฝากทะเลก็มีภูเขาก็มีแล้วเราไปภาคใต้ก็ดินพลุดินเพลอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราได้ชวนต่อไปสถานที่แรกที่ปู่อยากจะชวนลูกๆไปเนี่ยนะก็คือที่กุ้งกระเบนที่กุ้งกระเบนนี่ภูมิประเทศเป็นลักษณะที่มีทะเลมีพื้นที่น้ำระหว่างดินกับทะเลนะครับแล้วพื้นที่ภายในซึ่งเป็นสวนผลไม้

0: นี่เราจะไปเริ่มที่ทะเลก่อนสวนทางนิดหน่อยนะไปถึงทะเลแล้วอีกหน่อยจะพาไปเที่ยวบนภูเขาเอาที่ทะเลก่อนเพราะนั้นที่ได้จะแสดงการฟื้นฟูป่าชายเลนทำการอนุบาลผลิตพันธุ์ปลาขึ้นมายังไงกุ้งยังไงโอ้ถ้าไปแล้วสนุกเลยนะมีการผสมกุ้งด้วยเอาไข่ที่มันอยู่ในกระดองของปูเนี่ยของปูของกุ้งนั้นเอาแค่ออกมาให้มันผสมกันให้มันเป็นเลี้ยงอนุบาลในตัวเล็กๆขึ้นมาพอมันโตหน่อยก็ส่งปล่อยทะเลนะได้เห็นอะไรต่ออะไรมากมายเลยและงานกิจกรรมนี้ตั้งแต่ทะเลพื้นที่ระหว่างแหลมกับบกเนี่ยแล้วก็กินปลาไปถึงบนบกด้วยเพราะนั้นวงจรชีวิตเนี่ยมันจะครบหมดนะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเดี๋ยวอีกระยะหนึ่งถ้าหลานพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวคุ้งกระเบนกันดีไหม
1: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

ที่ในอดีตที่มีสภาพเสื่อมโทรมการเพาะปลูกได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำทะเลเอ่อล้นถึงพื้นที่การเกษตรแหล่งประมงที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดปริมาณลงเพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และช่วยเหลือพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่โดยการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลดูแลให้ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน

แล้วกูก็เบนไปแล้ว

0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะครับซึ่งรูปแบบตัวนี้เราพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลนะครับอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาซึ่งน้องๆมาตรงนี้เนี่ยพื้นที่ในอ่าวของเรานะครับที่น้องอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่เลยนะครับล้อมรอบไปด้วยแนวป่าเฉลียนที่อุดมสมบูรณ์กว่า 1,300 ไร่ครับที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาครับสำหรับกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ป่าเฉลียนนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ข้าวหลามเจ้าหน้าที่จากงานป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นคนให้ความรู้และพาพวกเราทำกิจกรรมนะครับอ้าวตอนนี้พี่ข้าวหลามมาแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราตามพี่หลามกันไปเลย

0: รู้จักต้นกงกางไหมครับ
1: รู้จัก
0: กงกางมีกี่ชนิดรู้ไหม
1: สองชนิด
0: มีอะไรบ้างครับ
1: กงกางใบใหญ่กับกงกางใบใหญ
0: ่อันนี้เดี๋ยวพี่จะแนะนำนะครับกงกางใบเล็กก็คือลักษณะของต้นนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีฝักเป็นฝักใบเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นใบใหญ่นะครับลักษณะเขาก็จะแตกต่างกันนะครับดูจากลักษณะของใบใบใหญ่เป็นไง
1: ใหญ
0: ่ใหญ่นะครับใบเล็กก็คือใบเล็กนะครับเขาก็จะมีฝักที่ร่วงหล่นออกมานะครับปล่อยสืบพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักกันนะกลัวเลอะเลือนใช่ไหมครับกลัวไหม
2: ไม่กลัว
0: จริงหรือเปล่า
2: จริงแต่ว่า
0: เราไปลุยเลยเราไปลุยกันเลยไปลุยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักกัน

0: โอ้โหเด็กๆ เก็บกันมาได้เยอะแยะเลยนะครับพี่เฮีย
1: พี่จะสรุปให้ฟังเนาะที่เราเก็บเนี่ยเป็นฝักกงกลางอันนี้คือกงกลางใบใหญ่ถูกต้องครับเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะยาว
2: ถ้ากงกลางใบเล็ก
1: ถ้าเป็นใบเล็กเนี่ยเขาก็จะสั้นก็เล็กนะครับตามชื่อเลยนะครับเมื่อฝักเขาช่วงเดือนเนี่ยเขาจะมีช่วงเดือนประมาณสิงหากันยาเนี่ยฝักเขาก็จะเริ่มติดดอกนะครับประมาณมีนาถึงพฤษภาเนี่ยฝักเขาก็จะเริ่มแก่พอฝักเขาเริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะปล่อยฝักลงมานะครับเขาก็จะหล่นมาตามธรรมชาตินะครับถ้าเป็นดินเลนเนี่ยเขาก็จะหล่นละปักเลยนะครับ
2: แล้วก็ปักมันก็จะขึ้นต่อ
1: ใช่ไหมเขาก็จะมีรากแบบนี้ครับก็จะขึ้นรัดเป็นใบเลย
2: อย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับผม
2: แล้วนี่จะเอาไปทำอะไรต่อ
1: เดี๋ยวเราก็พวกเรานะครับก็จะเอาก้าพวกนี้นะครับไปเพาะชำก้าไม้นะครับ
2: งั้นเราไปกันเลยค่ะ
1: อ้าวโอเคไปกันเลยการเพาะชำนะครับมาดูนะครับของเราก็ใช้ด้านโคนนะครับเสียบลงไปพร้อมกันนะครับพร้อมกันครับเสียบไปเลย
2: ลึกแค่ไหนลึกมากไหม
1: ลึกประมาณ10เซนนะฮะประมาณโอเคแล้วก็วางใส่ที่เดิมเลยครับประมาณเดือนครึ่งนะครับเขาก็จะแตกใบนะครับประมาณ2เดือนเราก็สามารถนำไปแจกจ่ายนะครับนำไปปลูกได้แล้วนะครับผมเอาพวกเราที่เหลือช่วยกันเลยครับเสียบไปเลย
0: ไหวไหมล่ะครับเนี่ยน้องนัชชา
1: ตอนที่เราเพาะชำนะครับเขายังไม่มียอดใช่ไหมจะเป็นยอดเล็กๆใช่ตรงนี้แหละ
3: ตอนที่แหลมๆ
1: ใช่ครับอันนี้ประมาณ 4-5 เดือนนะครับเขาก็จะแตกกะแตกใบออกมานะครับ
2: แล้ววันนี้เราจะต้องเอาไปปลูกที่ไหนอะคะ
1: เดี๋ยววันนี้พี่มีพื้นที่ปลูกนะครับเป็นที่ช้างข้ามนะครับชื่อว่าหาดแม่นกแก้วนะครับเราก็จะนำกล้าไม้พวกนี้แหละไปปลูกที่นั่น
0: เมื่อเราเพาะชำกล้าไม้จนโตแล้วเราก็จะนำมาปลูกเพื่อรักษาระบบนิเวศกันนะครับน้อง
1: ๆเราก็มาถึงสถานที่ปลูกแล้วนะครับปลูกปลาเดนนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าหาดแหลมแม่นกแก้วนะครับพร้อมจะไปปลูกปลาชะเลกันหรือยังครับไปกันเลย

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตกัน
1: ครับน้องๆมาจุดตัวนี้เราเรียกว่าธนาคารปูม้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนาะเห็นไหมนี่คือทัศนียภาพของอ่าวคุ้งกระเบนและตรงนี้ที่อยู่ด้านหน้าน้องๆทุกคนอยู่ในกระมังนี่ก็คือปูม้านั่นเองนะครับที่เราจะเขี่ยไข่เขานะครับไข่ของเขาเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ
2: น
1: ี่คือปูม้าที่มีไข่นอกกระดองนั่นเอง
2: แล้วเราจะเขี่ยไข่มันเพื่ออะไร
1: ทำไมเราถึงต้องเขี่ยไข่เขาใช่ไหมลูกเพราะว่าแม่ปูที่มีไข่แบบนี้มักจะถูกจับไปแล้วก็เอาไปต้มเพื่อส่งออกไปต่างประเทศหรือเอามากินดังนั้นแม่ปูพวกนี้จึงไม่มีโอกาสได้เขี่ยไข่เลย
3: ไข่ปูนี่มีสีอะไรบ้าง
1: สีของไข่แม่ปูนะครับเดี๋ยวพี่เอ็ม
2: เ
1: รีย
2: น
1: ให้ด
2: ู
1: มันไม่เหมือนกันดูนะครับอันนี้คือไข่สีส้มเหลืองแล้วก็จะมีสีนึงคือสีออกน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีดำแต่อันนี้คือแม่ปูที่ยังมีไข่อ่อนอยู่ไข่จะเป็นสีส้มเหลืองแต่เมื่อไข่ใกล้จะเขี่ยได้แล้วหรือใกล้จะฟักเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดำนั่นเองครับก่อนอื่นน้องๆมาดูวิธีจับแม่ปูนะครับเราจะเอานิ้วชี้ของเราไว้ประมาณนี้นะครับนิ้วโป้งกดบริเวณอกของแม่ปูเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วนี้ครับเนาะง้างตับปิ้งเขานิดนึงหลังจากนั้นพี่เอ็มก็จะเอา
2: แล้วมันจะไม่เจ็บหรอคร
1: ับไม่เจ็บหรอกปึ๊บเห็นไหมพี่เอ็มทางนี้พี่เอ็มจะค่อยๆครับน้องดูนะครับว่าพี่เอ็มเขี่ยอย่างไรค่อยๆเนาะเขี่ยจากบนลงมาล่างครับปั๊บแล้วสลับขึ้นลงไปก็ได้นะครับเบาๆสะบัดมือนิดนึงอ่ะเห็นไหมไข่พวกนี้ก็จะหลุดออกไปเป็นเม็ดๆแล้วลองเขี่ยเขาสิหนูต้องเขี่ยอย่างนี้หรอกน้องชาเอามือที่หนักเขี่ยขึ้นลงหรอกอ่ะเดี๋ยวให้น้องลองทำก่อนโอ้โหค่อยๆเขี่ยลูกไม่ต้องกลัวเขาเจ็บมากเพราะนี้ไข่ใกล้จะฟักแล้วเห็นไหมเขาจะเขี่ยง่า

0: หลังจากที่เราเคลียร์ไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแม่ปูออกไปพักแล้วพี่เอ็มก็จะเอาไข่เนี่ยที่อยู่ในกระมังที่เราเคลียร์เนี่ยครับไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำทะเลประมาณ 3-4 ครั้งเก็บเศษก้ามอะไรออกไปแล้วปุ๊บก็จะเอาไข่ที่เราได้เนี่ยไปใส่ไว้ในถังเพาะฟักประมาณ 1-3 คืนเขาก็จะฟักออกมาเป็นระยะซูเอียหรือที่เราเห็นในแก้วเป็นตัวอ่อนเล็กๆแล้วก็ปล่อยลงสู่อ่าวกุ้งกระเบนนะครับแล้วเขาก็เจริญเติบโตจนกลายเป็นปูที่เราสามารถจับมาบริโภคได้เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับ
1: เย้
0: เดี๋ยวมาทางนี้เลยนะครับครับกิจกรรมต่อไปที่พี่จะชวนน้องๆเนี่ยมาช่วยกันทำอีแปะหรือบ้านหอยนางรมนั่นเองนะครับ
2: อีแปะคืออะไร
0: อีแปะก็คือวัสดุหลักที่เราทำมาจากซีเมนต์ผสมกับทรายแล้วเราก็เอามาหยอดเป็นแป้นแบบนี้กลมๆคล้ายๆกับการทำคุกกี้เนาะหลังจากที่เราหยอดแป้นซีเมนต์กลมๆนี้เสร็จแล้วเอาไปตากแดดไว้ประมาณ1วันมันแห้งปุ๊บมันจะกลายเป็นพวงแบบนี้ก็คือพวงอีแปะหรือวัสดุล่อลูกหอยนางรมซึ่งบางคนถามพี่เอ็มว่านี่เอาไปทำอะไรหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็คือน้องมองไปที่กระชังเห็นไหมจะมีเส้นเชือกเนี่ยห้อยเต็มหมดเลยอันนั้นคือพ่อแม่พันหอยนางรมลูกเขาจะอะไรครับผสมพันกันเกือบตลอดทั้งปีหลังจากนั้นจะให้อะไรลูกตัวอ่อนของลูกหอยลูกมันก็จะล่องลอยไปตามกระแสน้ำเราก็จะเอาอะไรครับเอาพวงอีแปะตัวนี้ไปแช่น้ำไว้ใกล้ๆหลังจากนั้นตัวอ่อนของลูกหอยจะมาลงเกาะนะครับแล้วเราก็เอาลูกหอยตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในแหล่งที่มีอาหารสมบูรณ์ก็เช่นแพลงก้อนพืชต่างๆว่าไงครับ
3: พี่เอ็มครับแล้วทำไมหอยนางรมอ่ะครับมันต้องมาเกาะตามอีแปะด้วยอ่ะครับ
0: ก็โดยปกติถ้าเกิดเราไม่ทำอีแปะแบบนี้เขาก็จะเกาะตามโขดหินก้อนหินต่างๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรอกแต่อันเนี้ยเราต้องการทำขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมลูกหอยให้เราสามารถนำไปจัดการในการเลี้ยงได้ดีมากยิ่งขึ้นไงหรอกครับ
2: แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำอ่ะคะผมอยากทำมากเลยเน
0: ี่
2: ย
0: อยากทำแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นอย่าช้าเลยได้เลยครับดูพี่เอ็มทำก่อน
4: เด็กๆรูปทรงมันแปลกๆอยู่นะครับเนี่ย

0: ครับมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะน้องๆได้ทํากิจกรรมทั้งไปช่วยกันปลูกป่าชายเลนเพราะชําก้าไม้ป่าชายเลนรวมถึงมาช่วยกันทําบ้านหอยแล้วก็เรียนรู้เรื่องของธนาคารปูม้าพี่เอ็มอยากจะบอกว่าตั้งแต่ยอดเขาหลบจนมาถึงท้องทะเล37ปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้ป่าไม้ถูกทําลายทั้งหมดวันนี้ที่น้องเห็นว่าป่าชายเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ตะบูเขาดูเขียวขจีหรือแม้แต่หญ้าทะเลที่สมบูรณ์ในอ่าวคุ้งกระเบนตรงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9หลบที่ทรงพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาตลอด37ปีและน้องๆมาเรียนรู้ตามแนวความคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อที่พ่อทําพี่เอ็มอยากให้เรานั้นตั้งใจศึกษาสิ่งที่พระองค์ท่านทําและช่วยกันสานต่อและก็ทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนดีที่สุดแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ท่านแนะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อจะช่วยกันสานต่อที่พ่อทําให้เกิดประโยชน์สุขต่อบ้านเมืองของเราสืบต่อไปครับ
1: ค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณครับ
0: ทุกคนนะครับ
3: วันนี้หนูก็ได้มาทำกิจกรรมก็รู้สึกดีใจที่ได้มาแล้วได้มาปลูกป่าชายเลนได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
4: ที่อยู่ตรงนี้ครับก็ได้มาเราได้ทำบ้านให้หอยนางรมด้วยครับเรียกว่าอีแปดครับคือเราสามารถอนุรักษ์หอยนางรมอะไรพวกนี้ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้พันธุ์ของพวกมันนะคะยังอยู่
5: ความซาบซึ้งเรื่องที่ท่านเนี่ยต่อมาทำนุบำรุงป่าชายเลนและทะเลในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตามพระราชดำรินะคะแล้วก็มีเนี่ยธนาคารไข่ปูนะครับที่เขาเพาะพันธุ์ปูม้าครับทำให้พวกเรามีอาหารมีสิ่งอุปโภคบริโภคด้วยครับ
6: วันนี้รู้สึกภูมิใจว่าในหลวงท่านทรงพัฒนาป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ต่างกับที่แห้งแล้งท่านก็ยังพัฒนาให้อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ซึ่งแล้วหนูก็ได้ไปขัดไข่ปูม้าค่ะหนูซาบซึ้งค่ะ
7: ช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณปู่สุเมธกันสักครู่เดียวครับ

0: ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเลพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่30ธันวาคม2524
1: ไปเที่ยวคุ้งกระเบนมาแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: สนุกก็เปล่า
2: สนุกค่ะ
1: เราให้ปู่ฟังที่มาเจออะไรบ้างทำอะไรบ้าง
2: เอาเลยเอาทีละคนม้าด้วยครับเขี่ยไข่ครับแล้วก็
1: เยอะไหมเยอะไหมในตัวของมันมีไข่เยอะไหม
2: เยอะครับมีทั้งสีเขียวสีเหลืองเลย
1: สีเขียวสีเหลืองแล้วอัตรารอดมันสูงหรือเปล่าถ้ามันปล่อยในธรรมชาติเนี่ย
2: ถ้าเกิดปล่อยในธรรมชาติจะไม่สูงครับเพราะว่ามนุษย์เราก็เอาแต่จับกินครับ
1: จับกิน
2: เราก็เลยเอาแม่ปูม้าขึ้นมาแล้วเราก็ขูดไข่ของปูม้าออกมาครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวลูกๆโตแล้วเราก็ปล่อยแม่ปูม้าลงทะเลไปก่อนครับเพราะว่า
1: ให้ไปไข่ต่อ
2: เป็นผลผลิตได้ด้วยคร
3: ับ แล้วก็ผมก็ไปทำอีแปะด้วยครับอีแปะคือสิ่งที่ทำให้หอยเนี่ยเอาขึ้นก็คือสิ่งที่ทำให้หอยเกาะขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำเป็นผลผลิตได
1: ้แค่ไปเห็นอะไรบ้างหรือไปทำอะไรบ้าง
3: ก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนก็ปลูกต้นกงกลางค
1: ่
3: ะ
1: เห็นไหมป่าต้นขันก็ป่าชายเลนยังไงแล้วเป็นต้นไม้ที่แปลกนะเห็นหรือเปล่าต้นไม้ทั่วไปที่เราด้านนี่รากมันลงพื้นแต่นี่มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นมาทำไมอะทำไมมันขึ้นมา
2: เอาไว้หายใจ
1: เอาไว้หายใจเห็นเครื่องดำน้ำไหมเครื่องดำน้ำที่ใส่เนี่ยเขาเรียกชินอกเกอร์อะเป็นเครื่องหายใจลอยเหมือนกันต้นไม้เขาก็ปรับตัวครับแล้วมีรากมาหายใจในอากาศได
3: ้ผมเห็นต้นแสมทะเลครับมันเป็นรากแล้วก็ทิ่มขึ้นมาอย่างนี้ด้วยครับถ้าสมมติผมตกลงไปผมจะโดนทิ่มไหมเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาจะปรับตัวเท่านั้นนะทำให้ชีวิตเขารอดได้เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องปรับตัวนะอย่าไปฝืนอย่าไปทำลายธรรมชาติเราก็อยู่กับพระเจ้าอยู่เราเคยรับสั่งสอนเอาไว้นะอยู่กับธรรมชาติให้ได้ที่ต่างฝ่ายต่างอาศัยกันต่างฝ่ายต่างเอื้อกันนะต่างฝ่ายเขาเข้าใจความสำคัญที่กันและกันเราก็จะมีชีวิตอยู่รอดทั้งสองฝ่ายนะพวกธรรมชาติก็อยู่ได้แล้วเราก็อยู่ได้เพราะเราพึ่งพากันนะจำหลักตัวนี้ไว้ให้ดีที่แก่
3: ร
1: ู
3: ้แล้วทำไมในหลวงของเราถึงเอาอ่าวคุ้งก็เป็นศูนย์การเรียนรู
1: ้ก็พระองค์ท่านพยายามจะเลือกอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังไว้เนี่ยหรือเวลาสรุปแล้วให้มีห้องเรียนใหญ่ๆพระองค์ก็สร้างห้องเรียนไว้6ห้องด้วยกันและทางเหนือพื้นที่เป็นภูเขามีภูเขาก็สร้างไว้ที่ห้วยของใครแล้วมาที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่สูงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ภูเขาสูงเป็นอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: ที
1: ่ที่ราบ
4: ที
1: ่ราบสูงใช่ไหมที่ราบสูงนี่มันอยู่ดีมันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็อีกแบบหนึ่ง
4: แล้วก็มีวัฒนธรรมไทยอยู่ที่นั่น
1: ใช่
4: เยอะด้วยค่ะ
1: วัฒนธรรมก็
4: เคยไปมาค่ะ
1: ภาคกลางนี่เป็นอะไรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ก็แบบหนึ่งทางใต้ก็แบบหนึ่งที่เขาอินซ้อนก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละแห่ง6แห่งเนี่ยธรรมชาติลักษณะสิ่งแวดล้อมจะไม่เหมือนกันนั้นคนเราเนี่ยดำรงชีพอยู่ในภูมิประเทศต่างๆต้องเข้าใจเขาต้องหาวิธีแก้ซึ่งจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าหลานๆมีเวลาดูให้ครบนะดูให้ครบทั้ง6แห่งจะได้เรียนรู้อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราเข้าใจทันทีเลยเพราะพระเจ้าอยู่สอนเรานะไปทางเหนือเจอภูเขาสูงจะทำยังไงนะไปอีสานที่ราบสูงจะทำไงพอมาภาคกลางน้ำท่วมจะทำไงก็ต้องปลูกบ้านหนีน้ำไม่ใช่ปลูกบ้านจะเตี้ยน้ำมาถึงลังกาเลยก็อยู่ได้ไหมขึ้นไปอยู่บนลังกาไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่กับธรรมชาติปรับตัวได้สอดคล้องกับธรรมชาติชีวิตเราก็เป็นความสุขจะไม่ฝืนจะไปทำลายนะตกลงคุณก็ไปดูไปแล้วสนุกจังได้ความรู้ในแง่ของทะเลแล้วใช่ไหมเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวสอนหมดแต่ละแห่งได้สอนแล้วสอนโดยผ่านการทำจริงด้วยเราเห็นของจริงเลยนะถูกต้องไหมไม่ใช่ปู่มาเล่าให้ฟังเห็นภาพลอยๆนี่จับต้องได้เห็นแล้วมันเกิดผลมาสัมผัสได้เลยอันนี้เป็นเรื่องสุดยอดที่กล่าวมาบอกว่า4,700โครงการ อันที่จริงก็ 4,700 บทเรียนเรื่องสำคัญพวกเราคนไทยก็เรียนรู้ให้มันครบแล้วก็หนีไม่พ้นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟซึ่งคือชีวิตเราทั้งหมดถูกไหม
0: จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการถูกทำลายและการจับสัตว์น้ำมากเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับราษฎรและได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ดีและออกสู่ทะเลเพื่อขยายพันธุ์และสามารถส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและยกฐานะความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

จริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: ขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้ที่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับบันโอเคยังครับ
0: เอ๊ก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ย

0: เราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
1: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
1: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์อ
1: ยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยถ้าบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรืองุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้าย
1: ครับ
0: อยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้น
1: คร
0: ับอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
1: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็มันแค่อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนเวลาไปช้อปปิ้ง
1: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมา นะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉัน

0: ดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเออเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน คิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้เงินเยอะ
1: โอ้
0: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะหมดเลย
1: ล้านแปดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนนึงเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในควบคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เน
1: ี
0: ่ยแล้วพออาการควบคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ยบางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงจริงมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มันทำยังไงอะมันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็ได้เฉพาะ ครัวซาวเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ยเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลง ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับ อย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบอุ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจใครก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้น โรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่าล่ะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่อยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
1: ับ
0: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแ คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้าเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันน
1: ะ
0: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: จริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอค่ะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าเราใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมใจมันยิงอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไรนาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอ่ะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทําด้วยกันมั้ยคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทําดูมั้ยเพราะว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทําได้อยู่

ตอนนั้นย้อมสองอย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่ใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาแล้วเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15 16รายค่ะ

0: คุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้องให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าผมทําได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทําแล้วพอพี่เค้าเริ่มทําค่ะมีปัญหาเค้าก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนนึงนําไปก่อนแล้วพอทําได้ก็จะตามกัน
1: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
2: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แก่ไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
1: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดตำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
3: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือสองเดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
1: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
4: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะหรือหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอ่ะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
5: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ลูกมันจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ
1: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
0: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่เขาเด็ดแล้วเดี๋ยวไม่เนี่ยช้ำหัวมันเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพัก
2: หกโมงเจ็ดถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
2: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันก่อน

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้พันคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้ คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น

0: านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทํางานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี้เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีเรื่องงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทําเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ําๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้มั้ยถ้าอยากมีอาชีพทําเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทําตามที่บอกได้มั้ยโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทําต่อได้ไมั้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสําหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สําหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทําแรกๆน่ะจําได้ว่าประมาณปี46 47อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อย

ใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็น

เวลามองภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศคุณนึกถึงอะไรครับจากตอนก่อนๆเราเคยได้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทำงานในแต่ละภาคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆแล้วหากพูดถึงภาคใต้บ้านเกิดของผมล่ะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาอย่างชัดเจนทั้งยังอยู่ห่างไกลสุดด้ามขวานทำให้การพัฒนาจากส่วนกลางไปถึงได้ยากขึ้นพระองค์ท่านจะทรงทำงานในพื้นที่นี้อย่างไร

ทราบไหมครับว่าในอดีตคนไทยเชื้อสายมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับเขามองว่าตัวเองเป็นคนมาลายูถึงเรียกในหลวงรัชกาลที่9ว่าราโยซีเยราโยก็แปลว่าราชาซีเยก็แปลว่าสยามนะครับคือนั้นหมายถึงว่าพระราชาของประเทศสยามนั่นเองครับจากมุมมองที่ห่างเหินนะครับความรู้สึกที่ต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่พูดภาษามาลายูนะครับจะสื่อสารก็ลำบากแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีทำงานในพื้นที่แบบเรียกว่าพิเศษมากๆเลยพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองการไกลมากนะครับพระองค์ท่านทรงรู้ว่าภาคใต้มีปัญหาเยอะยิ่งโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือความยากจนอันดับ2ก็คือภาษาการสนทนาความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับส่วนกลางราชการสื่อสารลำบากมากอันดับ3ก็คือว่าปัญหาที่ทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุนะครับซึ่งวิธีทำงานของพระองค์ในการแก้ปัญหานั้นน่าสนใจจริงๆครับพระองค์ทรงต้องการรู้จักและเข้าถึงหัวใจของประชาชนจริงๆจึงทรงเริ่มสร้างพระตำหนักทักษิณราชินีเวศขึ้นที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับนี่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งที่จะชัดว่าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเจอความแตกต่างกันยากที่จะเอาชนะพระองค์ก็มักจะเอาตัวเองนั่นแหละครับไปอยู่ตรงจุดนั้นตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเนี่ยข้างในนั้นเขาทำอะไรกันพอโตขึ้นรู้เลยว่าอ๋อบ้านของพระองค์ท่านพื้นที่ส่วนใหญ่เลยคือจะทำเป็นแปลงวิจัยแปลงสาธิตทางการเกษตรทดลองวิจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนภาคใต้นะครับเหมือนพระตำหนักอื่นๆในภาคอื่นๆครับพระองค์ก็ออกไปเยี่ยมชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ทรงตรัสเสมอว่าเราก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันยงเหมือนกันนะครับเพราะพระตำหนักก็อยู่ในหมู่ที่4ตำบลกลัวเหนือมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอกแล้วกันครับนอกจากจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระองค์ท่านยังทรงพยายามสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก็คือว่าให้โปรดไปหาล่ามภาษายาวี

จำพระองค์เลยและยังให้ไปซื้อพจนานุกรมนะครับฉบับไทยมลายูมาให้เพื่อส่งฝึกพูดยกตัวอย่างเช่นพระองค์ท่านสามารถพูดได้ว่าสาเกตปาโลแปลว่าปวดหัวหรือแม้แต่เรียกทากปาจะได้เวลาไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านจะได้สนทนากับชาวบ้านด้วยความเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนดาราต่างประเทศมาเที่ยวในบ้านเรานะครับก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์ท่านทำมา50 ปีแล้วครับ

ผมว่าที่ร้อยโทดิโลกศิริวัลลบเป็นล่ามประจำพระองค์พระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์และเป็นผู้ดูแลสมาชิกศิริวัลชีพเป็นเวลา44ปีมาแล้วครับรู้สึกดีใจครับที่พระองค์ท่านเห็นว่าที่นี่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็เลยอยากจะพูดภาษามลายูท่านก็เลยส่งศึกษาถามผมก็ไม่ใช่ทุกวันเนี่ยเป็นบางวันวันละคำสองคำก็ท่านก็พอตรัสได้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นท่านรับสั่งให้ผมเพื่อซื้อพจนานุกรมภาษาไทยแปลเป็นภาษามลายูรู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านพูดได้และพระองค์ท่านก็พูดได้จริงๆเวลาเจอทรงประชาชนเฝ้าท่านเนี่ยท่านทักเลยถามว่าสบายดีไหมนี่ท่านว่าสหกดและเวลาประชาชนถามประชาชนนี่ประชาชนบอกว่าสบายก็บอกว่าสบายสหถ้าไม่สบายก็บอกตัดสหโอสักกิเจ็บท่านรู้ท่านถามว่าสักกิอปอเจ็บอะไรมึงบอกเราสักเก็ตกับปาโลบอกเราก็สักเก็ตกับปาโลเหมือนกันบางวันสักเก็ตกับปาโลเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วเนี่ยสักเก็ตนี่แล้วไปหาโบมอแล้วยังถ้าปนเลยนะไทยมาอยู่ตั้งปนกันคือต้องการที่สื่อภาษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ควบคู่ท่านก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้สองอย่างถามประชาชนผู้ไทยมาอยู่ผสมกระโดดไปกระโดดมาทำให้การสนทนาระหว่างท่านกับประชาชนเป็นกันเองประชาชนเนี่ยปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยเราฟังแล้วก็จะปลื้มไม่ได้

0: มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระเจ้าอยู่ที่จริงพระเจ้าอยู่จะพระดำเนินจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้ใจร้อนมากขวักมือพระเจ้าอยู่เจ้าอยู่ก็รีบดำเนินเดินเร็วขึ้นเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือจะขออะไรท่านถามตรงๆเลยจะขออะไรชาวบ้านบอกว่าจะขอเราเดือดร้อนเราอยากจะได้น้ำที่นี่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำแต่ฤดูฝนน้ำท่วมเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรท่านก็บอกใช่เราก็ทราบเนี่ยเปิดแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมถามบ้านอะไรหมู่ที่อะไรนี่บอกอยู่หมู่หนึ่งแต่คนนี้บอกอยู่หมู่สองแต่ก็อยู่ติดกันแต่คนนี้บอกว่าอยากจะได้น้ำคนนี้บอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าเจ้าอยู่รับสั่งว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านี่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ให้เลือกมาเราจะให้อย่างเดียวก่อนวันนี้จะให้อย่างเดียวก่อนก็ให้ตกลงกันคุยไปสักพักหนึ่งตกลงยอมว่าตามที่คนนี้ว่าขอน้ำก่อนท่านถามอีกทำไมจะขอน้ำก่อนเขาอธิบายว่าน้ำนี่ได้ประโยชน์ในการทำนาทำเกษตรทำประมงทำอะไรต่ออะไรพระเจ้าอยู่หัวฉลาดมากเก่งมากเนี่ยแสดงว่านี่จีดีเนี่ยเขาบอกจีดีฉลาดจริงๆสมองว่าสมองดีเนี่ยตรงกับใจเราเลยแล้วก็คิดจะให้น้ำหมดก่อนเมื่อไงเพราะถ้ามีอาชีพด้านประมงได้การเกษตรอะไรต่างๆนี่รายได้ก็สูงเพิ่มขึ้นทุกคนก็ได้สูงขึ้นเงินก็มีขึ้นแล้วก็เมื่อมีเงินแล้วเราก็จะให้ตามคนนี้ไฟฟ้าเราก็จะให้มาแต่ถ้าสมมติซื้อไฟฟ้าก่อนเนี่ยเราจะลำบากทุกคนซื้อเครื่องไฟฟ้ามาพัดลมวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องซักผ้าจักรเย็บผ้าซึ่งคนที่มีรายได้รวยกับไฟฟ้านี่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนกับไฟฟ้าแต่ถ้าได้น้ำก่อนนี่ทุกคนก็สบายหมดทั้งหมู่บ้านหัวประชาชนชอบใจประชาชนชมว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่ดีนะมือกับครูนะและไม่โกรธเราขออะไรก็ให้ไม่โกรธท่านบอกไม่โกรธก็ขอให้บอกตามความจริงเพราะที่มาเนี่ยมาอยากจะถามความเดือดร้อนอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาซึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนเขาพอใจก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประชาชนมีเหตุมีผลได้รู้จักความพอเพียงความพอดีมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเราเองก็จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในการสอนลูกหลานเราด้วย
1: มาถึงการแก้ปัญหาใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือการแก้ปัญหาป่าพลุนะครับเชื่อไหมครับว่าป่าพลุในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสอย่างเดียวก็เกือบ 300,000 ไร่แล้วครับจึงทำให้คนที่นั่นเนี่ยยากจนแร้นแค้นเพราะว่าเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดินเปรี้ยวจัดครับป่าพลุคือป่าดิบชื้นประเภทหนึ่งเป็นแอ่งน้ำจืดเกิดจากการขังตัวติดต่อกันเป็นเวลานานบวกกับมีการสะสมของชั้นดีอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชซากสัตว์เศษซากต้นไม้ที่ค่อยๆ ย่อยสลายจนกลายเป็นดินเลนสีเทาขุ่นน้ำเงินมีลักษณะนิ่มยวกเหมือนฟองน้ำและอุ้มน้ำได้มากทำให้สภาพของป่าพลุส่วนใหญ่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทำให้สภาพของดินมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเหงาทางแก้ไขปัญหาป่าพลุแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือพระองค์ท่านทรงระบายน้ำออกจากพลุเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมนั่นก็คือว่าปลูกพืชอะไรแทบไม่ขึ้นเลยก็เพราะพื้นที่พลุเหล่านั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเปรี้ยวจัดครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดินด้วยพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเดินลงไปในพลุเพื่อศึกษาสภาพดินแล้วก็ทรงวักน้ำชิมว่าเปรี้ยวขนาดไหนหลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในปี2525ใกล้ๆกับพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพราะทรงต้องการให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับปลูกข้าวกินเองได้วันหนึ่งท่ามกลางสายฝนพระองค์ท่านทรงชวนทีมงานว่าเรามาแกล้งดินกันไหมแกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยวซึ่งการแกล้งดินที่ว่ามันคือการแก้ปัญหาขนาดใหญ่เพราะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการศึกษาสาเหตุของการเกิดดินเปรี้ยวให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะได้หาทางแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องโดยลองวิธีต่างๆกับดินทั้ง6แปลนจนสุดท้ายก็พบวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ำในผิวดินให้คงที่และโรยปูนขาวสลับกับชะลางความเป็นกรดเพื่อให้ดินกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ในที่สุดการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองหลายปีกว่าจะสำเร็จแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ท่านทรงใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติมานานนับร้อยปีได้หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้มีการทดลองในพื้นที่จริงบริเวณหมู่บ้านโคตอีกโคตในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งใกล้เคียงกับบ้านผมมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วมีที่ดินเปรี้ยวมากและหลังการทดลองก็ปรากฏว่าจากพื้นที่ซึ่งปลูกข้าวแทบจะไม่ขึ้นเลยได้กลายเป็นพื้นที่เหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวเลยครับสิ่งนี้ทำให้พระองค์ท่านมีความอย่างมากครับ

0: หลายคนเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วแต่เคยรู้ถึงเบื้องหลังของการข้ามแม่น้ำสายบุรีในภาพนี้ไหมครับครั้งหนึ่งในการเดินทางที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะไปสุขิรินต้องผ่านอำเภอแวงนั่นแหละบ้านเกิดผมเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรีซึ่งพอขบวนไปถึงริมแม่น้ำปรากฏว่าสะพานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปจึงมีคนทูลให้เสด็จกลับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอมากหรือยังเมื่อทราบว่ามีคนรอท่านอยู่ประมาณ1,000 คนท่านจึงรับสั่งว่าเมื่อชาวบ้านมารอเราเราก็ต้องไป
1: คิดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวต้องนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเพราะเป็นเรื่องที่เสียมากเพราะวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันมองดูพระองค์ท่านจะรับสารยังไงก็ปรากฏว่าองค์ท่านบอกเราอยากจะไปนะทหารท่านที่ท่านตามบอกไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทางนี้ก็ไม่ได้จะลงน้ำก็ลึกทางตรงก็ไม่ได้น้ำก็ลึกแถมเชี่ยวทางอื่นไม่มีทางไปในที่สุดท่านรับสั่งว่าลงวิทยุไปถามเจ้าหน้าที่ที่นิคมดูซิว่าชาวบ้านเข้ามากันหรือยังท่านนิคมแจ้งกลับมาทันทีว่าชาวบ้านมาเยอะหมดแล้วเยอะมากท่านบอกยังไงก็อยากจะไปแต่ทหารบอกว่าไปไม่ได้ไปเลยกันบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับใช้สติท่านคิดอยู่ตั้งนานสักพักหนึ่งท่านขึ้นบนรถประทับขึ้นรถพอประทับขึ้นบนรถเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงวิทยุมาผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประภาเกษมสันราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเสียงวิทยุมาว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงเนี่ยนำร่องลุยไปก่อนให้ไปเสียพระสมเด็จพระนางเจ้าเราตกใจมากตกลงรถของผมนั่งเนี่ยของท่านผู้หญิงนั่งเนี่ยลงลุยไปก่อนแต่เขาชมว่าคนขับเนี่ยใจเด็ดกล้าและก็เก่งวันนั้นเราเปียกหมดเลยก็บังโคลนจมรถแต่เราก็ดูเราลืมตัวเองหามาดูรถของพระเจ้าอยู่หัวรถพระที่นั่งตลอดรถพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งบางตอนก็ท่วมเราก็โผล่ท่วมโผล่ใจนั้นบอกตรงๆว่าหวาดเสียวมากกลัวมากเพราะน้ำมันเชี่ยวมากรถนี่ขนาดรถหยุดแล้วนะก็ยังไหลอยู่อีกแม่น้ำสายบุรีตอนต้นน้ำมันแค่ไหนถ้าปลายน้ำน่ะไม่เป็นไรมันไม่เชี่ยวอันนี้ลึกด้วยแล้วก็เชี่ยวด้วยสมมุติว่ารถคันไหนเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันก็จะต้องกลิ้งลูกเดียวเพราะน้ำมันเชี่ยวผมเรียกรถวันนั้นผมเรียกว่ารถพระที่นั่งดำน้ำเกือบมันจมอะไรจมกระโปรงอ่ะถึงที่กระจกอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นรถที่ไหนอ่ะแล้วไปถึงที่นู่นแล้วเป็นไงคนที่นู่นก็ดีใจเห็นรถพระที่นั่งไปพระเจ้าอยู่หัวลงมาโอ้ประชาชนมาห้อมล้อมกันดีอกดีใจเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยพระเจ้าอยู่เสด็จไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันนั้นดีใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไปแต่พระเจ้าอยู่หัวราชินีก็ไปจนได้พูดง่ายๆว่าประชาชนอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่ราชินีก็ต้องอยู่ที่นั่น
0: แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นเราว่าถึงจะลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อหากจุดหมายคือประชาชนที่กำลังรออยู่

อีกเรื่องที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รักของคนในพื้นที่ได้คงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระอุปถัมภกในทุกศาสนาครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จมาจิตกลางปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและพระองค์ท่านทรงพบว่ามัสยิดนี้สวยงามมากแต่เริ่มจากคับแคบแล้วไม่สามารถจุคนได้เวลาประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ได้จึงทรงรับสั่งว่าน่าจะได้มีการขยับขยายให้กว้างขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้เพราะการที่เราไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นคนที่ประกอบศาสนกิจก็สบายใจจากนั้นมัสยิดกลางปัตตานีก็ได้รับการต่อเติมปีกทั้งสองข้างกลายเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและโดดเด่นสามารถรองรับศาสนิกชนได้อย่างเพียงพอเล่าถึงตรงนี้เราเห็นในภาพเดียวกันแล้วว่าพระองค์ท่านทรงงานโดยเริ่มจากความรักความเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็คือใจความหลักของศาสนาอิสลามนั่นเอง

มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่าแต่คงไม่สามารถเล่าได้หมดผมจึงขอเลือกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนในภาคใต้ได้ยอมรับและรักในหลวงรัชกาลที่9มากมากขนาดไหนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปกลับเบตงโดยใช้เส้นทางบนเขาสันกาลาคิรีถึงจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางก็ลำบากและอันตรายมากพอสัก4โมงเย็นพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจะทรงเสด็จกลับชาวบ้านเห็นทหารอารักขาอยู่ริมทางก็เข้าไปถามทหารว่าพระองค์ท่านจะมาทางนี้หรือพอทหารบอกว่าใช่ชาวบ้านก็ไปบอกต่อๆกันเพราะต่างก็อยากเห็นพระองค์ท่านแล้วพากันไปรอเป็นจุดๆระหว่างทางบนภูเขากลุ่มละ 4-50 คนบางจุดก็ถึง100คนจนเต็มถนนเลยกลายเป็นว่าระหว่างทางบนเขานั้นชาวบ้านได้จุดไฟรอพระองค์แล้วแสดงความรักภักดีด้วยไฟจากตะเกียงในมือที่น่าประทับใจก็คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีได้ทรงหยุดทักทายพูดคุยกับชาวบ้านทุกจุดเลยตลอดทั้งคืนทรงอยู่บนภูเขาลูกนั้นและกลับมาถึงพระตำหนักตีห้าของอีกวันนั่นคือความรักระหว่างพระราชากับประชาชนที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อมาในชื่อว่าภูเขาตะเกียง

0: ัชกาลที่9เนี่ยทรงแสดงถึงความรักความเป็นห่วงใยก็เหมือนที่ว่าเนี่ยการที่มาสร้างตำหนักที่นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงเป็นรักพระองค์ท่านรักทุกคนคนไทยทั้งประเทศแต่ทรงห่วงใยในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งตอนนี้มีปัญหามากปัญหาที่นี่ท่านเสด็จมาครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้เสด็จมาที่จังหวัดยะลาวันที่23 มีนาคม 2502ท่านมาถึงที่จังหวัดยะลาท่านตรัสเลยท่านรับสั่งว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลต้องให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจที่พูดถึงการพัฒนาของที่นี่เพราะปัญหาที่นี่ในขณะนั้นปัญหาการศึกษานี่แย่มากเรารู้อยู่แล้วโรงเรียนก็มีน้อยทั้งที่มีน้อยเนี่ยไอ้โรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษาไทยสามัญศาสนาไม่มีคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนศาสนาเขาเลยเปิดตั้งโรงเรียนขึ้นเองโรงเรียนก็จะสอนศาสนาหรือตั้งปอนะขึ้นมาก็สอนแต่ศาสนาภาษาไทยไม่มีพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงไปเยี่ยมเยียนถามประชาชนก็ทูลตรงกันหมดว่าอยากจะได้ทั้งศาสนาทั้งภาษาไทยทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสามัญและแถมอยากจะมีวิชาชีพด้วยท่านจึงส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเทพมาดำเนินการในเรื่องนี้จนทุกวันนี้โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดมีศาสนามีสามัญและก็มีวิชาชีพในโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดก็มีสามัญภาษาไทยและวิชาชีพเมื่อจบม.6แล้วใครจะไปเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้เปิดหูเปิดตาและเกี่ยวกับศาสนานี่ท่านรู้ว่าต่างๆที่อย่างอื่นเป็นจุดอ่อนของที่นี่แต่จุดแข็งของที่นี่ก็คือศาสนาพระองค์ทรงทราบว่าคนที่นี่เคร่งศาสนาไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยเคร่งมากพระองค์ท่านจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมไปเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆปอนโดต่างๆพบกับผู้นำศาสนาทุกระดับและก็มีประกวดสถาบันการศึกษาประกวดปอนโดประกวดโรงเรียนประกวดมัสยิดได้พระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูให้กับโต๊ะอิหม่ามให้กับนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆและยิ่งกว่านั้นในเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนอันนี้เรื่องนี้คนก็กังวลมากในรอบปีนาข้าวนาข้าวเนี่ยมันจะต้องถึงเดือนรอมฎอนสักวันหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าเดือนรอมฎอนประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จไหมท่านเสด็จไปตอนเย็น3 โมง 4 โมง 5 โมงจนถึง2 ทุ่ม 3 ทุ่มเนี่ยปรากฏว่าพอจริงๆประชาชนจะไม่ถอยเลยมาเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3-4 ทุ่มกลางคืนก็ไม่กลับเล่นยิ่งเรือรอมฎอนเนี่ยพระองค์ท่านก็เตรียมอาหารฮาลาลหมดว่าเนี่ยใส่กล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาแกงไข่แกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยกาเลต่างก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นของฮาลาลทั้งนั้นนะฉะนั้นประชาชนเนี่ยทานอาหารที่ในวังไปพระราชทานให้ไปแจกให้เนี่ยได้อย่างสบายใจจะไม่มีใครลุกหนีไปไหนเลย
1: ยังจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาภาคใต้ชาวไทยมุสลิมที่นั่นเรียกท่านว่าราโยเซียซึ่งแปลว่าพระราชาของประเทศสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีท่านได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงเรามีความสำนึกในชาติสำนึกในความเป็นคนไทยเรารักแผ่นดินไทยและเรียกตัวเองว่าเราคนไทยนับถือศาสนาอิสลามถึงวันนี้คำว่าราโยเซียหายไปแล้วเหลือแต่คำว่าราโยกิโตแปลว่ากษัตริย์ในใจของเรา

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
4: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
7: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง

0: วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
1: กลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะมาอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปึ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ปูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอาหารหนูอยากรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศรัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่พี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแหลมอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้าม
4: ันไม่เป
5: ร
4: ี้
5: ย
4: วบอกให้มันจะกลิ่นเอาเสียบให้ตายคือเหมือนเคยใช้คุณกิ่งเอานี่มา
5: แล้วก็อีกอันนึงก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
4: กินค่ะ
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสื่อมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัด ตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
7: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้ง

0: ไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได
1: ้ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
2: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายหลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในโซ่ก็เดินแบบมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
3: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry ยุรินทร์ฐาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบัน

0: ส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกเก่าร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มที่ตลาดย้อนยุคปริมปิงจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานจนผมแทบจะไม่อยากวางจานกันเลยทีเดียวครับตลาดย้อนยุคแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับและงานนี้ผมยังได้ไกด์กิตติมศักดิ์อย่างน้องโน้ตเจ้าถิ่นที่รู้ทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้พาผมไปทัวร์กินกันอีกด้วยครับตลาดโบราณริมน้ำปิงที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาแล้วกลัวหาไม่เจออยู่ที่หน้าวัดเขาดินใต้นั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาขายของกันแล้วก็การจัดการทั้งหมดก็เป็นคนในชุมชนดูแลกันเองนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่มาถึงที่นี่ก่อนที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปอะไรก็ตามต้องไปที่ไหนก่อนครับ
1: นมัสการหลวงพ่อก่อนอันนี้หลวงพ่อเฮงค่ะแล้วก็สมเด็จรัชกาลที่5
0: มันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงทำไมที่นี่ต้องมีต้องบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อเฮงกับเสด็จพ่อรอ5อยู่คู่กันนะครับ
1: ท่านมาประพาสต้นค่ะก็เลยขึ้นท่าน้ำที่หน้าวัดก็เลยมาวัสการหลวงพ่อที่น
0: ี่อ๋อคือในสมัยโบราณนะครับผมรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสต้นแล้วมาขึ้นท่าน้ำที่นี่เลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รัชกาลที่5มาเพื่อมาสักการะหลวงพ่อก็เลยเป็นเรื่องราวเป็นตำนานก็เลยมีทั้งรูปของหลวงพ่อเฮงแล้วก็รัชกาลที่5ซึ่งเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับไปเลยครับผมอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันต่อสิครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าวันนี้ตลาดดูคนแน่นๆเป็นพิเศษจะเป็นเพราะอะไรให้น้องโน้ตอธิบายกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่แค่ประตูทางเข้ามานี่โหวันนี้ประดับประดาสวยขนาดนี้เพราะว่ารู้ว่ารายการพี่มาเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ใช่ค่ะพอดีตรงพี่มาตรงกับงานประพาสต้นพอดี
0: ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นนะครับจัดทุกปี
1: จ้ะ
0: นะครับแต่ว่าตลาดนี้มีอยู่แล้วประจำไหม
1: ใช่ค่ะทุกวันอาทิตย
0: ์ก็คือมาเที่ยวกันได้ก็เป็นตลาดแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลก็จะมีบรรยากาศที่พิเศษมากขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดทุกวันอาทิตย
1: ์
0: ก
1: ี่
0: โมงถึงกี่โมงครับ
1: แต่บ่ายสองเป็นต้นถึงสี่ทุ่ม
0: โอ้ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยเหรอแสดงว่ามาบ่ายเย็นเดินสบายสบายอากาศไม่ร้อนเช้าเช้านี่ไปสักการะไปเที่ยวที่อื่นก่อนได้แล้วค่อยมา
1: ได้ค่ะได
0: ้โอเคครับผมอ่ะงั้นเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ครับผมที่ตลาดย้อนยุคนั้นนะครับเป็นตลาดที่จะพาเราย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้านแต่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าใครมาเที่ยวในงานเทศกาลแบบนี้นะครับที่ตลาดก็จะมีชุดไทยสวยๆให้ใส่ได้ตามใจเลยนะครับส่วนผมนั้นมาเน้นของกินอย่างเดียวเพราะร้านแรกที่ผมเห็นบอกเลยว่าคุ้นตามากแต่รสชาติจะต่างจากที่เคยกินยังไงต้องขอลองก่อนเลยครับ
1: แนะนำค่ะเคยกินป่ะเนี่ย
0: โอ้ใครก็รู้จักขนมวง
1: ลองไหมพี่ลองว่าลอง
0: แต่ว่าอันนี้คุณแม่ผสมข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไร
1: ก็จะมีแป้งมีเกลือมีน้ำตาลนะคะ
0: ถ้าบางที่เขาจะแบบมีใส่กล้วยบางที่นะผมเคยเจอบางที่ก็ใส่ทุเรียนโหแต่แม่ทำน้ำตาลได้สวยมากนี่ทอดได้สวยมืออาชีพอ
1: ร่อยนะพี่
0: เป็นขนมวงที่แปลกกว่าที่เคยกิน
1: ทำไม
0: ขนมวงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นผู้ชมลองมาชิมดูแป้งกรอบน้ำตาลก็กรอบอร่อยหอมงาเนื้อแป้งเหนียวกำลังดีปกติกระทงนี้ขายกระทงเท่าไหร่ครับ
1: 20บาทค่ะ
0: กระทงละ20บาทคุณผู้ชมกระทงเดียวจุกกินได้ทั้งครอบครัว
2: และก็มาถึงอีกร้านหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นร้านขนมเบื้องโบราณที่แปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับ
0: อันสีเขียวนี่ไส้อะไรครับ
3: ไส้ไส้หวานจ้ะ
0: เฮ้ยผมนึกว่าไส้สาหร่ายญี่ปุ่น แล้วอันนี้
3: ไส้เค็มจ้ะ
0: อ๋อไส้เค็มทำมาจากมะพร้าว
3: ไส้ไข่ฝอยทอง
0: อ๋อไส้หวานของแม่ไม่ใช่ไส้ฝอยทองเหรอ
3: ใช่
0: เป็นไส้มะพร้าวหวาน
3: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้มะพร้าวเค็ม
3: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้ฝอยทองเอาละครับคุณผู้ชมขอลองเลยนะ
3: จ้ะ
0: อันนี้ไส้มะพร้าวหวานอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยไส้มะพร้าวหวานเฮ้ยไม่เคยกินไส้หวานอร่อยคล้ายๆเหมือนไส้

0: เท้าแก้วแม่ไม่ใส่ครีมเยอะผมชอบอันนี้ครีมกำลังดีแป้งแม่หอมมากคุณผู้ชมต้องมาลองชิมกันอันนี้เป็นไส้หวานเป็นครั้งแรกที่เคยกินสีเขียวอันนี้คุณพ่อกำลังทำขนมถังแตกอยู
1: ่
0: คุณพ่อตอนที่มาทำใหม่ๆช่วงนั้นถังแตกหรือเปล่า
1: ถังยังไม่แตก
0: อร่อยอร่อยมากเลยแม่ อุ้ยแต่อร่อยแป้งแม่ฟูมากอร่อยจริงขนาดร้อนๆยังอยากกินเลยหอมเพราะว่ามันสุกใหม่ๆแล้วก็แป้งด้านนอกกรอบมากแต่ว่าข้างในนุ่มแบบละมุนเลยอ่ะ
1: นอกหม้อไก่เจ้าค่ะของพื้นถิ่น
0: แกงอะไรนะคะคุณแม่
1: หม้อไก่เจ้าค่ะ
0: แกงนอกหม้อไก่
1: จ้ะแล้วก็
0: ทำไมล่ะครับแกงแม่มันหกออกมาเหรอครับผมทำไมเป็นแกงนอกหม้อ
1: มันเป็นชื่อเขาเจ้าค่ะ
0: แกงนอกหม้อไก่โน้รู้จักไหมมันคืออาหารอะไรยังไงครับอ
1: าหารพื้นถิ่นเนี่ยเจ้าค่ะ
0: แล้วเขากิน
1: ชื่อ
0: กินคู่กับอะไรครับแม
1: ่มีผักดิบแอม
0: อ๋อก็กินเหมือนกับข้าวนี่แหละเป็นแกงเลย
1: แล้วจะกินเล่นก็ได้เป็นของกินเล่นก็ได
0: ้ครับผมแล้วก็จะมีปลา
1: เป็นปลาพื้นถิ่นเลยเจ้าค่ะเนี่ย
0: เป็นปลาแบบ
2: ปลาแม่น้ำพี่ปลาแม่น้ำ
0: ปลาเกลือหรือเปล่าหรือว่าปลาสดเลย
2: เป็นปลา
0: เกลือเค็มรสชาติคล้ายๆน้ำเงี้ยวผสมกับแกงกะทิมันมีความเป็นเหนือนิดๆแล้วก็ผสมกับกลางหน่อยๆแกงนอกหม้อนี่เป็นอาหารของใครครับของพื้นถิ่นเราหรือ
2: แกงนอกหม้อเนี่ยจะเป็นต่อรับราชการที่ห้า
1: จ้ะราชการที่ห้า
0: จ้ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีหลายร้านเดี๋ยวไปต
2: ่อร้านนี้ทีเด็ดเลยพี่ขนมปลากิมสูตรโบราณ
0: อ๋อแม่เขาขายชั้นวางของเหรอครับอันนี้เท่าไหร่ครับผมแม่ไม่มีอะไรวางเลยสวัสดีครับรอเล่นครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าชิมไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเห็นว่าที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกคนใส่แมสกันหมดเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ที่นี่จะไม่ใช้ภาชนะโฟมเลยนะจะเป็นชานอ้อยหมดเลยส
1: ุ
0: ดยอดอันนี้คุณแม่ทำเองเลย
1: ทำเองเลยเจ้าค่ะ
0: โอ้แล้วสูตรนี้มาจากที่ไหนครับคนทำไปกินได้นี่ไม่ธรรมดานะ
1: เป็นลูกแม่เจ้าค่ะ
0: เป็นสูตรที่ตกทอดมาจากหม่อมแม่นะขอรับ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: หอมมากเลยอันอะไรอ่ะ
1: ใช่เจ้าค่ะเป็นอบควันเทียนเจ้าค่ะ
0: ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าเป็นรุ่นแม่ก็30กว่าปีแล้วเจ้าค่ะ
0: และรุ่นคนนี้คุณป้ามาเป็นรุ่นที่2
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: นี่ของจริงคุณผู้ชมต้องมาชิม
1: และน้ำตาลที่เราใช้ก็เป็นน้ำตาลตะโนดนะเจ้าค่ะ
0: เป็นน้ำตาลตะโนดแท้ๆด้วยเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าอันนี้ของจริงต้องลองมาชิมครับกินไปตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์อย่างน้ำตาลสดแถมยังใช้ภาชนะอย่างติหมาที่ทำมาจากใบจากถือว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกและยังช่วยเรื่องโรคร้อนได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นอันหนึ่งอัน
3: เป็นหนึ่งกระเช้าเจ้าค่ะ
0: อ๋องั้นผมเอาติหมาหนึ่งกระเช้าครับอันนี้ครับ
3: เจ้าค่ะ
0: เอาอันนี้ได้ไหมอ่ะ อันนี้ไม่อิ่ม ไม่ทำหวานจัดหวานนี่กำลังดีบางที่น้ำตาลสดมันหวานแล้วมันบาดคอ
3: แล้วเขาจะเคี่ยวจนกลิ่นหอมข
0: ึ้
3: นมา
0: ใช่มันจะเป็นกลิ่นของควันไฟคุณผู้ชมหอมมากแล้วเขาทำไม่หวานจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแบบไปกินน้ำตาลสดแล้วรู้สึกว่าหวานเกินไปหรือว่าเลี่ยงเกินไปลองมาชิมที่นี่ไม่หวานจัดแต่หอม
3: แล้วตัวนี้ถ้าหมดแล้วมาเติมครั้งต่อไป10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้30บาท
3: ใช่เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ามาเติม10บาท
3: ใช่เจ้าค่ะ
0: แปลว่าถ้าผมมากินวันนี้แล้วผมมาอีกทีเดือนหน้าผมหิ้วมาได้
3: พกมาได้เจ้าค่ะแต่อย่าให้รั่วถ
0: ้
3: ารั่วแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนได้เลยเจ้าค่ะ
0: คุณผู้ชมแต่อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับก็แค่วันนี้2รอบก็คุ้มแล้วครับผม อย่าถึงเอากลับบ้านแล้วมาใหม่เลยครับผมขนมกงไหมครับขนมกงครับผมขนมกงนะครับขนมมงคลหายกินยากครับผม
3: โอ้โหพี่มาก่อนหนูอีกอ่ะ
0: รับไหมครับรับขนมกงไหมครับผม
3: ได้เลยค่ะ
0: ความน่าสนใจคือว่าขนมกงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ที่นี่เวลาเขาซื้อขนมกงเดี๋ยวเขาใส่อะไรมาดูกันคุณแม่ขนมกงแม่ขายยังไงครับ
3: ชิ้นละ10บาทเจ้าค่ะ
0: ชิ้นละ10บาทเอา1ชิ้นนี่ดูวิธีเสิร์ฟผมชอบแพ็คเกจจิ้งมากเป็นแพ็คเกจจิ้งที่ดูมีดีไซน์มากเลยขอรับอันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องความกรอบจริงแป้งกรอบมากๆคุณผู้ชมถ้าเป็นขนมกงที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตทำไมครับทำไมแม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ครับ
1: คือเราขายคุณภาพนะคะเราต้องการว่า10บาทก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะและอิ่มด้วยชิ้นเดียวก็อิ่มค่ะ
0: ครับโน้ตและทางนู้นนะที่คุณแม่ทำอยู่นี่ขนมบ้าบอครับผม
1: ขนมบ้าบิ่น
0: โอ้ยทำไม่แก้ก็แย่เลยนะครับผมขนมบ้าบิ่นนะครับอันนี้คือกลิ่นของมะพร้าวเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจ้ะ
0: ไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรไปเพิ่มเลย
1: ไม่ค่ะ
0: หุ้ยหอมมากคุณผู้ชมมันหอมเหมือนกับกลิ่นที่มะพร้าวมันโดนกับความร้อนอะเนาะไปกันต่อครับขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณคร
1: ับ ยังไม่เห็นชิมหม้อแกงเลยหม้อแกงก็อร่อยนะ
0: ได้ทำไมหม้อแกงของแม่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นครับผม
1: คือเราทำแบบชิ้นกระทัดรัด10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้หม้อแกงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทัดไข่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปกติหม้อแกงอ่ะเขาจะใช้แต่ไข่ขาวแม่มีไข่แดง

0: ด้วยแล้วมันเป็นหม้อแกงมะพร้าวอ่อนมันก็จะไม่มีเนื้อข้นๆข้างในม
1: ัน
0: จะคล้ายๆกับทาร์ตไข่นะเข้าปากแล้วละลายเลย
1: เจ้าค่ะ
0: สุดยอด
2: ชาวบ้านที่นี่ใจดีมากๆเลยครับมีของให้ผมกินเยอะจนแทบจะจุกกันเลยทีเดียวครับแต่อากาศร้อนๆแบบนี้ผมขอไปหาของเย็นๆกินสักหน่อยดีกว่าครับ
3: มาตลาดต้องมาชิมไอศกรีมกะลาเจ้าค่ะ
4: นี
0: ่ไอศกรีมกะลานะขอรับ
1: ทำเองนะพี่ทำเอง
3: ค่ะ
0: ทำไอศกรีมเองด้วยเหรอ
3: เจ้าค่ะ
1: ทำเองค่ะ
0: โอ้โหเห็นสวยๆแบบนี้นี่ลงมือเคี่ยวไอติมเอง
1: ทำเอง
0: สุดยอดนะครับผมนี่ทำเองตั้งแต่นี่เหล่าไม้ไผ่มาวางเองเลยนะ
3: ต้องเลยเจ้าค่ะเหล่าไม้ไผ่ด้วยเจ
0: ้
3: าค
0: ่
3: ะ
0: เฮ้ยที่พูดเล่นเรื่องจริงเหรอเน
3: ี่
0: ย
3: เรื่องจริงทำกะลาด้วยเจ้าค่ะเอาทุกอย่างเจ้าค่ะ
0: กะลาก็ทำเอง
3: ใช่เจ้าค
0: ่
3: ะ
0: ไม่คิดจะแบ่งปันรายได้คนอื่นเลยเจ้าค่ะ
3: จะหมุนเวียนกันอยู่ในเจ้า
0: ทงด้วย
1: ใช่แล้ว
4: ฟาร์ม
0: สุดยอด
4: อันนี้จะทำอันนี้จะเกี่ยวกับอินซีด้วยนะคะ
3: เป็นเกษตรอินซีทำเองเป็นเจ้าค่ะนี่เลยเจ้าค่ะอร่อย20บาท
0: อ๋อ
3: เป็นไงเจ้าคะหน้าตาแบบว่า
0: ขึ้นหมองครับแบบเป็นไอศกรีมแบบกะทิสดที่แบบกำลังพอดีแบบรสหวานหวานหอมหอมนี่ครับที่ผมบอกว่าที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับ
3: ใช่เจ้าค่ะ
0: พ่อค้าแม่ขายที่มาที่นี่ก็คือชุมชนชาวบ้านแล้วเขาก็แบบแช่ช่วยแชร์ความคิดกันแบ่งปันความคิดกันนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่อาหารที่ได้กินหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยเป็นของชุมชนแท้ๆ
3: ใช่เจ้าค่ะ
2: ร้านต่อไปที่น้องโน้ตพาผมมานะครับก็เป็นร้านข้าวที่ในสมัยก่อนได้เอาข้าวผัดห่อใบบัวสูตรนี้ไปถวายให้กับรัชกาลที่5ด้วยครับต้องบอกเลยว่าหอมและน่ากินมากๆเลยครับกุ้งแม่น้ำ2ตัวอย่างนี้เลยเหรอ
5: ครับ
2: ไข่เค็มอีกฟองกุนเชียงเห็ดหอมแปะกล้วย
5: ครับ
2: นี่ของไม่แพงหมดเลยแบบนี้ขายห่อเท่าไหร
5: ่50บาทครับแล้วยังมีอีกอย่างนึงยังไม่ได้เป็น
2: ปล
5: าแซลมอน
2: มีเป็นปลาแซลมอนด้วย
5: ครับ
2: คือมันกุ้งอ่ะมันอยู่ในข้าวด้วยพ่ออร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งแม่น้ำทั้งตัวแล้วแบบมันแทรกลงไปในข้าวอ่ะอาหารแบบนี้นะไม่ได้หากินได้ทุกที่นะมันคือสูตรเฉพาะของบ้านคุณพ่อเขาฉันอยากให้ลองมากินจริงๆมันอร่อยมาก
4: นี่เลยพี
2: ่หอยครกนะครับเขามีหอยมีปูอัดมีกุ้งนะครับ
3: กุ้งปลาหมึก
2: มีลมมิดทะเล
3: ใช่ค่ะ
2: ตรงกลางเขาอ่ะมันเป็นเหมือนขนมครกจริงๆนะมันเป็นเหมือนเยลลี่เลยนะอร่อยด้วยแล้วก็หอมไข่ความพิเศษคือมันกรอบนอกนุ่มในและกลิ่นไข่มันหอมหอมเหมือนเวลาเรากินพวกขนมโตเกียวใส่ไข่อ่ะมันจะหอมขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ1กระทงเท่าไหร่ครับ
3: 30บาทค่ะ
2: โอ้โหถูกมากคุณผู้ชมนี่แน่นๆแบบนี้เลยนะ
3: ได้8ชิ้นค่ะ
2: หืมยังมีอีกหลายร้านเลยครับที่เด็ดและพลาดไม่ได้อย่างร้านหมูพวงร้านนี้เพราะเนื้อหมูนะทั้งนุ่มทั้งหวานถูกใจผมสุดๆเลยครับแล้วก็ยังมีร้านเมี่ยงคำนะครับเจ้าเก่าที่คุณยายจะห่อให้เรากินกันแบบคำต่อคำเลยครับและที่เด็ดไม่แพ้กันก็ต้องยกให้ร้านนี้เลยครับเพราะเป็นร้านที่มีทั้งปลาทอดไก่ทอดถ้าได้ลองกินแล้วจะฟินสุดๆเลยครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้มีของกินเยอะจริงๆแต่ที่กินไปยังเรียกแค่น้ำย่อยครับเพราะร้านที่เราจะไปกันต่อนั้นเป็นแม่ครัวอาหารโบราณประจำชุมชนที่วันนี้จะมาทำขนมไทยหากินยากอย่างขนมจีบนกและช่อม่วงให้เราได้กินกันครับ
0: เข้าใจมาตลอดว่าเหมือนสาคูแต่ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนสาคูแล้วที่แปลกก็คือไม่มีถั่วแล้วก็มีหมูด้วยใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆขนมเทียนด้วยมันคือกลิ่นพริกไทยใช่ไหมแม่
6: กระเทียมพริกไทย
0: ทำไมขนมจีบนกของคุณแม่ถึงตัวใหญ่จังล่ะครับ
6: กลัวคนกินไม่อิ่ม
0: กลัวคนกินไม่อิ่มอันนี้เป็นนกอะไรครับนกเขานกพิราบนกหงส์หยกหรือว่าน
6: กกระเรียน
0: นกกระเรียนแม่ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะตลาดนี้เขาหากันทุกคนนะครับผมโอเคอันนี้คือช่อม่วง
2: ต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีบนกหรือช่อม่วงอยากให้มาลองกันจริงๆเลยครับ
4: ปกติเนี่ยยังมีสูตรบทสิบเด็กนะพี่นะก็คือก๋วยจั๊บโบราณ
0: ก๋วยจั๊บโบราณ
4: ใช่ทำถวายรัชกาลที่5
0: ก๋วยจั๊บมันก็เหมือนกันทั่วไปก็มีเส้นมีเครื่องมีหมูมีเต้าหู้อะไรก็ปกติมันจะไม่เหมือนได้ยังไงครับ
4: ลองถามปกติเลยค่ะอยากให้ปฏิลองคนครับ
0: จริงเหรอครับคุณแม่ของแม่มีก๋วยจั๊บสูตรที่ไม่เหมือนใครเลย
6: ไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะทำให้กินก็ได
0: ้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวไปดูก๋วยจั๊บสูตรแม่ติกันครับ โอ้โหต้องใช้หม้อดินเท่านั้นใช่ครับแม่
6: ใช่จ้ะ
0: อันดับแรกใส่อะไรก่อนครับแม
6: ่เอาอบเชยใส่ก่อนเน
0: า
6: ะ
0: อบเชยไม่เอาไปเผาไฟมาหรอครับผม
6: จ้ะปิ้งไฟก่อน
0: โอเคเอาอบเชยไปเผาไฟมาแล้วก็ใส่ลงได้เลยนะครับโอ้ยกั๊กเหมือนเครื่องพะโล้เนาะโอ้ยกั๊กต้องเอาเผาไฟไหมครับเอาไปเผาเอาไปคั่วไฟเหมือนกันนะครับอบเชยกับโอ้ยกั๊กขาก็เอาไปเผาไฟเหมือนกันนะครับผมแล้วอันนี้คือใบอะไรเอ่ย
6: ใบอบเชยใบสด
0: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมไม่รู้จักมาก่อนอัน
6: นี้ก็เพิ่มความหอม
0: ใบเตย
6: จ้ะ
0: อ้าวใส่ลงไปเลยเม็ดผักชีนะครับ
4: แล้วไม่หอมก
0: ็รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำไว้แล้วนะครับเครื่องสามเกลือใส่ลงไปครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับผม
6: เต้าเจี้ยวดำ
0: เต้าเจี้ยวดำคืออะไรอะครับแม
6: ่คือทำให้มันหอมอะเหมือนเต้าเจี้ยวขาวแต่ว่ามันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวดำ
0: ซีอิ๊วดำแต่งสีแล้วก็กระเทียมดองนี่เอาแต่น้ำหรือเอาลูกด้วย
6: เอาหมดเลยเนาะทั้งเนื้อทั้งน้ำเลย
0: แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปออกหวานนิดนึงใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วทีนี้ผมเห็นคุณแม่เตรียมพวกเนื้อหมูอะไรมาแล้วก็คือเดี๋ยวพอเราได้น้ำซุปได้ที่เราก็เอาพวกเนื้อหมูไข่เอาลงไปต้มในหม้อ
6: ต้มในหม้อ
0: มันจะได้มีรสของน้ำซุปด้วยเสร็จแล้วก็
6: มันจะออกมาเป็นแบบนี
0: ้แยกเอาไว้แบบนี้โอ้อันนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมครับหรือว่าปรุงเสร็จก็ใช้ได้แล้ว
6: ก็เดือดพักๆนึงอะเนาะ
0: แล้วผมเห็นมีเครื่องเหมือนน้ำก๋วยจั๊บแล้วเส้นก๋วยจั๊บคืออะไรล่ะครับคุณแม่แป้งเวียดนาม
6: ใช่จ้ะ
0: ทำไมถึงใช้แบบนี้เราเป็นชาวเวียดนามเหรอที่นี่เป็นมอญเหรอครับหรือว่า
6: เป็นชาวยวนจ้ะ
0: เอาความเป็นชาวยวนแล้วก็ถ้าพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนเยอะก็เลยเหมือนเอาอาหารยวนกับพวกพะโล้แบบจีนมาผสมกัน
6: แล้วก็ไทย
0: มีไทยด้วยอันไหนไทยแม่ผักเหรอ
6: พวกผักพวกอะไรเนี่ย
0: น้ำก๋วยจั๊บ
6: มันก็เหมือนไทยเนาะ
0: แล้วก็ห่อเหมือนพวกโกลทั่วไปเลยโอ้โหมีผักกวางตุ้งมีผักกาดขาวเอาไปลวกมาหมดแล้วเนาะ
6: ใช่จ้ะ
0: แครอทก็ลวกมาแล้วนะครับมีสีสวยๆแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปราดด้วยน้ำเหมือนน้ำพะโล้เหรอครับ
6: ใช่จ้ะ
0: มันก็เหมือนก๋วยจั๊บแต่ว่าข้างในมันมีไส
6: ้
0: เนาะเพราะว่าก๋วยจั๊บมันก็เป็นกลมๆเหมือนกัน
6: ใช
0: ่โอ้อันนี้เป็นสูตรที่แบบแม่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่หรือว่ามันมีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิม
6: ก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทำกินกันนะเนาะ
0: อ๋อจริงเหรอคือคนที่นี่กินแบบนี้อยู่แล้วเหรอ
6: ใช่
0: คือเราจะรู้สึกว่าพวกโลพวกนี้มันเป็นอาหารสมัยใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าแม่เขาบอกมันมีมานานแล้วและถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาวันที่มีตลาดมีงานเนี่ยมีให้ชิมไหม
6: ต้องมีงาน
0: ถือว่าแบบว่ามันทำยากหน่อยเนาะ
6: ใช่จ้ะ
0: โหงั้นถ้าเวลามีงานหรือว่ามีตลาดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มาได้เนาะอารมณ์เหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอหั่นเส้นเรียบร้อยลงชามแล้วเอาใส่กระเทียมเจียวก่อนเลยเหรอแม
6: ่
0: ครับต้นหอมผักชีนะครับมีคราวนี้เขามีผักชีไปเรื่อยด้วยหมูอันนี้คือหมูอะไรเอ่ย
6: เนื้อหมู
0: ที่ไปต้มในน้ำพะโล้แล้วแม่มาชุบแป้งทอดอีกที
6: ใช่จ้ะ
0: อ๋อต้องชุบแป้งทอดด้วยนี่เป็นเคล็ดลับ
6: จ้ะ
0: น่ากินมากคุณผู้ชมขนาดใส่แมสนี่กลิ่นยังทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับผมต้องเปิดแมสออกมาชิมนะครับแม่ปกติถ้าเป็นแบบนี้นี่ชามนึงขายประมาณเท่าไหร่ครับ
6: แม่ขายอยู่25
0: เครื่องขนาดนี้เลยเหรอแม่ให้โล2เส้นเครื่องแบบนี้25บาท
6: จ้ะ
0: ถูกมากคุณผู้ชมมันเหมือนกับเส้นก๋วยจั๊บจริงๆเลยเครื่องกับน้ำซุปของแม่นั้นแบบสุดยอดมากที่เด็ดนะคุณผู้ชมคือเส้นที่มันหนึบๆขนาดแช่อยู่ในน้ำร้อนๆมันก็ยังหนึบอยู่แล้วพอกัดเข้าไปข้างในมันมีไส้ที่เป็นผักหลายๆอย่างอ่ะไม่ต้องมาใส่ปกติก๋วยจั๊บกินไม่ค่อยมีผักอันนี้ผักเต็มแครอทกรอบๆผักกาดขาวหนึบๆนิดๆนะหวานๆจากผักกวางตุ้งนะแล้วมาเจอกับน้ำพะโล้นะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆความอร่อยมันคือตัวเส้นกับผักแล้วก็น้ำซุปที่มันเข้ากันได้ดีถ้ายังไงนะครับอยากรู้จักความอร่อยแบบนี้นะครับหาชิมได้ที่ชุมชนหาดสลานะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผม
2: แล้วก็มาถึงอาหารของผมกันบ้างบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับเทคนิคที่ต้องห้ามพลาดเลยครับ
0: ต้องบอกว่าอาหารของฟู้ดเวิร์คก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากรัชกาลที่5นั่นเองครับผมก็คือต้องบอกว่าตามประวัติที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยทรงโปรดเสวยปลาทูนะครับผมหรือว่าปลาช่อนเองถ้าใครเคยเห็นภาพที่เป็นรูปพระองค์ท่านกำลังทำอาหารอยู่นะครับผมที่เขาเล่าต่อกันมาในภาพนั้นนะครับพระองค์ท่านกำลังทอดปลาทูอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาปลาทูมาเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารของผมครับและถ้าพูดถึงปลาทูคุณจะต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงน้ำพริกกะปิใช่ไหมล่ะครับผมจะเสิร์ฟในรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่นะครับวันนี้ผมจะเอาแป้งป่อเปี๊ยะยวนมาทำเป็นโลน้ำพริกกะปิครับผม ปกติเวลาทอดปลาทูนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเคยทอดแล้วตรงท้องปลาทูมันแตกใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับคุณผู้ชมใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับทาบริเวณท้องปลาทูนิดนึงแล้วก็ทารอบๆตัวหน่อยๆก็ได้ครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่เน้นบริเวณท้องที่มันชอบแตกแบบนี้ที่ผิวนอกๆทานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะพอคุณทอดออกมาปลาทูของคุณจะท้องไม่แตก

0: ท้องสวยนะครับผิวสวยครับผมหลังจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆ นะครับใช้ไฟปานกลางครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะทอดต้องให้น้ำมันท่วมๆครับปลาจะได้กรอบทั้งตัวครับครับผมทอดเสร็จแล้วนะครับปลาทูไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งคือมันสุกอยู่แล้วเราทอดให้มันกรอบให้มันหอมอร่อยน่ารับประทานนะครับก็เอามาพักไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่รอปลาทูเย็นเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิกันดีกว่าครับผมกระเทียมนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมกรีบใหญ่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็กะปิครับผมกะปิอันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเอาไปห่อใบตองแล้วย่างมาแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณเอากะปิไปย่างไฟตรงๆเนี่ยกะปิจะแข็งและกระด้างเกินไปนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมตำกะปิกับกระเทียมให้พอเข้ากันนะครับให้กระเทียมแหลกซะนิดหนึ่งจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะครับถ้าทำแบบสูตรโบราณต้องค่อยๆตำอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องในน้ำพริกกะปิที่จะอร่อยแต่ละอันมันจะมีความแหลกไม่เท่ากันกระเทียมต้องแหลกมากนะครับผมน้ำตาลปี๊บค่อยๆละลายและให้ความหนืดกับน้ำพริกกะปิเราครับพริกขี้หนูนี่ตามชอบนะครับแล้วปกติถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนจะยีกอร่อยถ้าคุณไปรับประทานบางที่เขาจะใช้วิธีเอามาโรยนะครับเป็นลูกโดดเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไม่เยอะตามด้วยมะเขือพวงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพริกขี้หนูกับมะเขือพวงเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุพอหยาบหยาบเขาจะไม่ได้ตำละเอียดนะครับผมเลยต้องใส่ทีหลังถ้าคุณใส่พริกขี้หนูกับมะเขือพวงลงไปแต่แรกเกิดอะไรครับมันจะแหลกละเอียดไปเลยครับคุณผู้ชมมันจะไม่อร่อยบุพอหยาบหยาบนะครับระหว่างมะเขือพวงพริกขี้หนูพวกนี้แค่พอพริกแตกมะเขือแตกแค่นี้พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยมะนาวเล็กน้อยนะครับผมใส่มะนาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมถ้าเกิดลองชิมดูนะครับถ้ากะปิของคุณเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลานะครับแต่ถ้ายังไม่เค็มก็สามารถเติมน้ำปลาได้แต่ว่ารสชาติที่ผมแนะนำคือหวานนำนะครับเปรี้ยวตามและเค็มน้อยนะครับผมตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมจะมาทำโรนะครับในสไตล์แบบที่ใช้แป้งเวียดนามนะครับกับรสชาติแบบไทยๆไส้ของเราต้องมีผักนะครับอันนี้ได้ไอเดียมาจากคุณแม่เลยแต่ผมเปลี่ยนผักนิดหน่อยทั้งหมดเอาไปลวกมาแล้วเคล็ดลับการลวกมีไม่มากคุณผู้ชมตั้งน้ำเดือดๆนะครับหลังจากนั้นใส่ผักลงไปลวกนะครับพอผักสุกได้ที่เอาขึ้นมารีบแช่น้ำเย็นนะครับคุณจะได้ผักที่มีสีสดๆแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทำโรกันเรามาแกะปลาทูก่อนคุณผู้ชมวันนี้ผมจะสอนการทำปลาทูไร้ก้างแปลว่าคุณสามารถเสิร์ฟปลาทูเป็นตัวโดยที่ไม่มีก้างได้อันดับแรกนะครับไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเคาะตรงสันบริเวณข้างหลังปลานะครับตลอดทั้งตัวไประวังตรงหางนิดนึงนะครับตรงหางจะหักง่ายนะครับผมแล้วก็บริเวณท้องนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นนะครับเริ่มจากการดึงบริเวณคีบนะคุณผู้ชมมันจะมีคีบอยู่ค่อยๆดึงนะครับแล้วมันก็จะมีก้างหลุดออกมาครับแล้วก็ใต้ท้องเหมือนกันนะครับบริเวณคีบแล้วก็ไล่ลงมานะครับการดึงตรงคีบนะครับแล้วก็ไล่นิดนึงมันจะมีก้างที่เวลาคุณผู้ชมกินแล้วอาจจะเจอก้างแยงก้างที่หลังก้างที่ท้องแบบนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากคุณก็จะแกะมันออกมาได้กลางลำตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงก้างข้างในตรงกลางออกนะครับเราอาจจะต้องหักตรงปลายหางนิดนึงแต่เดี๋ยวมันเอามาต่อได้คุณผู้ชมแล้วพอประกบกลับมาคุณก็จะได้ปลาทูไร้ก้าง1ตัวครับผมหลังจากนั้นแผ่นแป้งนะครับแผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามแบบนี้นะครับอันนี้ผมล้างมือสะอาดแล้วนะครับผมน้ําเล็กน้อยนะคุณผู้ชมผมไม่แนะนําให้เอาไปแช่นะครับเพราะว่าถ้าเอาไปแช่เนี่ยมันจะนิ่มเกินไปนะครับเวลารับประทานมันจะไม่อร่อยหลังจากนั้นก็เริ่มจากผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือปลาทูของเราครับดึงให้แน่นนะครับจะได้อร่อยอร่อยเวลารับประทานจัดลงจานนะครับและก็เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่พี่มาหาไอเดียความรู้ในงานที่มีอาหารมากมายหลากหลายตะการตาไปแล้วก็เลยรวบรวมไอเดียมาแล้วมาทำหนึ่งจานให้โน้ตชิม
1: ก็รสชาติก็กลมกล่อมค่ะถ้าเข้าคู่กับน้ำพริกอร่อยรสชาติก็จะมีก็จะมีเผ็ดมีรสชาติของกะปิแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านก็มีพริกมะนาวก็อร่อยค่ะอร่อยไม่เคยกินครั้งแรก
0: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิ
1: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่เคยกินกับไอ้นี้ไง
0: แต่ที่คุณพูดมาคุณพูดถึงน้ำพริกอย่างเดียวเลยเพราะมันเอามารวมกันแล้วเป็นยังไงระหว่างน้ำพริกกับโลแบบนี
1: ้อร่อย
0: อันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมความอร่อยของมันจริงๆคือตัวแป้งที่ห่อคือผัดกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูกับน้ำพริกกะปิเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้ว
1: เข้ากัน
0: แต่ตัวแป้งอ่ะ มันไม่เหมือนกินกับข้าวข้าวมันจะนุ่มๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่แป้งมันจะหนึบหนึบพอจิ้มกับน้ำพริกแล้วมันเคี้ยวตัวแป้งหนึบหนึบกับผักกรอบกรอบข้างในอ่ะเนาะมันเข้ากันต้องลองผู้ชมอันนี้นะครับสามารถทำกินเองก็ได้ทำเป็นอาชีพก็ได้ยิ่งมาออกงานแบบนี้นะผมว่าจานนี้ถือว่าทำขายได้ยังไงก็ฝากอาหารจานนี้ไว้ครับน่าจะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าปลาทูกับน้ำพริกกะปิถือว่าเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทยอยู่แล้วแหละขอบคุณโน้ตมากที่พาพี่เที่ยวทั่วงานเลยแล้วก็สนุกมากนะครับจะบอกว่าชาวบ้านที่นี่มีความเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติมากถ้าเกิดมาเที่ยวงานหรือว่าไม่ได้มีงานเทศกาลแล้วมาเที่ยวที่ชุมชนนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอย่างนี้ให้ชิมนะครับที่สำคัญเสน่ห์ของที่นี่คือความเป็นมิตรความน่ารักของคนในชุมชนครับผมทุกวันอาทิตย์มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดโบราณแห่งนี้แหละนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเปิดทุกอาทิตย์นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณจริงๆครับโน้ตครับขอบคุณครับก่อนจากกันเดี๋ยวจะต้องขอเดินงานอีกสักรอบนึงวันนี
1: ้ได้เลยจ้ะค่ะ
0: หาของไปฝากลูกสาวด้วย
1: ได้
0: ถ้าไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาครับคุณผู้ชม
1: ได้เลยค่ะได
0: ้เอาละครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ยเจอของฝากน้องไข่ดาวแล้วครับคุณผู้ชม

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเลยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันครับ

0: ที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อน
1: ี
0: ่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภู

0: อ๋อมีเตรียมไว้แล้วว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
2: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช
0: ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่พอเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยนะคะจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
3: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
2: เพราะวันเชิญมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
3: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
3: ตอนนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
3: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
3: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการ

0: อยากยังไงบ้างที่บ้านนะครับ
1: ตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
1: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
1: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
1: อีโคบิกอะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
1: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
2: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
4: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะม
1: ัน
4: ก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
1: นี่
2: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะมันเป็นส
1: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราทำโดยไม่มีตัวเลขอยู
1: ่
4: พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
1: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้ว พบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่เป็นนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
6: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละตอบภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
6: เรื่องใช
1: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามในกับเรา
6: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
7: is an alternative to plastic wrap.It's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
7: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well
1: uh-huh. How can we use it? What is it good for?
8: like food or anything.
7: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
8: Yeah.

0: can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, แตงโม แตงโม เจ้า
0: แตงโม เจ้า
1: There you go.
0: นี่ อ๋อ
1: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่ นะฮะ แตงโม นะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเธเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
0: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: ช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัย

0: ค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: ผมคิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
0: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB wax wrap นะที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B wax wrap can help our society?
2: I think the B wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yeah. Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
1: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Big Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ว

วันนี้พกความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงจังหวัดระนองในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนฝนตกหนักมีหลายพื้นที่ค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะ

0: ในยุคและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
1: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: หนูเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโซดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู
3: ไ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติ

0: ทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

0: ชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระ

เกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้เจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้าน

0: ท่านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็มีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
1: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ราช2539ค่ะ
1: โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่9โดยได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตโมภาสศาสดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐสุดเพียงพระมหาวชิระเมื่อพุทธศักราช2527สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักขึ้นที่หน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากวัดญาณสังวรารามไปทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรโดยเขาชีจันทร์มีความสูงประมาณ169เมตรเดิมมีการระเบิดเขาเพื่อนำหินไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาหลายปีส่วนที่เหลืออยู่เป็นหน้าผาสูงชันเหมาะแก่การแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อสร้างปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์เขาชีจันทร์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไปโดยพระองค์ได้ขอพระราชทานถวายพระพรเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเบื้องต้นมีการออกแบบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยขนาดความสูง109เมตรมีฐานบัวรวมความสูงทั้งหมด150เมตรเป็นทรงนูนต่ำต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจัดสร้างเป็นแบบลายเส้นแต่ให้มีความลึกและชัดเห็นเป็นพระพุทธรูปในระยะไกลจะดีกว่าการสร้างแบบนูนต่ำซึ่งจะมีปัญหาในการบำรุงรักษาและความคงทนเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูนอีกทั้งมีพระราชกระแสให้ป้องกันอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นบริเวณใกล้เคียงองค์พระจึงมีการออกแบบให้เป็นสระบัวขนาดใหญ่สองระดับลดหลั่นกันและจัดสวนหินเพื่อกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้หน้าผามากเกินไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการจัดสร้างพระพุทธรูปและทรงใส่พระราชหฤทัยในโครงการเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อการดำเนินงานติดขัดมีปัญหาขัดข้องที่สำคัญทรงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจงานจัดสร้างในพื้นที่หลายครั้งเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2538เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์จากนั้นคณะทำงานจึงเริ่มงานสำรวจและปรับแต่งผิวหน้าผาให้เรียบสำหรับการขึ้นรูปองค์พระโดยระเบิดหินออกให้น้อยที่สุดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปรับแต่งผิวหน้าผาแล้วมีการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพด้วยแสงเลเซอร์เพื่อให้สามารถฉายแสงเลเซอร์ขึ้นรูปองค์พระบนหน้าผาได้อย่างแม่นยำและใช้เวลาน้อยก่อนจะวาดด้วยสีฝุ่นและระเบิดแกะสลักตามแบบลายเส้นที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลายเส้นองค์พระซึ่งวาดด้วยเลเซอร์เมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2539ครั้งนั้นมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ปรับสัดส่วนของ

0: ภาพพระพุทธรูปบริเวณพระกรหรือแขนขวาที่ถูกดึงลงมาต่ำเกินไปให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยรวมทั้งปรับสัดส่วนพระอังศาหรือไหล่พระชานุหรือเข่าและพระพักให้สวยงามยิ่งขึ้นต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีกดปุ่มไฟฟ้าจุดชนวนระเบิดหินแกะสลักเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2539
1: คือภาพเนี่ยต้องสร้างให้เสร็จก่อนวันที่10มกราคม2539แต่วันที่มาผมคือ18กันยายน2538เหลืออยู่น่าจะ3เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนขึ้นไปนั่งวาดภาพพระพุทธรูปเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยน
2: ะ
1: ให้คนวาดภาพบนแง่งหินอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยมีกรรมการท่านหนึ่งก็แนะนำบอกเนี่ยต้องไปหาเลเซอร์ก็มาลงที่ผมอยู่เดียวเพราะผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์ก็มีอยู่คนเดียวตอนนั้นทีนี้ยิงในห้องก็เลเซอร์เล็กๆได้มายิงเขาจริงเราบอกว่าต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะก็คือเป็นอาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: 20วัตต์นะก็มีผู้ผลิตอยู่รายเดียวนะเราก็ติดต่อเพื่อซื้อให้ทันภายใน3เดือนเนี่ยนะยังไงต้องมาให้ทันวันที่31ธันวาคมได้ก่อนปีใหม
2: ่คือซื้อเครื่องยิงเลเซอร์นำเข้าจากต่างประเทศอย่าง
1: เพื่อจะมายิงที่เขาจริงแล้วตอนทดลองนี่ทดลองกับเขาจำลองกับเลเซอร์เล็กๆในห้องนะระยะ5เมตร10เมตรก็เล็กๆได้แต่ตอนยิงจริงแล้วพอยิงจริงต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดตอนนั้นคือ20วัตต์อาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: นะก็มีบริษัทเดียวที่ผลิต
2: เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น
1: ทันสม
2: ั
1: ยที่สุดตอนนั้นนะ
2: ซึ่ง
1: ก็ใหญ่โตมากฮะใหญ่โตมโหฬาร
2: ค่ะค่ะคือเครื่องยิงเลเซอร์ก็คือต้องมาตั้งจุดหาจุด
1: อ่ะทีนี้
2: ว่าจะทำยังไงให้ออกมาเป็น
1: ตอนน
2: ั้
1: นก็แค่วานนี่ก็เถียงกันว่าต้องคนดูต้องมองจากวัดยานไปติดตั้งที่วัดยานบอกโอ้ยแล้วใครจะมาชมเขาชีจันทร์ใครจะไปดูที่วัดยานต้องมาที่หน้าเขานะยังไงก็ต้องมาวัดที่มาตั้งที่หน้าเขาส่วนระยะเท่าไหร่เดี๋ยวขอลองเขาก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วเราก็เอาเลเซอร์มาติดตั้ง10มกราต้องพิธีเปิดระเบิดเขามาวันที่30มีเวลา12วันพอมาวันนั้นปั๊บเราก็จูนเครื่องนะจูนเครื่องทีนี้เนื่องจากเลเซอร์มันสั่นสะเทือนพอสั่นจะเตือนเลเซอร์ก็ไม่ออกแล้วเราก็นั่งจูนเครื่องอยู่30-31ทั้งคืนแล้วปฏิหารจริงๆมาออก6โมงเช้าวันที่1มกราคม39เหลือเวลาอยู่10วันเราบอกไม่ต้องกังวลนะเลเซอร์ออกนี่เดี๋ยวเรายิงเพื่อให้ระบายสีตามภาพในแป๊บเดียวพอมายิงกันจริงๆเนี่ยวันที่6-7 2วันก็เสร็จแล้ว
2: ค
1: ือระบายสีครบเป็นรูปพระเลย
2: ค่ะ
1: เป็นรูปนี้เลยเป็นรูปนี้เลย
2: แล้วคนก็ทาสีตามเส้นเลเซอร์
1: หลังจากนั้นฝ่ายระเบิดเขาก็มานั่งตัดขอบแล้วก็ฝังระเบิดมันก็ระเบิดซึ่งไม่ต้องลึก2เมตรแล้วล
2: ึ
1: กแ
2: ค่15เซนระเบิดไปตาม
1: รอยเส้น
2: ไปตามรอยเส้นนั้น
1: ใช่ซึ่งทาสีตามภาพเลเซอร์แล้วนั่นคือเลเซอร์ช่วยสร้างภาพคนทาสีก็ทาตามเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติจะทาฐานโบแล้วกันนะคนงาน50คนก็ถูกห้อยตัวจากข้างบนลงมารอตรงฐานบัวเตรียมไล่นั่นทีนี้มันจะเริ่มเห็นแสงเนี่ยประมาณสักให้มืดนะสักทุ่มหนึ่งแต่เราจะมาตั้งแต่บ่ายแล้วมาเตรียมเลเซอร์พอหน้า5โมงนี่เครื่องพร้อมแล้วก็ร้อยมืดคนงานก็พกข้าวเหนียวไข่ต้มขึ้นไปนั่งกินข้างบนแง่หินข้างบนนะก็สนุกดีแต่สนุกดี
2: เพราะมันต้องทำตอนกลางคืน
1: มันต้องทำกลางคืนนะจนถึงตีหนึ่งนะถึงตีหนึ่งซึ่งจริงๆใช้วาดภาพทั้งหมดเนี่ยสองคืนเองอะสองคืนเพื่อให้ทันวันที่10ระเบิดเขาเพื่อจะเปิดงานการแกะสลักเพราะแกะสลักนี่พิธีแกะสลักคือ10มกราคม2539คือปีกาญจนาภิเษกพอดีนะครบ50ปีที่ครองราชย์ของร.9นะครับ
3: ทีแรกเลยก็คิดว่ามันน่าจะยากมากที่จะสร้างได้นะครับเพราะว่าเขานี่มันผมอยู่มันตั้งแต่เขาเริ่มระเบิดเขาเอาเป็นหินลูกรังไปสร้างถนนสาย3-1อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูเขามันลูกใหญ่มากแล้วก็ขรุขระมาก การก่อสร้างจะคงจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะต้องมีอำนาจวาสนาบุญบารมีมากถึงจะทำได้ตอนนั้นก็มีแค่คิดในใจว่าถ้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมบ้างก็นับว่าจะเป็นโอกาสดีของตัวเองครับการฉายภาพขึ้นไปในผมมีส่วนร่วมในการกางเต็นท์สำหรับตั้งเครื่องเลเซอร์ที่ฉายภาพไปในหน้าผาย้ายไปย้ายมาเป็นเดือนครับจะหาจุดที่มันตั้งเครื่องฉายแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามพอดีที่บริเวณหน้าผายากมากและทุกครั้งที่ฉายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวๆไปบนหน้าผาไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยครับ
2: เพราะมันใช้กำลังไฟเยอะใช่ไหม
3: กำลังไฟเยอะมากแบบนี้ก็ยุ่งยากมากผมยังไม่คิดว่าจะสามารถทำได้ด้วยซ้ำไป
2: ค่ะทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเนี่ยเสด็จมาทรงงานมาทรงตรวจงานอะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดครูที่มีส่วนในการรับเสด็จได้เฝ้าได้เห็นการทำงาน
3: เป็นบ้างบางครั้งครับเท่าที่รับทราบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สุวิทย์ รัศมีภูติไม่ว่าจะเป็นพลโทประสิทธิ์และที่ทำไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นอาจารย์กนกบุญโพแก้วทุกท่านพวกนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็เวลาพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านก็จะแก้ไขบางส่วนที่บางทีเราก็พลาดไปที่ไม่ได้เห็นแต่พระองค์ท่านละเอียดมากครับแล้วก็ผ่านไปก็เห็นแค่นั่งหอผ่านประทับหอผ่านเห็นเขาก็อีกวันก็ได้การแก้ไขเราก็มานั่งลุมสุมหัวกันเพื่อดำเนินการครับหลายจุดครับที่ได้ช่วยกันทำมาจนเป็นรูปเป็นร่างครับ
1: ระหว่างก่อสร้างนี้เสด็จบ่อยมากนะทั้งสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะแล้วเราเรื่องตลกนะตีหนึ่งนี่ส่งเลขาส่วนพระองค์ท่านนะมาเช็คชื่อนะว่าใครอยู่บ้าง
2: อะไรคะ
1: จริงผมลืมชื่อพันเอกอะไรผมลืมชื่อจดมาทุกคนมาเช็คชื่อผู้ทำงานเน
2: าะ
1: ต
2: ีหนึ่งทำงานบ้างค่ะ
1: นั่งออมาตีหนึ่งเนี่ยนะมาเช็คชื่อว่าใครอยู่ทำงาน
2: ค่ะ
1: ว่าติดตามขนาดนั้นเลย
2: ค่ะ
1: พวกเราเลยโชคดีนะผมกับฝ่ายอาจารย์กนกซึ่งรองอธิบดีกรมศิลป์ซึ่งเป็นผู้วาดภาพนะก็อยู่กันสองทีมนะทีมเลเซอร์กับทีมวาดภาพคืออาจารย์กนกก็ดูไปด้วยว่าภาพผิดเพี้ยนยังไงนะแล้วเช้าก็มาทอดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยประทับที่วัดยานเนี่ยนะกลางคืนมาดูเลเซอร์เช้ามาดูภาพ
2: เป็นโครงการสำคัญ
1: เป็นโครงการสำคัญ
2: ค่ะที่ถูกพระองค์ใส่พระทัยมาก
1: ใส่พระทัยมากันคือมาไม่ใช่พิธีการ
2: หรอคะ
1: มาทั้งโทษนะชุดขับเครื่องบินนะที่
2: ชุดบิน
1: นักบินนะชุดนักบินชุดเขียวๆนักบินเลยชุดนั้นตลอดน
2: ะ
1: ชุดนั้นตลอดนะยกเว้นวันที่ทำพิธีเปิดเป็นทางการอันนั้นต้องมา
2: ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ
2: ่
1: ฮะแต่นอกนั้นที่เข้าเฝ้าตลอดนะมาเป็นชุดนักบินตลอด
2: ส่วนพระองค์มาก
1: ส่วนพระองค์มากเลย
2: เหมือนมาทรงงานแบบไม่ได้มีพิธี
1: ไม่มี
2: พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมาตรวจงานตลอด
1: มาตรวจงานนะมาตรวจงานคือมาด้วยพระองค์เองกับที่ว่าทรงเลขามาตีหนึ่งท่านส่วนใหญ่จะมาห้าโมงเย็น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคือมาเหมือนกับที่อย่างที่ทราบนะว่าท่านชอบซ้อมขับเครื่องบินเนี่ยนะขับแล้วก็มานี่เลยน
2: ะ
1: อย่างนี้ตลอดนะคือทิศคำว่าเข้าเฝ้าก็คือ
2: ส่งมาตรวจงาน
1: มารายงานนะท่านเราก็ไปรายงานท่านก็มาตรวจงานมาตรวจงานมากกว่าไม่ได้เป็นพิธีอะไรเลยไม่มีเลย
2: แต่เรียกว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยตลอด
1: นั่น
2: ตรงไม่ใช่แค่ตรวจงานแต่ว่าตรงไหนไม่ดีตรงไหนนี่คือ
1: ต้องนั่นนะ
2: แก้ตลอดใช่ไหม
1: คะแก้ตลอดนะทีนี้ตอนแรกคิดว่าพิธีจะเปิดหลังจากวันที่10มกราคม39แล้วคิดว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมาบรรจุจริงๆคือปี2544อีกตั้ง5ปีนะอีกตั้ง5ปีเพราะระหว่างนั้นก็เลยแต่งกันอยู่เลยเรียกว่าทำไปทั้งป
2: ีแต่งแล้วแต่งให้ดีที่สุด
1: สวยตรงนั้นนิดเนี่ยจนเรียบหมดเนี่ยเมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี้เมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี
2: ้
1: คือตอนหลังเจียทิ้งหมดแล้วตรงไหนเป็นง่ายนิดหน่อยเจียหมดเลยเรียบสวยมาก
2: จริงค่ะ ส่วนตรงสีทองๆนี่คือวิธีการทำยังไงนะคะ
3: สีเราซ้อร่องร่องที่เห็นบนหน้าผาเส้นสีทองนะจริงๆก็ประมาณ90เซนบ้างเมตรหนึ่งบ้างครับคร
2: ับ
3: หลังจากที่ซ้อร่องจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหินมันกลืนก็ไม่เห็นองค์พระชัดเจนไม่เห็นองค์พระชัดเจนและสวยงามเหมือนที่ตั้งใจไว้ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์ท่านก็มีรับสั่งให้ไปเอาโมเสกทองที่วัดพระแก้วครับแบบเดียวที่ให้วัดพระแก้วซึ่งสั่งมาจากอิตาลีครับเอามาปะไปบนหินหินนี่มันจะลึกประมาณ10เซนนะครับแล้วก็ตอกหมุดยึดขึงเพื่อไม่ให้มันพังลงแล้วเทปูนเทกาวแล้วก็เอาโมเสกทองปิดลงไปทุกอย่างก็ใช้เป็นวัสดุที่พิเศษนะครับที่สำหรับใช้กับกลางแดดกลางแจ้งกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะทอกทูลข้าวถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับแต่ว่าละที่พระองค์ทรงขอสิริราชสมบัติครบ50ปีในปี2539แต่การก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันจริงๆก็ประมาณ2544ครับ44เพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับคณะกรรมการเราก็เตรียมการเอามาบรรจุให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะทูลเกล้าถวายครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุมันอยู่ตรงกลางพระอุราของพระพุทธรูปเราเจาะหินตรงนั้นประมาณเมตรคูณเมตรลึกเมตรหนึ่งแล้วเอาโถของพระบรมสารีริกธาตุใส่ไว้นั้นเอาหินปิดไว้อย่างเดิมในวันที่16ธันวาคม2544ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จแทนพระองค์มารับโครงการนี
2: ้ครับ
3: ผมก็ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้2ต้นครับต้นนี้ท่านปลูกแทนบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านปลูกต้นนู้นด้วยพระองค์เองเพราะนั้นก็ต้นไม้นี้ก็อายุ23ปี
2: 23
3: ปีครับ
2: ค่ะเป็นต้นศรีมหาโพธิ์คู่กัน2รัชกาล
3: 2รัชกาลครับก็จะขอเรียนว่าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์นะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งเมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชประสงค์และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวรัชกาลที่9นะครับผมก็ค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับองค์ท่านเพราะเป็นราชองครักษ์เวรมาทั้ง10กว่าปีนะครับ12ปีก็ผมเห็นว่างานนี้เป็นงานที่พระองค์ท่านตั้งใจมากๆเสด็จบ่อยมากแล้วก็ทรงแก้ไขอะไรด้วยพระองค์เองอย่างตั้งพระทัยจริงๆนะครับเพราะนั้นก็จะเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะยิ่งพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคณะกรรมการบรรจุที่พระอุระซึ่งพวกเราชาวพุทธเราก็เชื่อกันว่าใครได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เหมือนได้เป็นบูชาพระพุทธเจ้าตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างซึ่งท่านที่ใดที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาสักการะครับ
2: พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ไม่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
0: หลังจากโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เสร็จสมบูรณ์และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับมูลนิธิพระรัตนตรัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานมูลนิธิพระ รัตนตรัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม

0: าสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ธรรมะและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547
1: ขอเจริญพรมือที่พระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนและเผยแผ่เกียรติคุณของชาติพระพุทธศาสนาและสถาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความรู้รักสามัคคีระหว่างชนในชาติเพื่อเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาให้แผ่ไปสารไปทั่วประเทศไทยตรวจถึงในนานาประเทศทั่วโลกด้วยเพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการการสารนักศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนการสารนักกุศลต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคมตรอดถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงามและเพื่อความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆด้วยพรมูลที่นี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2547เพื่อก็ตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในช่วงนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นอาจารย์มีความมุ่งมั่นอยากจะให้มีสื่อเสียงและภาพด้วยเพราะว่าที่แล้วมาเรามีแต่สื่อในการเทศการสอนและการพิมพ์แต่สื่อเสียงมาถึงวิทยุสถานีโทรทัศน์นี่ในทางพระพุทธศาสนาเรายังขาดอยู่ว่ามีความดำริเริ่มมานี่ยาวนานแล้วอาตมาเป็นพระรูปแรกที่มีความมุ่งหมายที่อยากจะให้มีสื่อเสียงและก็สื่อภาพออกมาทางเป็นในด้านโทรทัศน์เพราะเราเห็นในนานาอารยประเทศเขามีสื่อทางด้านเสียงหมายถึงวิทยุแล้วก็ในทางภาพโทรทัศน์แล้วก็เลยนำความถวายพระพรสมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยแล้วก็ทรงให้การสนับสนุนเพราะนั้นมาก็เลยขอให้โครงการนี้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์แล้วก็พระองค์ก็เสด็จมาเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ขึ้นที่วัดยานนาวาดังที่กล่าวแล้วบังเอิญปีดังกล่าวนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี6รอบพระเกียรติ2พรรษาก็เลยทูลให้ทรงทราบและทรงพระบาทสมเด็จพระเมื่อยังทรงดำรงท่านอนุสรเป็นพระบรมโอรสาธิราชจึงบอกว่าผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ให้ทูลกระหม่อมแม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงได้นำความนี้ถวายพระพรแล้วก็มาก็เลยได้ผู้ให้การสนับสนุนมีหลายท่านทั้งในภาคเอกชนทั้งในภาคทางหน่วยราชการด้วยก็มาร่วมมือช่วยกันจัดขึ้นแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาดูมันจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุแห่งแรกที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดให้เท่าที่ทราบเนี่ยคือมามีมูลนิธิอยู่ในพระราชูปถัมภ์มี2มูลนิธิมูลนิธิพระรัตนตรัยนี่มูลนิธิ1ก็ได้รับการยกเว้นภาษีโดยพระมหากรุณาธิคุณและมูลนิธิที่2คือมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษาโดยพระราชทานหมายถึงคืออยู่ในพระราชูปถัมภ์เหมือนกันมาทำงานทางด้านนี้ก็เลยไปเกี่ยวข้องไม่เฉพาะ

าะในเรื่องการเผยแพร่การสื่อต่างๆนี่เท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์ในด้านน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือประชาชนเจ็บป่วยรวมถึงในเรื่องโควิดที่แล้วมาก็เหมือนกันรวมอยู่ในเดียวกันพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำนี่มีเยอะมากมายยิ่งตั้งแต่โน้ตั้งแต่ยังพระองค์ท่านยังดำรงทรัพย์ดวงท่านเป็นพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎากุมารเนี่ยก็ทรงเสด็จไปทำนู่นทำนี่ได้ใหญ่บางอย่างเนี่ยที่เราไม่เข้าใจองค์ท่านปิดทองหลังพระเยอะบางทีเราไม่รู้พระองค์ท่านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทางด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ไทยทั้งมวลและในฐานะเป็นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎาชกุมารขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาพร้อมพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระพิตรพระสมภารเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จบรมพิตรพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาได้เวียนมาบรรจบในปีนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตน์ไตรและพระราชกุศลที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาได้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระใหญ่เป็นปฏิภรณ์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระพุทธราชสมภารเจ้าให้เจริญศรีสวัสดิ์วิพัฒนมงคลด้วยศรีสวัสดิ์วิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นชัดชัยมงคลแก่พระสงฆ์นิกรไทยสืบไปชั่วกาลนาน

ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระราชพงศาวดารและกฎหมายตราสามดวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชประเพณีโดยทรงโปรดให้มีการรวบรวมและชำระพระราชพงศาวดารเช่นพระราชพงศาวดารฉบับจุลศักราช1145พระราชพงศาวดารฉบับจุลศักราช1157พระราชพงศาวดารที่ทรงโปรดให้ชำระนี้ได้เป็นรากฐานในการสืบค้นเรียบเรียงประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังทรงโปรดให้รวบรวมชำระพระราชกำหนดกฎหมายเก่าและตราพระราชกำหนดใหม่ใช้เป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองโดยในการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของกฎหมายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นประธานในการชำระกฎหมายนี้ด้วยพระองค์เองทรงโปรดให้อารักษ์เขียนไว้ในสมุดข่อยเป็นฉบับหลวงจำนวน3ชุดและทรงให้ประทับตราพระราชสีพระโคจสีและบัวแก้วไว้บนปกจึงเป็นที่มาของคำเรียกกฎหมายตรา3ดวงได้ประกาศใช้เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2347ตราพระราชสีเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีที่สมุหนายกบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือตราพระโคจสีเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาเสนาบดีที่สมุหพระกลาโหมบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ตราบัวแก้วเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาโกษาธิบดีบังคับบัญชาหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งนี้การกำกับการปกครองราชธานีทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์กฎหมายตราสามดวงนับเป็นประมวลกฎหมายที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่สมบูรณ์ฉบับหนึ่งของโลกกฎหมายตราสามดวงได้เป็นกฎหมายหลักของประเทศที่ใช้บังคับมาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นระยะเวลานานถึง103ปี

ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระพุทธบาทสระบุรีคตินิยมการทำรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อบูชาด้วยความเชื่อว่าได้บูชารอยพระบาทที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยแต่ครั้งโบราณการทำรอยพระพุทธบาทคู่มีลักษณะเหมือนจริงบ้างมีรอยสลักมีภาพความหมายแทนพระพุทธองค์บ้างโดยทำตามอย่างโบราณของอินเดียและศรีลังกาดังได้พบรอยพระพุทธบาทในสมัยสุโขทัยที่เมืองศรีสัชนาลัยรอยพระพุทธบาทสระบุรีมีตำนานการค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมว่ามีพระสงฆ์ไปไหว้พระพุทธบาทเมืองลังกาได้ทราบว่ามีพระพุทธบาทอยู่ในเขาสัจจพันธ์บรรพตกรุงศรีอยุธยาจึงได้กลับมาและถวายพระพรให้ทรงทราบจึงทรงโปรดให้ไปค้นหาและพบว่าตรงกับรอยพระพุทธบาทที่พระสงฆ์ได้ไปถวายพระพรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทและได้เสด็จไปนมัสการด้วยความเลื่อมใสพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาได้ปฏิสังขรณ์มณฑปอย่างประ

นี่สวยงามและได้มีพระราชนิยมเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีในงานเทศกาลพระพุทธบาทเดือน3และเดือน4เมื่อครั้งพม่าล้อมเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2310พระพุทธบาทสระบุรีได้ถูกทำลายมีผู้ไปลอกทองที่หุ้มพระมนตบลอกแผ่นเงินปูลาดพื้นเสียหายสุดโทรมมากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้บูรณะไว้บ้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเป็นแม่กองขึ้นไปปฏิสังขรณ์มนตบพระพุทธบาทให้สวยงามดุจเดิมมีความบันทึกในพระราชพงศาวดารเป็นพระเกียรติยศว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชพระวรราชเจ้าทรงมีพระราชศรัทธายิ่งทรงพระอุตสาหะด้วยกำลังพระราชศรัทธาเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาททรงยกตัวลำยองเครื่องบนพระมนตบตัวหนึ่งด้วยพระหัตถ์ขึ้นประดิษฐานเหนือพระอังสาทรงแบกด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินไปตามทางให้ตั้งขาหยั่งและพระพลายกที่ประทับไปตามระยะมันคาจนเท่าถึงเขาพระพุทธบาทด้วยอำนาจกำลังพระราชศรัทธาทรงมีพระมหาอุตสาหะมิได้คิดแก่ลำบากพระวรกายหมายจะให้เป็นบุญโกฏฐาสะพระราชกุศลอย่างยิ่งและจะให้เป็นเกียรติยศปรากฏในแผ่นดินสืบไปการปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทในครั้งนั้นเป็นการใหญ่ที่ต้องทรงพระราชอุตสาหะให้ช่างทุกฝ่ายดำเนินการด้วยความประณีตทุกส่วนทั้งงานเครื่องไม้งานหุ้มทองคำงานประดับมุกงานลงรักปิดทองงานประดับกระจกพระมนตบใหญ่และทำพระมนตบน้อยกั้นรอยพระพุทธบาทเสาทั้ง4ภายในพระมนตบใหญ่กับทั้งเครื่องบนและยอดพระมนตบล้วนเป็นแผ่นทองคำหุ้มทั้งสิ้นการสถาปนาพระมนตบพระพุทธบาทใหม่แล้วสำเร็จบริบูรณ์ดังนี้ได้สะท้อนถึงความผูกพันของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากับพระพุทธศาสนาและปวงประชาอาณาราษฎรโดยหมายให้เกิดสัพพสิริมงคลและความร่มเย็นผาสุขตลอดไป

ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์พระอารามแห่งสรรพศาสตร์สยามวัดโพธิ์พันโพธิ์ครั้งพระผจญมารพ่อโพร่มอาจทศพลอยู่เกล้าทรงพระสถานนหนุนพุทธศาสนาจับก่อการอิดเร้าเร่งล้ำเร็วเหลือวิหารสี่ทิศทั้งอุโบสถพระระเบียงหลังย่อเลี้ยวพิหารหากเห็นคดคือฉากช่างแห่มาลกะดาบทเอี้ยวอัดพลิ้วแพลงกายจากโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนี้มีเนื้อความถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งทรงพระราชศรัทธาให้ปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งหนึ่งเรียกชื่อในครั้งนั้นว่าวัดโพวัดโพหรือวัดโพธารามเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังด้านทิศใต้เมื่อปีพุทธศักราช2336พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรวัดโพธารามซึ่งชำรุดปรักหักพังเป็นอันมากทรงมีพระราชศรัทธาจะสร้างให้งามบริบูรณ์ทรงโปรดให้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอารามด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งแต่การซื้อมูลดินปรับที่สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ล้อมด้วยกำแพงแก้วพระระเบียงชั้นในชั้นนอกพระประธานในพระอุโบสถเชิญจากวัดศาลาสีนาคหรือวัดคูหาสวรรค์ปฏิสังขรณ์แล้วถวายพระนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรทรงพระราชศรัทธาถวายผ้าทรงสีทับทิมชั้นในและผ้าตาดชั้นนอกในสมัยรัชกาลที่4ทรงโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาประดิษฐานถือเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่1ในเขตพุทธาวาสยังมีสิ่งที่ทรงโปรดให้สร้างไว้แต่สมัยรัชกาลที่1ที่ศาลารายเขียนเรื่องพระชาดก550พระชาติและตำรายาทรงพระราชดำริให้ทำรูปฤาษีดัดตนเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ราษฎรทั้งหลายได้มาศึกษาเพื่อบำบัดโรคภัยต่างๆต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ทรงโปรดให้ปรับปรุงหล่อด้วยโลหะผสมเพื่อให้มีความมั่นคงถาวรนับเป็นตำราแพทย์แผนไทยที่ได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ทำตึกกุฎีสงฆ์หอฉันหอสวดมนต์ศาลาต้มกระผ้าสระน้ำสงฆ์การปฏิสังขรณ์วัดโพธารามใช้เวลา7ปี5เดือน28วันจึงสำเร็จลุล่วงทรงโปรดให้ทำการสมโภชแล้วถวายพระอารามแด่พระสงฆ์ที่ทรงอาราธนามาสถิตเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสโดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามสวยงามประจำกรุงรัตนโกสินทร์ที่กวีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ผู้เคยบวชเรียนเป็นสามเณรอยู่ณพระอารามแห่งนี้ได้พรรณนาไว้ในบทกลอนนิราศพระแท่นดงรังโอ้วัดโพเป็นวัดกษัตริย์สร้างมิโรยร้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมจารึกสรรพศาสตร์วิชาการหลายแขนงและเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์พระศรีสรรเพชฌดายานและพระพุทธรูปโบราณจากพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจากป้องกันขอบขันทสีมาจากรักษาประชาชนและมนตรีหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนจนสำเร็จเรียบร้อยสมดังพระราชปณิธานแล้วนั้นได้มีพระราชศรัทธาให้เชิญพระพุทธรูปสำคัญที่เคยเป็นที่เคารพสักการะของสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและประชาชนมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชำรุดถูกทอดทิ้งในป่ารกร้างมาบูรณะให้งดงามบริบูรณ์และโปรดให้ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระวิหารทิศศาลาการประเรียนพระวิหารคต

และพระระเบียงโดยเฉพาะพระศรีสรรเพชรดายานพระพุทธปฏิมากรสำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่ประดิษฐานณพระวิหารพระศรีสรรเพชรพระอารามในพระราชวังหลวงเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์มาแต่ก่อนและเป็นพระพุทธปฏิมากรล้ำค่าอย่างประมาณมิได้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระศรีสรรเพชรดายานถูกพม่าเผาลอกเอาทองคำหุ้มองค์พระพุทธปฏิมากรทำให้เสียหายหนักและทรงมีพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่แต่ได้รับการถวายพระพรว่าชำรุดเกินกว่าจะปฏิสังขรณ์ได้ดังเดิมจึงทรงโปรดให้เชิญไว้ในพระมหาเจดีย์พร้อมด้วยพระบรมธาตุและพระเขี้ยวแก้วสามองค์แล้วพระราชทานนามพระเจดีย์ตามนามพระพุทธปฏิมากรว่ามหาเจดีย์ศรีสรรเพชรดายานในการบูรณะพระมหาเจดีย์องค์นี้เมื่อพุทธศักราช2531ได้พบปูชนียวัตถุที่ทรงโปรดให้บรรจุไว้แต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเช่นลานทองจารึกพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ลานเงินจารึกปัจจยาการหีบพระธรรมทาทองลงยาพานเงินชุบทองพระกรัตทองคำโกดเงินลงยาเบญจาจำลองพระสังกัจจายและพระพุทธรูปบุเงินอีกส่วนหนึ่งพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชรดายานองค์นี้ประดับกระเบื้องเคลือบสีเขียวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่หนึ่งและยังมีพระมหาเจดีย์นิลกธรรมกรกนิทานประดับกระเบื้องเคลือบสีขาวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สองพระมหาเจดีย์มุตปัตตบริขารประดับกระเบื้องเคลือบสีเหลืองเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สามองค์สุดท้ายประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวหรือสีน้ำเงินเข้มมีนามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้ก่อนเสด็จสวรรคตว่าต่อไปในรัชกาลหลังอย่าให้เอาเป็นแบบอย่างที่จำเป็นจะต้องสร้างพระเจดีย์ประจำรัชกาลในวัดพระเชตุพนต่อไปเลยเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง4รัชกาลแต่แรกนั้นได้เคยทรงเห็นกันทั้ง4พระองค์จึงควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกันต่อไปดังนั้นการสร้างพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลจึงได้ยุติลงแต่นั้นมานอกจากพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาล4พระองค์แล้วพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทํานุบำรุงวัดพระเชตุพนให้สวยงามบริบูรณ์สมดังเป็นพระอารามประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาผัดเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำต่ำ

มชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

การความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือ AI เริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ทักษะความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การกำหนดนโยบายการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและแรงงานในอนาคตแรงกระตุ้นนี้เองนะคะที่ทำให้สถาบันการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเสริมทักษะความชำนาญใน

ต่างๆให้ผู้เรียนมากขึ้นด้วยและเป็นอีกครั้งนะคะที่ทางรายการได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทำให้เรามองเห็นการ

0: คุณภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเราไปติดตามกันนะคะว่าวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเขาปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเนี่ยมีข้อน่าได้เปรียบหลายๆที่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งมี MOU กับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งทั่วประเทศนะคะที่ส่งนักเรียนไปฝึกงานเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยคืออุตสาหกรรมนี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองพอเรียนรู้ร่วมกันไม่พอนักเรียนถูกส่งไปฝึกที่โรงเรียนที่สถาบันประกอบการก็ได้ความรู้และได้ทักษะจริงๆเพราะเป็นนักเรียนช่างใช่ไหมคะก็ต้องแฮนด์ออนก็คือถึงมือการถึงลูกถึงคนนะคะใช่ไหมคะเราก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ร่วมกันกับทางสถานผู้ประกอบการให้ได้และ3นักเรียนก็ได้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงสามารถส่งเสียตัวเองให้เรียนต่อได้แล้วก็เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นะคะทฤษฎีปฏิบัติและเงินสนับสนุนที่เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่นี่นะคะมีปรัชญาหลักก็คือโรงงานในโรงเรียนนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนออกไปฝึกงานข้างนอกแต่ที่นี่เนี่ยท่านผู้อำนวยการที่ผ่านมาหลากหลายท่านเนี่ยมีปณิธานที่จะสร้างโรงงานในโรงเรียนคือนำสถานประกอบการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเช่น Queen in Coffee หรือ Queen Cafe นะคะที่วันนี้เราใช้เวลาอยู่มากอยู่ตรงนี้เราถ่ายทำเราก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะเปิดร้านกาแฟไม่ใช่แค่ชงกาแฟเป็นไม่ใช่แค่รู้สูตรกาแฟแต่ต้องรู้ทักษะพาณิชยศาสตร์รู้ทักษะบัญชีรู้จักการทำสต็อกรู้จักงานบริการแล้วงานร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนต่างๆหลากหลายภาคส่วนระยองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสมีความฝันของผู้บริหารหลากหลายท่านที่ให้กับระยองไว้ว่าเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาท่านวีระชัยสมบัติกำไรก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองที่จะสามารถสร้างผู้นำทางการค้าผู้นำช่างผู้นำผู้สถานประกอบการเข้ามาตอบโจทย์EEC คือไม่ใช่แค่ทำสร้างป้อนโรงงานแต่เรากำลังสร้างผู้นำที่มาสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างจากที่อื่นๆที่ยังตอบโจทย์กับโรงงานอยู่ที่ยังอยู่ในห่วงโซ่ของการป้อนคนเข้าโรงงานแต่ว่าที่นี่เนี่ยก้าวกระโดดไปแล้วต้องการสร้างคนให้เป็นเจ้านายตัวเองและสานต่อกับงานในโรงงานและก็ภาคส่วนต่างๆที่รัฐนำเข้ามาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงต่อกัน

หลักๆครับเพื่อที่เราจะตอบโจทย์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เรียกแล้วติดปากคุ้นหูกันก็คือด้านของ EEC นะครับก็คือเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับสำหรับนโยบายหลักเลยเนี่ยผู้เรียนที่มาเรียนที่นี่ครับจะต้องมีคำว่ามัลติสกิลทำไมถึงใช้คำว่ามัลติสกิลครับในการเรียนสมมุติว่าเราเรียน1เอกวิชาเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นเรียนช่างไฟฟ้าเรียนช่างไฟฟ้าช่างเดียวไม่ได้ครับในยุคสมัยนี้ในยุคที่มีการดิสรัปที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยผู้เรียนที่เรียนที่นี่จะต้องมีความรู้หลากหลายที่เราเรียกว่ามัลติในเมื่อมัลติเนี่ยรวมหลากหลายเข้าด้วยกันแน่นอนครับต้องเรียนหลายวิชาจึงเปิดให้เขาได้เรียนระยะสั้นในสาขางานอื่นด้วยเขาเรียนช่างยนต์อย่างเดียวในเมเจอร์ช่างยนต์อย่างเดียวแต่เขาอาจจะต้องมาเรียนจักรยานยนต์เบื้องต้นให้เขาสามารถที่จะซ่อมบำรุงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของจักรยานยนต์ได้เองเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาหรือแม้แต่การจะติดตั้งแอร์ง่ายๆที่สามารถที่จะเรียนในช่วงของ3ปีปวช.หรือว่า2ปีปวส.เขายังออก

ไปรับงานในการติดตั้งการล้างแอร์ในหมู่บ้านของเขาในเขตพื้นที่เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนในขณะที่กำลังเรียนอยู่ได้ด้วยครับนั่นเป็นที่ไปที่มาครับที่เรามีการเรียนการสอนที่เรียกว่าระบบวิวนะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับระบบวิวเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงเรียนเป็นโรงงานหรือโรงงานเป็นโรงเรียนนะครับที่เห็นในสถานศึกษาเราเนี่ยจะมีร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็สถานที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์เหมือนกับภายนอกแบบนี้คือโรงงานในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนครับที่อาจจะแน่นอนว่าเกิดความเบื่อหน่ายในชั้นเรียนมาเจอของจริงซิว่าเป็นยังไงมาเจอผู้ให้บริการผู้มาใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจริงๆการประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องมีวิธีการทำยังไงอันนี้แหละเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับของการเรียนแล้วมีรายได้เรียนแล้วมีงานทำครับนโยบายนี้จึงเกิดเป็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะเนี่ยออกแบบมายกตัวอย่างง่ายๆครับว่า1สาขาวิชาหรือ1แผนกวิชาคุณจะต้องมีตัวอย่าง1ธุรกิจที่ทำแล้วต้องประสบความสำเร็จเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เด็กครับว่าการที่จะมาเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้นะจะต้องมองให้ออกว่าจะไปประกอบอาชีพเนี่ยจะไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการจะต้องจดทะเบียนทางการค้าจะทำยังไงเป็นร้านค้าเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ว่าคุณจะเรียนสายพาณิชย์บัญชีตลาดการจัดการหรือคุณจะเรียนสายช่างช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมอะไรก็ตามคุณต้องเรียนในเรื่องของการพาณิชย์ไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเราจะไปลงทุนยังไงจะไปประกอบอาชีพยังไงการขาดทุนจะต้องแก้ยังไงแหล่งเงินทุนทำยังไงเราจะสามารถเข้าไปสู่กรอบของนโยบายของส่วนกลางที่เขามีให้เราว่ามี SME ให้กู้นะวิธีการทำยังไงแล้วจะตอบโจทย์เพื่อที่จะหาทุนแล้วก็ใช้หนี้เขาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบนี่เป็นส่วนหลักที่เราสอนให้กับผู้เรียนครับถ้าเป็นหลักเลยนะครับที่เห็นในช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือร้านกาแฟนะครับที่เรานั่งทานข้าวกันแล้วก็ศูนย์บริการยานยนต์ทั้ง2ส่วนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเมื่อประสบความสำเร็จจะมีรายได้ครับมีรายได้ที่เป็นผลกำไรโดยการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับซึ่งให้งบประมาณเรามาเพื่อประกอบเป็นการเรียนการสอนเมื่อได้ผลกำไรครับเราจะสามารถแบ่งผลกำไรนั้นเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เรียนครับที่อยู่ประจำศูนย์อาจจะได้มากได้น้อยนั่นขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นให้เขาได้รู้จากการบริหารครับการเช็คสต็อกการที่จะรู้ว่าทำยังไงเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญของศูนย์บ่มเพาะครับจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบแผนธุรกิจเป็นไปได้ไหมจะขาดทุนไหมวางแผนไว้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจนขยายจนเป็นร้านที่ประกอบกิจการสำเร็จโดยนักเรียนนะครับในตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่จริงๆจะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละเดือนนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทนะครับคุณครูผู้สอนจะได้ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 30% ของผลกำไรอีก 20% ครับจะเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยสถานศึกษาตรงนี้มีระเบียบรองรับแล้วก็ออกมาเป็นประกาศของสถานศึกษาทราบโดยทั่วกันรอบสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเยอะมากครับที่ MOU ณตอนนี้ก็กลมๆสัก300สถานประกอบการได้ซึ่ง300สถานประกอบการเนี่ยจริงๆทำไมถึงต้องเยอะเนื่องจากว่าเราเปิดหลายสาขาวิชาที่นี่มีถึง13สาขาวิชาทำให้จะต้องมีสถานประกอบการนะอยู่เยอะคราวนี้เวลาที่เราวางแผนด้วยกันครับเราจะเรียกอันนี้ว่าแผนการฝึกเพื่อที่จะให้มันตรงกับหลักสูตรเราด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการรับวุฒิบัตรทางการศึกษาประกาศนียบัตรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.พอเราออกแบบร่วมกันแล้วที่เราเรียกว่าแผนการฝึกเนี่ยเราก็จะมีการวัดเกรดประเมินผลผู้เรียนด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งสถานประกอบการด้วยตอบโจทย์ทั้งหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนด้วยอันนี้เป็นตัวหลักในเรื่องของการ MOU กับสถานประกอบการผมจะอธิบายถึง2ส่วนของสถานประกอบการไม่ใช่แค่สถานประกอบการที่ร่วมกับเรานะครับอย่างด้านหน้าของร้านกาแฟที่นี่นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของระบบชาร์จไฟฟ้า
ของรถไฟฟ้า EV ที่กำลังนิยมกันอยู่นะครับ

ซึ่งทางสถานประกอบการก็ให้ไอเดียเราดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทาง GPSC นะครับที่ให้งบสนับสนุนเรามานะครับแล้วก็ให้ที่ปรึกษาเรามาแล้วให้เราออกแบบเองครับว่าเราอยากได้สถานีชาร์จแบบไหนอยากได้ชุดฝึกแบบไหนอยากให้ร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างไรเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการที่กำลังจะผลิตรถไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตในส่วนที่2ครับชุมชนที่อยู่รายล้อมตรงนี้ครับเราได้ร่วมกันกับชุมชนด้วยครับตามยุคเก่านะครับยุคที่เราเป็นเด็กเราก็จะบอกว่าวัดบ้านโรงเรียนอยู่ร่วมกันเราได้ร่วมกับชุมชนครับในการพัฒนาเรื่องของวิธีการระยะสั้นให้เกิดอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านนอกอยู่บ้านเฉยๆเหงาจังเลยจะปลูกผักสวนครัวแบบที่ดูผ่านโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าแม่ไม่ไหวที่จะไปรดน้ำให้ลูกรดน้ำให้ตรงนี้เราร่วมกับชุมชนครับในหลายๆเรื่องส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันครัวเรือนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นทางการเกษตรครับอันนี้2 ส่วนที่เราดูแลร่วมกันในพื้นที่ครับ

ในส่วนที่จะเปิดเพิ่มเติมในสาขาที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมแล้วกันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในพื้นที่ของEEC ด้วยนะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกนะครับซึ่งระยองก็อยู่ในนั้นด้วย2สาขาที่ที่นี่ต้องการครับก็คือสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เรียกว่าระบบออโตเมชันนะครับซึ่งสาขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยแผนกช่างยนต์แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์แผนกแมคคาโทนิกแผนกเครื่องกลเครื่องกลก็คือช่างยนต์นะครับก็คืออันเดียวกันแล้วก็ช่างกลโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนในสาขานี้ครับเราได้พัฒนาหลักสูตรให้กลายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าช่างเทคนิคสู่วิศวกรรมก็คือเรียน4ปีโดย2ปีแรกเรียนที่เราครับอีก2ปีไปเรียนร่วมกับอุดมศึกษาเราได้ทำ MOU ร่วมกับอุดมศึกษาครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สามารถถ่ายโอนไลน์วิชาไปหากันได้ครับเมื่อเขาจบใน4ปีหรือ5ปีรวมฝึกงานเนี่ยเขาจะได้ใบประกาศนียบัตร2ใบได้ปวส1ใบแล้วก็ได้วุฒิปริญญาตรีอีก1ใบในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติอีกสาขาหนึ่งครับที่เราเปิดมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในอนาคตแล้วก็ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยคือสาขายานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่นะครับเราก็ได้วางแผนในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าในปีการศึกษาหน้านะครับก็จะเป็นรุ่นแรกที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของตั้งแต่วิธีการสร้างวิธีการซ่อมบำรุงวิธีการที่จะดูแลรักษารวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนรายล้อมตรงนี้ที่มีจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าในพื้นที่

0: เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในทุกๆด้านครับในทุกๆด้านที่ใช้ประโยคนี้ที่ใช้คำนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตครับก็อยากจะฝากส่งไปถึงบุตรหลานท่านผู้ปกครองครับที่กำลังชมรายการนี้อยู่ครับว่าในยุคทุกวันนี้มันย่ำอยู่ที่เดิมไม่ได้หลักคิดที่เป็นหลักเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างตลอดชีวิตเราเทคโนโลยีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนไปรูปแบบที่เคยมีปุ่มไม่มีปุ่มซะละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะใช้ยังไงนั่นเป็นหนึ่งที่เป็นคติประจำใจผมว่าอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเกิดการ disruption มากๆเราต้องเรียนรู้ให้มากๆครับในยุคที่เป็นโซเชียลแบบนี้มีWorld Wide Web ช่วยเราก็คือข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกครับแม้แต่ผมเองแม้แต่ลูกๆที่ฟังอยู่นะครับหรือเยาวชนที่ฟังอยู่ครับการเรียนสายอาชีวะมันคือการเรียนในด้านของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่า24ชั่วโมงตามที่โลกหมุนไปเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับผมเองก็หยุดนิ่งไม่ได้ครับยุคก่อนอาจจะเรียนง่ายหรือยากกว่านี้แต่ยุคนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีก็ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับว่ายังไงซะก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากๆครับในยุคที่โซเชียลมีทั้งความมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในตัวของเขาเองนะครับก็ฝากถึงทุกท่านได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ
1: การที่ประเทศไทย

0: จะสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางหรือเป็นเสือที่พงานในเอเชียและทั่วโลกอาชีวะคือเสาหลักของประเทศไทยเราพูดกันมา50ปีแล้วค่ะว่าสายสามัญเนี่ยจะต้องมี 60% ของนักเรียนที่เรียนจบและ 40% ของนักเรียนที่เรียนจบควรจะมาจากสายอาชีวะแต่เราไม่ถึงเป้าหมายสักทีปีแล้วปีเล่าที่เราพยายามผลักดันการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันมีแค่ 30% ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอาชีวะนะคะปีปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเป้าหมายของประเทศเนี่ยที่ต้องมีอาชีวะเนี่ยคือ 280,000 คนแต่เรามีนักเรียนที่สมัครสิ้นสุดเดือนเมษายนเนี่ยแค่ 90,000 คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวช่องว่างมันยังห่างไกลมากเลยค่ะระหว่างความฝันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรายังต้องการนักเรียนเก่งๆมีฝันมีประกายในตัวเองให้มาเรียนอาชีวะเพื่อสานต่อความฝันให้กับประเทศไทยนะคะเราพูดถึง EEC แต่เราพูดลอยๆเราไม่พูดกับ EECควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนขอย้ำตรงนี้นะคะว่าเราทำหนึ่งในพระราชดำริมาเนี่ยเราไม่สามารถไปได้ทุกที่เราเลือกที่ที่โดดเด่นแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่เราไปไม่ถึงเราอยากจะฝากตัวอย่างดีๆที่เราทำเป็นแรงใจแรงสนับสนุนให้กับนักการศึกษาทั่วประเทศให้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่คุณทำมีคนเห็นมีคนเข้าใจมีคนซัพพอร์ตและประชาชนเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองที่ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อผลิตวิศวะให้ก้าวหน้าให้เป็นวิศวะสร้างชาติ
1: วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะให้มีสมรรถนะสูงโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติค่ะพร้อมยกระดับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปด้วยก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสการให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูล

เก้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25

รกฎาคม 2569 เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริโดยในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวNTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานONETระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการการเรียนการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหา
าสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดปากน้ำวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมท

0: นา
1: เวลา 14:30 น.ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดในแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาการบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569

ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115ทับ1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิสาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสกาลิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิสาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้พระราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวัง

ตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน

0: ป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
1: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
0: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
2: ใฝ่ใจให้ทั้ง
3: นอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใด
0: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
4: ผมจะพยายามครับ
1: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
5: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
6: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
5: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
1: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
4: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาครับจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อที่จะรักษาพระอาการประชวรที่ประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากที่นั่นมีทั้งสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะการแพทย์ที่เรียกกันว่าสปาบำบัดนะครับและนี่เองครับเป็นที่มาของการเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อที่จะรักษาพระอาการประชวรทางพระโลหิตพระหทัยและพระวักกะหรือไตที่เมืองบาดฮัมบวกครับ
0: ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายด้วยสปาบำบัดที่เมืองบาเดนบาเดนของเยอรมนี

0: เป็นเวลากว่า3สัปดาห์จากนั้นต้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกันคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจรักษาพระอาการขณะประทับที่กรุงเบอร์ลินและต่างลงความเห็นว่าพระอาการยังไม่ปกตินักจึงกราบบังคมทูลเชิญไปประทับรักษาด้วยระบบสปาบำบัดอีกครั้งที่เมืองบาทฮอมบวก
1: แพทย์ก็หลายคนก็ได้ทำการตรวจแล้วก็ปรึกษากันก็มีความเห็นว่าสภาพของพระโลหิตและก็เลือดเนี่ยดีขึ้นก็จริงแต่ยังมีจุดบกพร่องที่คิดว่าท่านควรจะประทับรักษาพระองค์ต่อแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องปัสสาวะกับเรื่องการหายใจนะคะแล้วก็ระบบการย่อยอาหารเนี่ยที่คิดว่ายังไม่ดีนะแล้วก็แพทย์จึงแนะนำว่าท่านควรจะเสด็จมาพบผมแล้วก็ให้หยุดพักจริงพักผ่อนจริงๆแล้วก็ตัดโปรแกรมที่จะเสด็จไปเที่ยวเมืองต่างๆออกให้หมดให้ไปประทับพักผ่อนอย่างจริงๆที่บาทุกนี่เป็นคำแนะนำที่เข้ามาในภายหลังและนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ที่บาทโฮมบวกอยู่เกือบ1เดือน
0: ในวันนี้เมืองบาทโฮมบวกยังคงเป็นสถานพักผ่อนตากอากาศซึ่งมีชื่อเสียงเช่นเดิมและเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจบรรดาเศรษฐีนักธุรกิจนักการเงินการธนาคารหลายคนมีบ้านพักและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มีพระราชดำริให้สร้างตำหนักที่ประทับฤดูร้อนที่เมืองนี้จากนั้นบรรดาเจ้านายและเศรษฐีชาวยุโรปต่างก็เดินทางมาพักผ่อนตากอากาศกันเป็นประจำทำให้เมืองบาทฮอมบวกเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นมีคาสิโนและสโมสรชั้นนำด้านการกีฬาและการบันเทิงเกิดขึ้นมากมายที่สำคัญอุตสาหกรรมสปาของเมืองบาทฮอมบวกก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: ที่ทราบแล้วเนี่ยโดยทั่วไปบาทฮอมบวกเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆถ้าจะว่าไปก็ไม่มีอะไรน่าดูนอกจากเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ว่ามีชื่อเสียงเป็นศูนย์กลางของการรักษาตัวพักฟื้นของคนจากที่ต่างๆโดยเฉพาะคนจากประเทศอังกฤษชาวอังกฤษรู้จักบาทโฮมบวกดีมากแล้วก็ เรียกว่า เป็นที่ชมรมของสถานตากอากาศที่ผสมปนเปไปกับการรักษาร่างกายด้วยน้ำแร่ด้วยการอาบและดื่มและดมแล้วก็นวดนะคะก็เรียกว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการรักษาและพักฟื้นร่างกายที่มีชื่อเสียงมามากในสมัยนั้น
0: ที่สถานีรถไฟเมืองบาทฮอมบวกแห่งนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองบาทฮอมบวกและมีพิธีรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติน ี่คือวิลล่าเฟอร์สเตนรูในเมืองบาทฮอมบวกที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับรักษาพระวรกายเป็นเวลา1เดือนตัววิลล่าอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงแรมแกรนด์โฮเทลมีสวนและทางเดินด้านหลังเชื่อมต่อถึงกันห้องที่พระองค์ประทับครั้งนั้นอยู่ที่ชั้น2มองเห็นทิวทัศน์ด้านนอกได้ชัดเจนที่สุด
2: ที่ซึ่งพ่อมาอยู่นั้นเป็นวิลล่าหลังหนึ่งในหมู่แกรนด์โฮเทลเรียกว่าวิลล่าเฟอร์สเตนลูแปลว่าเป็นที่พักของเจ้าวิลล่านี้เป็นที่เอมเปอเรอร์เฟรดริกเคยประทับห ห้องนั่งและห้องนอนบานประตูมีรูปมงกุฎติด
0: สงครามโลกครั้งที่สองทำให้วิลล่าเฟอร์สเตนรูทรุดโทรมไปมากมีการเปลี่ยนมือเจ้าของไปแล้วถึง3รุ่นครอบครัวของคุณโมนิก้าเจ้าของคนปัจจุบันได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2537และหอจดหมายเหตุเมืองบาทฮอมบวกได้ให้ข้อมูลว่าพระมหากษัตริย์จากสยามเคยมาประทับอยู่ที่วิลล่าแห่งนี
3: ้ Und das zeigt sich wenn man so etwas bekommtWir haben geheiratet und haben hier in diesem Haus hinten gewohnt und haben das Haus vorne gesehen. Und wir waren neugierig. Was war das? Wer war? Und dann haben wir festgestellt, zuerst da war Kaiser Wilhelm, der König von Sachsen und ein König, Gulalongkorn. Wer ist das?
4: Ja, das war eine sehr spannende Geschichte. Das war aufregend und wir haben es eigentlich erst durch Bücher erfahren. Es gibt Geschichtsbücher von dem Herrn Grosche, der sehr schön beschreibt, wie der Arzt von Norden den König besucht und warten muss und er etwas unzufrieden war mit dem König. Das wurde sehr genau beschrieben und es hat einfach Spaß gemacht, diesen Dingen auf den Grund zu gehen.
0: การเสด็จพระราชดำเนินมาประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาทฮอมบวกครั้งนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีรับสั่งให้เจ้าชายไอเตลฟรีดิชพระราชโอรสเตรียมการรับเสด็จไว้อย่างพร้อมเพรียงทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
2: การที่มารักษาตัวฮอมเบิร์กนี้ฉันก็เห็นกิริยาเอ็มเปอเรอร์อยู่แล้วว่าชอบแต่ยังไม่คิดเห็นเลยว่าจะโปรดอีมากถึงเพียงนี้สั่งให้ลูกชายคนที่สองคอยรับสั่งให้จัดการรับรองให้รับเหมือนอย่างเอ็มเปอเรอร์เสด็จมา
0: ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงมีเวลาว่างจึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเจ้าชายไอเตลฟรีดริชที่ปราสาทโบราณในเมืองบาทฮอมบวกเป็นการแสดงพระราชไมตรีจิตตอบแทนที่เจ้าชายฟรีดริชได้ทรงจัดเตรียมการรับรองครั้งนี้อย่างดีที่สุดในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าว่าระหว่างประทับที่เมืองบาทฮอมพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้พระองค์เสด็จประพาสเมืองซาลเบิร์กเป็นเมืองโบราณซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่คือภาพถ่ายฝีประหัตจากการเสด็จประพาสเมืองซาลเบิร์กเมื่อ100ปีก่อนรวมทั้งโปสการ์ดอีกจำนวนมากที่ส่งซื้อและพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ
2: เรื่องซาลเบิร์กนี้เป็นที่เอ็มเปอเรอร์โปรดปรานมากด้วยทิ้งรกร้างมาจนไม่มีใครรู้ว่าอะไรเพิ่งมารู้กันขึ้นเมื่อแผ่นดินวิลเลียมที่1ขุดคุยกันบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรจนถึงแผ่นดินเอ็มเปอเรอร์วิลเลียมองค์นี้จึงได้มาก่อสร้างขึ้นให้เห็นเป็นรูปอย่างเดิมจึงได้โปรดปรานนักรู้ว่าพ่อจะมาที่นี่ก็สั่งแล้วสั่งเล่าว่ามีของโบราณควรดูคือซาลสเบิร์กนี
0: ้ซาลเบิร์กเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคอาณาจักรโรมันเกือบ 2,000 ปีก่อนกระทั่งศตวรรษที่แล้วเมื่อดินแดนแถบนี้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2จึงมีรับสั่งให้บูรณะซ่อมแซมสำหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีจะแสดงหลักฐานต่างๆที่ค้นพบในยุคโรมันเช่นอาวุธข้าวของเครื่องใช้เครื่องเงินเครื่องโลหะและกระดูกสัตว์ในพุทธศักราช2548องค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นมรดกโลก

0: ในวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองบาดฮอมบวกนะครับทางการได้เตรียมการรับรองและถวายการต้อนรับเป็นอย่างดีครับรวมทั้งคณะแพทย์ที่ได้เดินทางมาเพื่อที่จะถวายการรักษาแก่พระองค์ด้วยวิธีการสปาบำบัดนะครับซึ่งพระองค์เองก็มีความชื่นชมในคณะแพทย์เหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับในความสามารถและความเอาใจใส่ของคณะแพทย์เหล่านี้ถึงกับตรัสครับว่ารู้สึกมีความสบายเป็นอย่างมาก
1: นี่คือเอกสารทางการแพทย์และใบสั่งยาเมื่อ100ปีที่แล้วปรากฏลายมือชื่อของดร.ฟอน นอร์เดนหนึ่งในคณะแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งได้ถวายการตรวจพระอาการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2450รวมระยะเวลา1เดือนเต็มในพระราชาเทเลขาที่ทรงส่งกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพทรงเล่าว่าพระองค์ได้วางพระราชหฤทัยในความสามารถของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ซึ่งได้จะเตรียมถวายการรักษาด้วยสปาการแพทย์หรือ Medical Spa
2: Wir wissen, dass vor 100 Jahren König Chulalongkorn in Bad Homburg zur Kur war, dass sich von Dr. Norden behandeln ließ auf Empfehlung damals des bekannten Arztes Dr. Grehl.der aus Heidelberg stammte, und dass er in dieser Zeit sich die Umgebung Homburgs angesehen hat, dass er sein Reisetagebuch hier geschrieben hat. Und wir wissen auch, dass er damals bei der Bevölkerung viel Anerkennung und Bewunderung bekommen hat.
1: ขณะนั้นเป็นช่วงที่เมืองบาดฮอมบวกกำลังมีอากาศสดชื่นและเย็นสบายการรักษาพระองค์ในเบื้องต้นแพทย์ทุกคนลงความเห็นว่าควรเสวยพระโอสถที่เรียกว่าดิกิตาลิสซึ่งเป็นยาบำรุงหัวใจที่ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
3: ยาอันนี้คือดิกิตาลิสกระทำให้หัวใจแรงการที่ไปวางยาชนิดในบางกอกเป็นพ้นวิสัยยาไปไม่ถึงกายเสียแล้ววางยานี้ได้แต่เฉพาะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ชำนิชำนาญมากท่านโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายสมมุติให้โปรเฟสเซอร์เกิลเป็นผู้วางผู้ที่จะวางยาต้องเป็นหมอวิเศษแล้วจะกำหนดว่าให้กินกี่วันก่อนไม่ได้วันละกี่ครั้งก็กำหนดไม่ได้จะให้กินต้องตรวจหัวใจทุกครั้ง
4: ยาดิจิทัลิสเนี่ยนะคะจะเป็นยาที่เราถ้าตามคำศัพท์เนี่ยแปลว่ากระตุ้นหัวใจนะคะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยอาจจะกล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแรงทำงานแล้วก็บีบตัวได้ไม่แรงพอนะคะหรือบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเต้นแล้วผิดจังหวะนะคะกลุ่มยาดิจิทัลิสเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบีบตัวได้แรงพอทำให้เลือดส่งไปเลี้ยงร่างกายได้ดีนะคะหรือในกรณีที่เต้นผิดจังหวะเขาก็จะกระตุ้นให้นะคะการเต้นนั้นเกิดจังหวะการเต้นที่ปกติขึ้น
1: ขั้นตอนต่อไปคือการเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาด้วยสปาการแพทย์ที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาดในศูนย์ขนาดใหญ่โรงอาบน้ำนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่1แต่สำเร็จในสมัยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2เป็นโรงอาบน้ำที่เจ้านายในราชวงศ์เยอรมันเสด็จมาเป็นประจำในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านส่งเล่าว่าห้องสงน้ำแรกของพระองค์เป็นห้องเดียวกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2
3: อ่างที่อาบใช้ทองเหลืองอย่างอ่างอาบน้ำธรรมดาน้ำนั้นสีขุ่นๆร้อน33ดีกรีลงอาบแช่เพียงคอน้ำที่มาใช้อาบนี้มีบ่ออยู่ตรงที่อาบน้ำบ่อนั้นลึก ต่ำลงไปกว่าพื้นแผ่นดินทำเป็นเขื่อนรอบชั้นหนึ่งแล้วจึงลงไปถึงบ่อเล็กอยู่ในกลางเวลาอาบขึ้นมาไม่ให้เช็ดตัวเอาแต่ผ้าห่อคลุมพอแห้งก็แต่งตัวแล้วออกไปเดินตากแดดสัก5มินิตเป็นสำเร็จการ
5: Das Kaiser Wilhelms Bad war ein renommiertes Bad für mit einer Fürstensuite und hatte damals etwas ganz Besonderes, was eigentlich typisch war. Es hatte einen weiblichen und einen männlichen Behandlungstrakt. Also die Männer durften nicht in den Behandlungstrakt gehen, wo Frauen waren. Also es waren extra Eingänge. Und die Fürstensuite hat auch einen Eingang. König Chula Longkorn wurde jeden Tag von Dr. von Norden abgeholt und sie gingen gemeinsam durch den Kurpark in das Kaiser Wilhelms Bad zu den Anwendungen.
1: ห้องสงฆ์ที่ทรงเล่าถึงนี้คือห้องทำงานของผู้อำนวยการไกเซอร์วินเฮมบาทคนปัจจุบันและเป็นเพียงห้องเดียวที่ยังอนุรักษ์รูปแบบการตกแต่งไว้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่โดยรอบโรงอาบน้ำมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับอยู่ทั่วไป
6: It changed because it was destroyed in the times of World War II and now the baths, the very heart of this building, it's now my office. Yeah, and I'm swimming there in the paper, no more in the very healthy water. But we have to remember.King Chula Longkorn Rama the Fifth, a lot of pictures from this time, and everybody in Bad Homburg knows where Chula Longkorn, King Chula Longkorn stayed, how long he stayed there, and where was his bath.
1: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าน้ำแร่ที่ไกเซอร์วินเฮมบาดมาจากแหล่งธรรมชาติอุณหภูมิน้ำแร่อยู่ที่ประมาณ 32-33 องศาเซลเซียสใช้เวลาอาบประมาณ10นาทีคุณสมบัติพิเศษของน้ำแร่นี้อยู่ที่ส่วนผสมของกรดคาร์บอนิกซึ่งจะช่วยทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น
3: น้ำนี้เป็นอันได้ความว่ามีคาร์บอนิกแอซิดเป็นเครื่องที่จะสำหรับชักให้โลหิตเดินตามขุมขนเพราะเหตุฉะนั้นหมอจึงต้องตรวจชีพจรว่ากำลังหัวใจจะพอแก่ที่จะต้องการฉีดโลหิตไปทั่วกายหรือไม่น้ำนี้ใช้แก้เลือดเดินตามร่างกายไม่สะดวกอย่างหนึ่งโรคตับอย่างหนึ่ง
4: น้ำแร่กับกรดคาร์บอนิกพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยนะคะอันที่หนึ่งความเป็นกรดของมันเองเนี่ยมันจะช่วยขัดตัวผิวด้วยนะคะขจัดไอ้ผิวที่มันแห้งนะคะออกไปและทำให้คุณภาพของน้ำแร่เนี่ยซึมสู่ร่างกายได้ดีกว่านะคะกระตุ้นให้โลหิตเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพการรักษาจะดีกว่าชนิดที่ไม่มีกรดคาร์บอนิก
1: นอกจากต้องทรงส่งน้ำแร่อย่างสม่ำเสมอแล้วในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าในบางวันคณะแพทย์จะรักษาด้วยวิธีการพอกโคลนตามพระวรกายประมาณ10นาทีต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เย็นหรือร้อนจนเกินไปเป็นโคลนสีเหลืองที่ได้มาจากเมืองอื่น
4: โคลนที่ดีโดยทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างเนียนนะคะค่อนข้างเนียนแล้วก็ประกอบด้วยเกลือธาตุหรือแร่ธาตุต่างๆซึ่งเมื่อนำมาพอกร่างกายแล้วเนี่ยนะคะตามความเชื่อว่าจะมีการแทรกซึมนะคะส่วนหนึ่งก็คือช่วยเรื่องผิวพรรณอันนี้แน่นอนการพอกโคลนนะคะจะเชื่อถือว่าทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับเกลือแร่ธาตุจากโคลนที่เราพอกเข้าไปทำให้โลหิตหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ดีโคลนก็จะทำงานคล้ายๆกับน้ำแร่คือเวลาคุณพอกแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนของอินทรีย์ธาตุนะคะแล้วก็แร่ธาตุแทรกซึมผ่านเข้าไปในร่างกายเราซึ่งอินทรีย์ธาตุแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานของร่างกายดีขึ้น

0: วยในการหมุนเวียนเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองซึ่งโคนค่อนข้างจะบ่งชี้ชัดเจนคือเขาบอกว่าช่วยในการดูดพิษออกจากร่างกายนะคะดูดพวกพิษต่างๆออกจากร่างกายหรือบางครั้งเนี่ยก็จะใช้ในการดูดพิษในช่วงตับนะคะนั่นคือสิ่งที่นิยมใช้กันคือใช้ในการเพิ่มแร่ธาตุแล้วก็ช่วยในการดูดพิษนะคะของเสียออกจากร่างกายค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการรักษาแบบสปาการแพทย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าถึงบรรยากาศของเมืองบาทหอมบวกในฐานะที่เป็นเมืองพักตากอากาศว่านอกจากโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาทแล้วที่นี่ยังมีครัวเฮาส์ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจการประทับที่เมืองนี้เป็นเวลา1เดือนทำให้ทรงมีเวลาบันทึกภาพและสะสมโปสการ์ดต่างๆไว้จำนวนมาก
2: องค์ของที่อาบน้ำก็ต้องมีปาร์คอันหนึ่งมีที่อาบน้ำอยู่ในนั้นสำหรับใครจะไปอาบและเดินได้มีครัวเฮาส์สำหรับที่ประชุมนั่งเล่นแลกินข้าวมีร้านขายของสิ่งละอันพละน้อยแต่ที่เป็นสำคัญต้องมีบันเทิงทัศนาคารสำหรับไปหาของเก่าๆเล่นต้องมีโฮเทลดีๆมีวิลล่าเล็กๆงามๆให้สบายถนนต้องเรียบร้อยสะอาดแต่งเมืองทั่วไปเหมือนอย่างกับเป็นสวนเพราะเหตุว่าเมืองเช่นนี้ย่อมจะไม่ใหญ่โตเหลือเกินรถม้าก็ใช้น้อยคนที่มาอยู่จะไปเที่ยวเตร่ก็เดินโดยมากเพราะหนทางสะอาดสบายต้นไม้ร่มรื่นเหมือนเดินในสวนพ่อได้ตั้งต้นลองเก็บโปสการ์ดที่ฮอมเบิร์กนี้แต่เมืองเดียวว่าจะได้มากน้อยเท่าใด
1: บรรยากาศเมืองบาทฮอมบวกเมื่อ100ปีก่อนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และโปสการ์ดที่ทรงซื้อไว้จำนวนนอกจากนั้นพระองค์ยังได้ทรงฉายพระบรมรูปที่ห้องภาพโฟกแห่งนี้วันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารและชุดสูททรงฉายพระบรมรูปในหลายพระอิริยาบถนอกจากนี้ยังมีพระรูปของพระราชโอรสที่ตามเสด็จไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชสำหรับพระบรมรูปของพระองค์ที่ช่างภาพนำไปพิมพ์เป็นโปสการ์ดจำหน่ายมีคนสนใจซื้อกันมากจนต้องนำไปวางเพิ่มอีกเรื่อยๆแทบทุกวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินผ่านสวนสาธารณะอันร่มรื่นที่เรียกว่าปัวปาร์คในสวนนี้มีบ่อน้ำแร่หลายบ่อหนึ่งในนั้นคือบ่ออลิซาเบธบรูนซึ่งส่งเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน

0: ในสวนนี้มีสนามเทนนิสซึ่งเป็นสนามเดียวกับที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันระหว่างทีมอังกฤษกับเยอรมนีดังภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวนมากและทรงบรรยายไว้สั้นๆในพระบรมฉายาลักษณ์นี้ว่าไปดูเล่นลอนเทนนิสแข่งขันใหญ่ที่สนามในปาร์คให้มกุฎราชกุมารสำหรับข้าราชการดูด้วยเช่นเดียวกับการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟที่สนามแห่งนี้ใกล้กับวิลล่าที่ประทับพระองค์ทรงบันทึกภาพการแข่งขันในวันนั้นและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสโมสรกอล์ฟที่เมืองบาทฮอมบูร์กกราบบังคมทูลเชิญพระองค์เป็นสมาชิกสโมสรด้วยที่อุทยานชาญเมืองบาทฮอมบวกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสวนเลี้ยงกวางและทรงถ่ายภาพกวางที่สวนนี้ไว้พร้อมกับทรงเล่าว่ากวางที่นี่เลี้ยงไว้จนเชื่องมากมีประมาณ60ตัวเศษแต่ปัจจุบันมีจำนวนลดลงเหลือเพียง22ตัวเท่านั้นนอกจากนี้ยังทรงเล่าถึงสุนัขพันธุ์ดัชชุนสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่ได้ทอดพระเนตรและทรงซื้อไว้จำนวน2ตัวว
1: ันนี้เขาพาหมาเตี้ยมาให้ดูเป็นตกลงใจเลี้ยงได้ได้ซื้อไว้ออกจากใคร่ติดๆแล้วลักษณะมันก็ชกลต้องให้หน้ายาวห้องตัวยาวเท้าหน้าแส้นแลแย่ตัวที่พ่อซื้อนี้เป็นสีดำชื่อรูดี
0: ้หลังจากรักษาพระองค์มา3สัปดาห์คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจวินิจฉัยพระอาการอย่างละเอียดอีกครั้งและพบว่าพระอาการทางพระโลหิตพระหทัยและพระอาการหลอดพระวาโยหรือหลอดลมอักเสบหายเป็นปกติเหลือเพียงพระอาการเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตที่แพทย์เห็นว่ายังไม่ปกติดีจึงขอให้ประทับรักษาต่อไปตามเดิมจนครบ1

ในสัปดาห์สุดท้ายของการประทับรักษาพระวรกายนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์พอดีครับได้มีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองขึ้นอย่างสมพระเกียรตินะครับและนั่นเองครับเป็นที่มาของบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์รวมทั้งศาลาไทยณเมืองบาดคอมบวกในปัจจุบันครับในวาระที่ครบรอบ100ปีนี้นะครับทั้งรัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดงานเพื่อที่จะรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมติดตามชมกันนะครับใน100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตอนต่อไปครับ

ู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคลองสองฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ

0: ช่ใช่ปากบางนี่แหละ
1: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางหมอจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิน
0: มันต้องเป็นโคลน
1: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
0: ไม่หินเป็นหินมีช่วงอยู
1: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
0: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
1: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
0: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
1: ค่ะ
0: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
1: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
0: ้
1: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
0: ใช่
1: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
0: คือมันกิน
1: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคไปเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
0: รูออกมันนี่รูที่มัน
1: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
0: ใช่
1: เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
0: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
1: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
0: มันข้าว
1: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอ่ะ
0: ลองลงไปดูอ่ะ
1: ขออนุญาตนะคะ
0: คนนิ่งบังไหมอ๋อ
1: ใช่คือที่ความลื่นที่บังบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมืองนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
0: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบังจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
0: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
1: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
0: ใช่
1: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้โหเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนท์จะลองเป็นคนวาง

0: ลงไปตามรูมันนะ
1: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
2: ใช่
1: ใช่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
2: ยาวดึงมือออกนะ
1: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
2: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
1: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ากลางมือไม่ออกมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออก
2: ได้
1: ไหมโอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินน่ะมันทําให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
2: สงสัยน้ําจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
1: โอเคค่ะตอนนี้น้ําขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ําขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
2: ้
3: บ่วงแรก
2: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
2: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นโฟมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
2: ใช
3: ่แบบนี้คือ
2: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
2: ข้างหน้าบ่วง
3: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันลุก
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำน้ำมันสั่น
1: เพราะมันก่อน
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
2: ไม่ต้องดับควันน้ำมาเรื่อยๆนี่ไปจากกันควันน้ำมาเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียบข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: ไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้เราไปกินหลายทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยังหมดแล้วว
0: ันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวถ้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังกับวัตถุที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
4: แกงขั่ว
0: แกงขั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะ ไทยเยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
4: แกงกะทิอะไรทิ้งกแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
4: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมไปหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
4: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
4: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
4: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
4: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
4: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
4: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
4: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอ
4: ัน
0: นี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
4: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: อู้เยอะเหมือนกันเนาะ
4: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
4: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่ามแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: ของเรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวมันกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกเตแต่ว่าหนัง
1: มัน
0: เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่อร่อยมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่

0: ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตรงใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนแล้วเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยแล
2: ้
0: ว
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดโอ๊ยๆๆเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: แล้วให้แกมาทำไ
0: มก็สาววิ่งออกมาวิ่งแบบบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปไว้ที่แ
4: รกสักทีลืมสักที
5: อมรินทร์ทีวี

0: เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงงานมาตั้ง70 ปีแล้วลูกเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรการบริหารอะไรต่างๆนี้ก็ทรงรอบรู้แล้วก็ได้สร้างประโยชน์เป็นบทเรียนอะไรขึ้นมามากมายนี่พอปี2124ตอนปู่เข้าไปถวายงานเนี่ยพระองค์ท่านได้รับสั่งบอกว่าถึงเวลาจะสรุปได้แล้วแล้วสรุปทุกอย่างที่ทำเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนอยู่ในห้องเรียนใหญ่ๆไม่ต้องย้ายไปเรียนที่ไหนไปที่ไหนปั๊บเนี่ยนะได้เรียนได้ทันทีเลย
1: ท่านไม่เคยทิ้งประชาชนใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกนี่ปรากฏว่าท่านก็เลยสรุป เคยได้ยินคำว่าศูนย์ศึกษาไหมเออนี่ศูนย์ศึกษา

0: นะครับแล้วพื้นที่ภายในซึ่งเป็นสวนผลไม้นี้เราจะไปเริ่มที่ทะเลก่อนสวนทางนิดหน่อยนะไปถึงทะเลแล้วอีกหน่อยจะพาไปเที่ยวบนภูเขาเอาที่ทะเลก่อนเพราะนั้นที่ได้จะแสดงการฟื้นฟูป่าชายเลนทำการอนุบาลผลิตภัณฑ์ปลาขึ้นมายังไงกุ้งยังไงโอ้ถ้าไปแล้วสนุกเลยนะมีการผสมกุ้งด้วยเอาไข่ที่มันอยู่ในกระดองของปูเนี่ยของปูของกุ้งนั้นเอาแค่ออกมาให้มันผสมกันให้มันเป็นเลี้ยงอนุบาลในตัวเล็กๆขึ้นมาพอมันโตหน่อยก็ส่งปล่อยทะเลนะได้เห็นอะไรต่ออะไรมากมายเลยและงานกิจกรรมนี้ตั้งแต่ทะเลพื้นที่ระหว่างแหลมกับบกเนี่ยแล้วก็กินปลาไปถึงบนบกด้วยเพราะนั้นวงจรชีวิตเนี่ยมันจะครบหมดนะเพราะนั้นอีกหน่อยเดี๋ยวอีกระยะหนึ่งถ้าและหลานพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวคุ้งกระเบนกันดีไหม
1: ครับ
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

พื้นที่ในอดีตที่มีสภาพเสื่อมโทรมการเพาะปลูกได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำทะเลเอ่อล้นถึงพื้นที่การเกษตรแหล่งประมงที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดปริมาณลงเพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และช่วยเหลือพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่โดยการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลดูแลให้ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน

ข่าวกูกระเบนไหมเนี่ย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะครับซึ่งรูปแบบตัวนี้เราพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลนะครับอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาซึ่งน้องๆมาตรงนี้เนี่ยพื้นที่ในอ่าวของเรานะครับที่น้องอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่เลยนะครับล้อมรอบไปด้วยแนวป่าเฉลียนที่อุดมสมบูรณ์กว่า 1,300 ไร่ครับที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาครับสำหรับกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ป่าเฉลียนนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ข้าวหลามเจ้าหน้าที่จากงานป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นคนให้ความรู้และพาพวกเราทำกิจกรรมนะครับอ้าวตอนนี้พี่ข้าวหลามมาแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราตามพี่หลามกันไป

0: รู้จักต้นกงกลางไหมครับ
1: รู้จัก
0: กงกลางมีกี่ชนิดรู้ไหม
1: สองชนิด
0: มีอะไรบ้างครับ
1: กงกลางใบเล็กกับกงกลางใบใหญ
0: ่อันนี้เดี๋ยวพี่จะแนะนำนะครับกงกลางใบเล็กก็คือลักษณะของต้นนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีฝักเป็นฝักใบเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นใบใหญ่นะครับลักษณะเขาก็จะแตกต่างกันนะครับดูจากลักษณะของใบใบใหญ่เป็นไง
2: ใหญ
0: ่ใหญ่นะครับใบเล็กก็คือใบเล็กนะครับเขาก็จะมีฝักที่ร่วงหล่นลงมานะครับปล่อยสืบพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักกันนะกลัวเลอะเลียนใช่ไหมครับกลัวไหม
3: ไม่กลัวค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับแต่ว่ากลัวค่ะ
0: เราไปลุยกันเลยไปลุยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักกัน

0: โอ้โหเด็กๆเก็บกันมาได้เยอะแยะเลยนะครับเฮีย
1: พี่จะสรุปให้ฟังเนาะที่เราเก็บเนี่ยเป็นฝักกงกลางอันนี้คือกงกลางใบใหญ่ถูกต้องครับเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะยาว
2: ถ้ากงกลางใบเล็ก
1: ถ้าเป็นใบเล็กเนี่ยเขาก็จะสั้นแล้วก็เล็กนะครับตามชื่อเลยนะครับเมื่อฝักเขาช่วงเดือนเนี่ยเขาจะมีช่วงเดือนประมาณสิงหากันยาเนี่ยฝักเขาก็จะเริ่มติดดอกนะครับประมาณมีนาถึงพฤษภาเนี่ยฝักเขาก็จะเริ่มแก่พอฝักเขาเริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะปล่อยฝักลงมานะครับเขาก็จะหล่นมาตามธรรมชาตินะครับถ้าเป็นดินเลนเนี่ยเขาก็จะหล่นละปักเลยนะครับ
2: แล้วปักมันก็จะขึ้นต่อ
1: ใช่เขาก็จะมีรากแบบนี้ครับเขาก็จะขึ้นรับเป็นใบเลย
2: งั้นเราไปกันเลยค่ะ
1: อ้าวโอเคไปกันเลยการเพาะชำนะครับมาดูนะครับของเราก็ใช้ด้านโคนนะครับเสียบลงไปพร้อมกันนะครับพร้อมกันครับเสียบไปเลย
2: ลึกแค่ไหน
1: ลึกประมาณ10เซนนะฮะประมาณนี้โอเคแล้วก็วางไปที่เดิมเลยครับประมาณเดือนครึ่งนะครับเขาก็จะแตกใบนะครับประมาณ2เดือนเราก็สามารถนำไปแจกจ่ายนะครับนำไปปลูกได้แล้วนะครับผมเอาพวกเราที่เหลือช่วยกันเลยครับเสียบไปเลย
0: ไหวไหมล่ะครับเนี่ยน้องนัชชา
1: ตอนที่เราเพาะชำนะครับเขายังไม่มียอดใช่ไหมจะมียอดเล็กๆใช่ตรงนี้แหละ
3: ตอนที่แหลม
1: ๆใช่ครับอันนี้ประมาณ 4-5 เดือนนะครับเขาก็จะแตกกะแตกใบออกมานะครับ
2: แล้ววันนี้เราจะต้องเอาไปปลูกที่ไหนอะคะ
1: เดี๋ยววันนี้พี่มีพื้นที่ปลูกนะครับเป็นที่ช้างข้ามนะครับชื่อว่าหาดแม่นกแก้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำกล้าไม้พวกนี้แหละไปปลูกที่นั่น
0: เมื่อเราเพาะชำกล้าไม้จนโตแล้วเราก็จะนำมาปลูกเพื่อรักษาระบบนิเวศกันนะครับน้องๆ
1: เราก็มาถึงสถานที่ปลูกแล้วนะครับปลูกป่าชายเลนนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าหาดแหลมแม่นกแก้วนะครับพร้อมจะไปปลูกป่าชายเลนกันยังครับไปกันเลย

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตกัน
1: ครับน้องๆมาจุดตรงนี้เราเรียกว่าธนาคารปูม้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนาะเห็นไหมนี่คือทัศนียภาพของอ่าวคุ้งกระเบนและตรงนี้ที่อยู่ด้านหน้าน้องๆทุกคนอยู่ในกระมังนี่ก็คือปูม้านั่นเองนะครับที่เราจะเขี่ยไข่เขานะครับไข่ของเขาเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือปูม้าที่มีไข่นอกกระรองนั่นเอง
2: แล้วเราจะเขี่ยไข่มันเพื่ออะไร
1: ทำไมเราถึงต้องเขี่ยไข่เขาใช่ไหมลูกเพราะว่าแม่ปูที่มีไข่แบบนี้มักจะถูกจับไปแล้วก็เอาไปต้มเพื่อส่งออกไปต่างประเทศหรือเอามากินดังนั้นแม่ปูพวกนี้จึงไม่มีโอกาสได้เขี่ยไข่เลย
3: ไข่ปูนี่มีสีอะไรบ้าง
1: สีของไข่แม่ปูนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มเล
2: ีย
1: งให
2: ้ดู
1: มันไม่เหมือนกันดูนะครับอันนี้คือไข่สีส้มเหลืองแล้วก็จะมีสีนึงคือสีออกน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีดำแต่อันนี้คือแม่ปูที่ยังมีไข่อ่อนอยู่ไข่จะเป็นสีส้มเหลืองแต่เมื่อไข่ใกล้จะเขี่ยได้แล้วหรือใกล้จะฟักเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดำนั่นเองครับก่อนอื่นน้องๆมาดูวิธีจับแม่ปูนะครับเราจะเอานิ้วชี้ของเราไว้ประมาณนี้นะครับนิ้วโป้งกดบริเวณอกของแม่ปูเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วนี้ครับเนาะง้างตับปิ้งเอานิดนึงหลังจากนั้นพี่เอ็มก็จะเอา
2: แล้วม
1: ัน
2: จะไม่เจ็บหรอคร
1: ับ ไม่เจ็บหรอปึ๊บเห็นไหมพี่เอ็มทำนี้ปุ๊บพี่เอ็มจะค่อยๆครับน้องดูนะครับว่าพี่เอ็มเขี่ยอย่างไรค่อยๆเนาะเขี่ยจากบนลงมาล่างครับปั๊บแล้วสลับขึ้นลงไปก็ได้นะครับเบาๆสะบัดมือนิดนึงเห็นไหม

ันนี้ก็จะหลุดออกไปเป็นเม็ดๆแล้วลองเขี่ยเขาสิหนูต้องเขี่ยอย่างนี้ลูกน้องชายเอามือที่หนักเขี่ยขึ้นลงลูกเดี๋ยวให้น้องลองทำก่อนโอ้โหค่อยๆเขี่ยลูกไม่ต้องกลัวเขาเจ็บมากเพราะนี้ไข่ใกล้จะฟักแล้วเห็นไหมเขาจะเขี่ยง่าย

0: ลังจากที่เราเคลียร์ไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแม่ปูออกไปพักแล้วพี่เอ็มก็จะเอาไข่เนี่ยที่อยู่ในกระมังที่เราเคลียร์นะครับไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำทะเลประมาณ 3-4 ครั้งเก็บเศษกล้ามอะไรออกไปแล้วปุ๊บก็จะเอาไข่ที่เราได้เนี่ยไปใส่ไว้ในถังเพาะฟักประมาณ 1-3 คืนเขาก็จะฟักออกมาเป็นระยะซูเอียหรือที่เราเห็นในแก้วเป็นตัวอ่อนเล็กๆแล้วก็ปล่อยลงเผาคุ้งกระเบนนะครับแล้วเขาก็เจริญเติบโตจนกลายเป็นปูที่เราสามารถจับมาบริโภคได้เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับ
1: เย้
0: เดี๋ยวมาตรงนี้เลยนะครับครับกิจกรรมต่อไปที่พี่จะชวนน้องๆเนี่ยมาช่วยกันทำอีแปะหรือบ้านหอยนางรมนั่นเองนะครับ
2: อีแปะคืออะไร
0: อีแปะก็คือวัสดุหลุมที่เราทำมาจากซีเมนต์ผสมกับทรายแล้วเราก็เอามาหยอดเป็นแป้นแบบนี้กลมๆคล้ายๆกับการทำคุกกี้เนาะหลังจากที่เราหยอดแป้นซีเมนต์กลมๆนี้เสร็จแล้วเอาไปตากแดดไว้ประมาณ1วันมันแห้งปุ๊บมันจะกลายเป็นพวงแบบนี้ก็คือพวงอีแปะหรือวัสดุล่อลูกหอยนางรมซึ่งบางคนถามพี่เอ็มว่าและอันนี้เอาไปทำอะไรหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็คือน้องมองไปที่กระชังเห็นไหมจะมีเส้นเชือกเนี่ยห้อยเต็มหมดเลยอันนั้นคือพ่อแม่พันหอยนางรมลูกเขาจะอะไรครับผสมพันกันเกือบตลอดทั้งปีหลังจากนั้นจะให้อะไรลูกตัวอ่อนของลูกหอยลูกมันก็จะล่องลอยไปตามกระแสน้ำเราก็จะเอาอะไรครับเอาพวงอีแปะตัวนี้ไปแช่น้ำไว้ใกล้ๆหลังจากนั้นตัวอ่อนของลูกหอยจะมาลงเกาะนะครับแล้วเราก็เอาลูกหอยตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในแหล่งที่มีอาหารสมบูรณ์ก็เช่นแพลงก้อนพืชต่างๆว่าไงครับ
3: พี่เอ็มครับแล้วทำไมหอยนางรมอ่ะครับมันต้องมาเกาะตามอีแปะด้วยอ่ะครับ
0: ก็โดยปกติถ้าเกิดเราไม่ทำอีแปะแบบนี้เขาก็จะเกาะตามโขดหินก้อนหินต่างๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรอกแต่อันเนี้ยเราต้องการทำขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมลูกหอยให้เราสามารถนำไปจัดการในการเลี้ยงได้ดีมากยิ่งขึ้นไงหรอกครับ
2: แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำครับผมอยากทำมากแล้วเนี่ย
0: อยากทำแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นอย่าช้าเลยได้เลยครับดูพี่เอ็มทำก่อน
4: เด็กๆรูปทรงมันแปลกๆอยู่นะครับเนี่ย

0: ครับมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะน้องๆได้ทำกิจกรรมทั้งไปช่วยกันปลูกป่าชายเลนเพาะชำก้าไม้ทะเลรวมถึงมาช่วยกันทำบ้านหอยแล้วก็เรียนรู้เรื่องของธนาคารปูม้าพี่เอ็มอยากจะบอกว่าตั้งแต่ยอดเขาลูกจนมาถึงท้องทะเล37ปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้ป่าไม้ถูกทำลายทั้งหมดวันนี้ที่น้องเห็นว่าป่าชายเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ตามภูเขาดูเขียวขจีหรือแม้แต่หญ้าทะเลที่สมบูรณ์ในอ่าวคุ้งกระเบนตรงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ลูกที่ทรงพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาตลอด37ปีและน้องๆมาเรียนรู้ตามแนวความคิดขององค์ท่านมาสานต่อที่พ่อทำพี่เอ็มอยากให้เรานั้นตั้งใจศึกษาสิ่งที่องค์ท่านทำและช่วยกันสานต่อและก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนให้ดีที่สุดแล้วก็ศึกษาเรื่องราวขององค์ท่านแนะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อจะช่วยกันสานต่อที่พ่อทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อบ้านเมืองของเราสืบต่อไปครับ
1: ค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณครับ
3: วันนี้หนูก็ได้มาทำกิจกรรมก็รู้สึกดีใจที่ได้มาและได้มาปลูกป่าชายเลนได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
4: ที่อยู่ตรงนี้ครับก็ได้มาเราได้ทำบ้านให้หอยนางรมด้วยครับเรียกว่าอีแปะครับคือเราสามารถอนุรักษ์หอยนางรมอะไรพวกนี้ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้พันธุ์ของพวกมันนะคะยังอยู
5: ่ความซาบซึ้งเรื่องที่ท่านเนี่ยพอมาทำนุบำรุงป่าชายเลนและทะเลในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตามพระราชดำรินะครับแล้วก็มีเนี่ยธนาคารไข่ปูนะครับที่เขาเพาะพันธุ์ปูม้าครับทำให้พวกเรามีอาหารมีสิ่งอุปโภคบริโภคด้วยครับ
6: วันนี้รู้สึกภูมิใจว่าในหลวงท่านทรงพัฒนาป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ต่างกับที่แห้งแล้งท่านก็ยังพัฒนาให้อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ซึ่งแล้วหนูก็ได้ไปขัดไข่ปูม้าค่ะหนูซาบซึ้งค่ะ
7: ช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณปู่สุเมธกันสักครู่เดียวครับ

0: ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเลพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่30ธันวาคม2524
1: อ้าวไปเที่ยวคุ้งกระเบนมาแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: สนุกก็เปล่า
2: สนุกครับ
1: เล่าให้ปู่ฟังที่มาเจออะไรบ้างทำอะไรบ้าง
2: เอาเลยเอาทีละคนม้าด้วยครับเขี่ยไข่ครับแล้วก็
1: เยอะไหมเยอะไหมในตัวของมันมีไข่เยอะไหม
2: เยอะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองเลย
1: สีเขียวสีเหลืองร่างตารอดมันสูงหรือเปล่าถ้ามันปล่อยในธรรมชาติเนี่ย
2: ถ้าเกิดปล่อยในธรรมชาติจะไม่สูงครับเพราะว่ามนุษย์เราก็เอาแต่จับกินครับ
1: จับกิน
2: เราก็เลยเอาแม่ปูม้าขึ้นมาแล้วเราก็ขูดไข่ของปูม้าออกมาครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวลูกๆโตแล้วเราก็ปล่อยแม่ปูม้าลงทะเลไปก่อนครับเพราะว่า
1: ให้ไปไข่ต่อ
2: เป็นผลผลิตได้ด้วยคร
3: ับ แล้วก็ผมก็ไปทำอีแปะด้วยครับอีแปะคือสิ่งที่ทำให้หอยเนี่ยเอาขึ้นก็คือสิ่งที่ทำให้หอยเกาะขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำเป็นผลผลิตได
1: ้ที่แค่ไปเห็นอะไรบ้างหรือไปทำอะไรบ้าง
3: ก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนก็ปลูกต้นกงกลางค
1: ่
3: ะ
1: เห็นไหมความต้องการของป่าชายเลนยังไงแล้วเป็นต้นไม้ที่แปลกนะเห็นหรือเปล่าต้นไม้ทั่วไปที่เราด้านนี่รากมันลงพื้นแต่นี่มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นมาทำไมอ่ะทำไมมันขึ้นมา
2: เอาไว้หายใจ
1: เอาไว้หายใจเห็นเครื่องดำน้ำไหมเครื่องดำน้ำที่ใส่เนี่ยเขาเรียกชินอเกอร์เป็นเครื่องหายใจลอยเหมือนกันต้นไม้เขาก็ปรับตัวครับแล้วมีรากมาหายใจในอากาศได
3: ้ผมเห็นต้นแสมทะเลครับมันเป็นรากแล้วก็ทิ่มขึ้นมาอย่างนี้ด้วยครับถ้าสมมติผมตกลงไปผมจะโดนทิ่มไหมเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาจะปรับตัวเท่านั้นนะทำให้ชีวิตเขารอดได้เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องปรับตัวนะอย่าไปฝืนอย่าไปทำลายธรรมชาติเราไปอยู่กับพระเจ้าอยู่เราเคยรับสั่งสอนเราไว้นะอยู่กับธรรมชาติให้ได้ที่ต่างฝ่ายต่างอาศัยกันต่างฝ่ายต่างเอื้อกันนะต่างฝ่ายเขาเข้าใจความสำคัญที่กันและกันเราก็จะมีชีวิตอยู่รอดทั้งสองฝ่ายนะพวกธรรมชาติก็อยู่ได้แล้วเราก็อยู่ได้เพราะเราพึ่งพากันนะจำหลักตรงนี้ไว้ให้ดีแก
3: แล
1: ้
3: วในหลวงของเราถึงเอาคุ้งว่าเป็นศูนย์การเรียนรู
1: ้ก็พระองค์ท่านพยายามจะเลือกอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังไว้เนี่ยหรือเวลาสรุปแล้วให้มีห้องเรียนใหญ่ๆพระองค์ก็สร้างห้องเรียนไว้6ห้องด้วยกันและทางเหนือพื้นที่เป็นภูเขามีหุบเขาก็สร้างไว้ที่ห้วยองไคร้แล้วมาที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่สูงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ภูเขาสูงเป็นอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลาบสูงใช่ไหมที่ลาบสูงนี่มันอยู่ดีมันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็อีกแบบหนึ่ง
3: แล้วก็มีวัฒนธรรมไทยอยู่ที่นั่น
1: ใช่
3: เยอะด้วยค่ะ
1: วัฒนธรรม
3: ก็เคยไปมาค่ะ
1: ภาคกลางนี่เป็นอะไรลุ่มแม่น้ำพระยาพื้นที่ก็แบบหนึ่งทางใต้ก็แบบหนึ่งที่เขาอินซ้อนก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละแห่ง6แห่งเนี่ยธรรมชาติลักษณะสิ่งแวดล้อมจะไม่เหมือนกันนั้นคนเราเนี่ยดำรงชีพอยู่ในภูมิประเทศต่างๆต้องเข้าใจเขาต้องหาวิธีแก้ซึ่งจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าหลานมีเวลาดูให้ครบนะดูให้ครบทั้งโครงแข่งจะได้เรียนรู้อย่างมากเลยเพราะนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราเข้าใจทันทีเลยเพราะพระเจ้าอยู่สอนเรานะไปทางเหนือเจอภูเขาสูงจะทำยังไงนะไปอีสานที่ราบสูงจะทำไงพอมาอยู่ภาคกลางน้ำท่วมจะทำไงก็ต้องปลูกบ้านหนีน้ำไม่ใช่ปลูกบ้านเตี้ยๆน้ำมาถึงลังกาเลยก็อยู่ได้ไหมขึ้นไปอยู่บนลังกาไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่กับธรรมชาติปรับตัวได้สอดคล้องกับธรรมชาติชีวิตเราก็เป็นความสุขจะไม่ฝืนจะไปทำลายนะตกลงคุณก็เบนไปดูไปแล้วสนุกจังได้ความรู้ในแง่ของทะเลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะอยู่สอนหมดแต่ละแห่งได้สอนแล้วสอนโดยผ่านการทำจริงด้วยเราเห็นของจริงเลยนะถูกต้องไหมไม่ใช่ปู่มาเล่าให้ฟังเห็นภาพลอยๆนี่จับต้องได้เห็นแล้วมันเกิดผลมาสัมผัสได้เลยอันนี้เป็นเรื่องสุดยอดที่กล่าวมาบอกว่า4,700โครงการ อันที่จริงก็ 4,700 บทเรียนเรื่องสำคัญพวกเราคนไทยก็เรียนรู้ให้มันครบแล้วก็หนีไม่พ้นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่คือชีวิตเราทั้งหมดถูกไหม
0: จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการถูกทำลายและการจับสัตว์น้ำมากเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับราษฎรและได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ดีและออกสู่ทะเลเพื่อขยายพันธุ์และสามารถส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและยกฐานะความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของพืชที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

จริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เดินไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: เว้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้พี่หญิงมันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับบันโอเคยังครับ
0: เอ๊ก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะแต
2: ่
0: คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย

0: คุณหมอบอกอาบันว่าอย่างแรกอาบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อาบันเพิ่งใช
1: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
1: โอเค
0: คุณหมออธิบายให้อาบันหายงงสักทีค่ะ
1: ได้ครับอาบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์อ
1: ยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอาบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอาบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าแล้วอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าไอ้ที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า 1. ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอาบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็รู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
1: ใช่แล้วอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
1: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้น

0: คิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะฉะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้เงินเยอะ
1: โอ้
0: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
1: ไปหมดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: ดีมากสามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เน
1: ี
0: ่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วปุ๊บเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
1: ะคร
0: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มันทำยังไงอะมันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน

0: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
1: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องเกลี่ยคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้นคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาไปต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
1: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
0: ้ค่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
0: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
1: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
0: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
0: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
1: แน่นอน
0: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
1: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
0: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
0: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
1: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
0: จะไม่เป็นอีกเลย
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงาน

0: านมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่อยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึ

0: คุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันน
1: ะ
0: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่ง
1: แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอค่ะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค่ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคุณหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิฐสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
2: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.

1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาติเนี่ยนะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่สองตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีหาที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงเราก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะพ่อบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่

0: ก็บอกว่าผมทําได้อยู่ก็เลยบอกงั้นทําแล้วพอพี่เค้าเริ่มทําค่ะมีปัญหาเค้าก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนนึงอ่ะนําไปก่อนแล้วพอทําได้ก็จะตามกัน
1: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
2: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
1: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
2: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณอาทิตย์แล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือสองเดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
1: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเหลี่ยได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะปิ่นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับนี่เขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดิปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูหมดจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ
1: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
0: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเจ็ดถึงเก้าโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมาเกาะเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกประเมินสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่หนึ่งคืนก็มาเอาแต่น้ำ

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักข้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศมันจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ลองทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก

0: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านเป็นจุดเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากการว่ามันปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอยู่หมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100 คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
1: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัฐแต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีดังความฝันของเธอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการ

0: การอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เวลามองภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศคุณนึกถึงอะไรครับจากตอนก่อนๆเราเคยได้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทำงานในแต่ละภาคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆแล้วหากพูดถึงภาคใต้บ้านเกิดของผมล่ะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาอย่างชัดเจนทั้งยังอยู่ห่างไกลสุดด้ามขวานทำให้การพัฒนาจากส่วนกลางไปถึงได้ยากขึ้นพระองค์ท่านจะทรงทำงานในพื้นที่นี้อย่างไร

ทราบไหมครับว่าในอดีตคนไทยเชื้อสายมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับเขามองว่าตัวเองเป็นคนมาลายูถึงเรียกในหลวงรัชกาลที่9ว่ารายอซีเยรายอก็แปลว่าราชาซีเยก็แปลว่าสยามนะครับคือนั้นหมายถึงว่าพระราชาของประเทศสยามนั่นเองครับจากมุมมองที่ห่างเหินนะครับความรู้สึกจะต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่พูดภาษามาลายูนะครับจะสื่อสารก็ลำบากแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีทำงานในพื้นที่แบบเรียกว่าพิเศษเอามากๆเลยพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองการไกลมากนะครับพระองค์ท่านทรงรู้ว่าภาคใต้มีปัญหาเยอะยิ่งโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือความยากจนอันดับ2ก็คือภาษาการสนทนาความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับส่วนกลางราชการสื่อสารลำบากมากอันดับ3ก็คือว่าปัญหาที่ทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุนะครับซึ่งวิธีทำงานของพระองค์ในการแก้ปัญหานั้นน่าสนใจจริงๆครับพระองค์ทรงต้องการรู้จักและเข้าถึงหัวใจของประชาชนจริงๆจึงทรงเริ่มสร้างพระตำหนักทักษิณราชินีเวศขึ้นที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับนี่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งที่ชัดๆว่าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเจอความแตกต่างกันยากที่จะเอาชนะพระองค์ก็มักจะเอาตัวเองนี่แหละครับไปอยู่ตรงจุดนั้นตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเนี่ยข้างในนั้นเขาทำอะไรกันพอโตขึ้นรู้เลยว่าอ๋อบ้านของพระองค์ท่านพื้นที่ส่วนใหญ่เลยคือจะทำเป็นแปลงวิจัยแปลงสาธิตทางการเกษตรทดลองวิจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนภาคใต้นะครับเหมือนพระตำหนักอื่นๆในภาคอื่นๆครับพระองค์ก็ออกไปเยี่ยมชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ทรงตรัสเสมอว่าเราก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันยงเหมือนกันนะครับเพราะพระตำหนักก็อยู่ในหมู่ที่4ตำบลกะละวอเหนือมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอกกันแล้วกันครับนอกจากจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระองค์ท่านยังทรงพยายามสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก็คือว่าให้โปรดไปหาล่ามภาษายวีประจำพระองค์เลยและยังให้ไปซื้อพจนานุกรมนะครับฉบับไทยมลายูมาให้เพื่อส่งฝึกพูดยกตัวอย่างเช่น

พระองค์ท่านสามารถพูดได้ว่าสาเกปาโลแปลว่าปวดหัวหรือแม้แต่เรียกทากปาจะได้เวลาไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านจะได้สนทนากับชาวบ้านด้วยความเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนดาราต่างประเทศมาเที่ยวในบ้านเรานะครับก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์ท่านทำมา50 ปีแล้วครับ

ผมว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบเป็นล่ามประจำพระองค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมสารีรัตน์วงศ์ทุกพระองค์และเป็นผู้ดูแลสมาชิกศิลปาชีพเป็นเวลา44ปีมาแล้วครับรู้สึกดีใจครับที่พระองค์ท่านเห็นว่าที่นี่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็เลยอยากจะพูดภาษามลายูท่านก็เลยส่งศึกษาถามผมก็ไม่ใช่ทุกวันเนี่ยเป็นบางวันวันละคำสองคำก็ท่านก็พอตรัสได้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นท่านรับสั่งให้ผมไปซื้อพจนานุกรมภาษาไทยแต่เป็นภาษามลายูรู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านพูดได้และพระองค์ท่านก็พูดได้จริงๆเวลาเจอทรงประชาชนเฝ้าท่านเนี่ยท่านทักเลยท่านถามว่าสบายดีไหมนี่ท่านว่าสหกดและเวลาประชาชนถามประชาชนนี่ประชาชนบอกว่าสบายก็บอกว่าสบายซะถ้าไม่สบายก็บอกตัดซะโอสักกิเจ็บท่านรู้ท่านถามว่าสักเกะปอเจ็บอะไรผมบอกว่าสักเกะปาโลบอกเราก็สักเกะปาโลเหมือนกันบางวันสักเกะปาโลเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วเนี่ยสักเกะนี่แล้วไปหาโบโมหรือยังถ้าปนเนี่ยนะทายมาอยู่ท่านปนกันคือต้องการที่สื่อภาษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ควบคู่ท่านก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้สองอย่างถามประชาชนพูดไทยมาลายูผสมกระโดดไปกระโดดมาทำให้การสนทนาระหว่างท่านกับประชาชนเป็นกันเองประชาชนเนี่ยปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยไอ้เราฟังแล้วก็จะปลื้มไม่ได้

มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระเจ้าอยู่ที่จริงพระเจ้าอยู่จะพระดำเนินจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้ใจร้อนมากขวักมือพระเจ้าอยู่จะอยู่ก็รีบดำเนินเดินเร็วขึ้นเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือจะขออะไรท่านถามตรงๆเลยจะขออะไรชาวบ้านบอกว่าจะขอเราเดือดร้อนเราอยากจะได้น้ำที่นี่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำแต่ฤดูฝนน้ำท่วมเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรท่านก็บอกว่าใช่เราก็ทราบเนี่ยเปิดแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมถามบ้านอะไรหมู่ที่อะไรนี่บอกอยู่หมู่หนึ่งแต่คนนี้บอกอยู่หมู่สองแต่ก็อยู่ติดกันแต่คนนี้บอกว่าอยากจะได้น้ำคนนี้บอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าเจ้าอยู่รับสั่งว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านี่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ให้เลือกมาเราจะให้อย่างเดียวก่อนวันนี้จะให้อย่างเดียวก่อนก็ให้ตกลงกันคุยไปสักพักหนึ่งตกลงยอมว่าตามที่คนนี้ว่าขอน้ำก่อนท่านถามอีกทำไมจะขอน้ำก่อนเขาอธิบายว่าน้ำนี่ได้ประโยชน์ในการทำนาทำเกษตรทำประมงทำอะไรต่ออะไรพระเจ้าอยู่หัวฉลาดมากเก่งมากนี่แสดงว่านี่จีดีนี่แล้วว่าจีดีฉลาดพระเจ้าสมบัติ

0: สมองดีเนี่ยตรงกับใจเราเลยแล้วก็คิดจะให้น้ำหมดก่อนเมื่อไงเพราะถ้ามีอาชีพด้านประมงด้านการเกษตรและต่างๆนี่รายได้ก็สูงเพิ่มขึ้นทุกคนก็ได้สูงขึ้นเงินก็มีขึ้นแล้วก็เมื่อมีเงินแล้วเราก็ใช้ตามคนนี้ไฟฟ้าเราก็จะให้มาแต่ถ้าสมมติซื้อไฟฟ้าก่อนเนี่ยเราจะลำบากทุกคนซื้อเครื่องไฟฟ้ามาพัดลมวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องซักผ้าจักรยานซึ่งคนที่มีรายได้รวยกับไฟฟ้านี่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนกับไฟฟ้าแต่ถ้าได้น้ำก่อนนี่ทุกคนก็สบายหมดทั้งหมู่บ้านโอ้ประชาชนชอบใจประชาชนชมว่าพระเจ้าอยู่นี่ดีนะเหมือนกับครูนะและไม่โกรธเราเราขออะไรก็ให้ไม่โกรธท่านบอกไม่โกรธก็ให้บอกตามความจริงเพราะที่มาเนี่ยมาอยากจะถามความเดือดร้อนอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาซึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนเขาพอใจก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประชาชนมีเหตุมีผลได้รู้จักความพอเพียงความพอดีมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับประชาชนเศรษฐกิจพอเพียงและเราเองก็จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในการสอนลูกหลานเราด้วย
1: มาถึงการแก้ปัญหาใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือการแก้ปัญหาป่าพลุนะครับเชื่อไหมครับว่าป่าพลุในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสอย่างเดียวก็เกือบ 300,000 ไร่แล้วครับจึงทำให้คนที่นั่นเนี่ยยากจนแร้นแค้นเพราะว่าเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดินเปรี้ยวจัดครับป่าพลุคือป่าดิบชื้นประเภทหนึ่งเป็นแอ่งน้ำจืดเกิดจากการขังตัวติดต่อกันเป็นเวลานานบวกกับมีการสะสมของชั้นดีอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชซากสัตว์เศษซากต้นไม้ที่ค่อยๆ ย่อยสลายจนกลายเป็นดินเลนสีเทาขุ่นน้ำเงินมีลักษณะนิ่มยวกเหมือนฟองน้ำและอุ้มน้ำได้มากทำให้สภาพของป่าพลุส่วนใหญ่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทำให้สภาพของดินมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถเพาะปลูกใดๆได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเหงาทางแก้ไขปัญหาป่าพลุแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือพระองค์ท่านทรงระบายน้ำออกจากพลุเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมนั่นก็คือว่าปลูกพืชอะไรแทบไม่ขึ้นเลยก็เพราะพื้นที่พลุเหล่านั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเปรี้ยวจัดครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดินด้วยพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเดินลงไปในพลุเพื่อศึกษาสภาพดินแล้วก็ทรงวักน้ำชิมว่าเปรี้ยวขนาดไหนหลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในปี2525ใกล้ๆกับพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพราะทรงต้องการให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับปลูกข้าวกินเองได้วันหนึ่งท่ามกลางสายฝนพระองค์ท่านทรงชวนทีมงานว่าเรามาแกล้งดินกันไหมแกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยวซึ่งการแกล้งดินที่ว่ามันคือการแก้ปัญหาขนาดใหญ่เพราะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการศึกษาสาเหตุของการเกิดดินเปรี้ยวให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะได้หาทางแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องโดยลองวิธีต่างๆกับดินทั้ง6แปลงจนสุดท้ายก็พบวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ำในผิวดินให้คงที่และโรยปูนขาวสลับกับชะลางความเป็นกรดเพื่อให้ดินกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ในที่สุดการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองหลายปีกว่าจะสำเร็จแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ท่านทรงใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติมานานนับร้อยปีได้หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้มีการทดลองในพื้นที่จริงบริเวณหมู่โคตอีกโคตในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งใกล้เคียงกับบ้านผมมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วมีที่ดินเปรี้ยวมากและหลังการทดลองก็ปรากฏว่าจากพื้นที่ซึ่งปลูกข้าวแทบจะไม่ขึ้นเลยได้กลายเป็นพื้นที่เหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวเลยครับสิ่งนี้ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขอย่างมากครับ

0: หลายคนเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วแต่เคยรู้ถึงเบื้องหลังของการข้ามแม่น้ำสายบุรีในภาพนี้ไหมครับครั้งหนึ่งในการเดินทางที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะไปสุขิรินต้องผ่านอำเภอแวงนั่นแหละบ้านเกิดผมเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรีซึ่งพอขบวนไปถึงริมแม่น้ำปรากฏว่าสะพานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปจึงมีคนทูลให้เสด็จกลับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอมากหรือยังเมื่อทราบว่ามีคนรอท่านอยู่ประมาณ1,000 คนท่านจึงรับสั่งว่าเมื่อชาวบ้านมารอเราก็ต้องไป
1: พูดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวต้องนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเพราะเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเพราะวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันมองดูพระองค์ท่านจะรับสารยังไงก็ปรากฏว่าองค์ท่านบอกเราอยากจะไปนะทหารเจ้าที่ทางการบอกไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทางนี้ก็ไม่ได้จะลงน้ำก็ลึกทางตรงก็ไม่ได้น้ำก็ลึกแถมเชี่ยวทางอื่นไม่มีทางไปในสุดท่านรับสั่งว่าลงวิทยุไปถามเจ้าหน้าที่ที่นิคมว่าชาวบ้านเข้ามากันหรือยังท่านนิคมแจ้งกลับมาทันทีว่าชาวบ้านมาเยอะหมดแล้วเยอะมากท่านบอกยังไงก็อยากจะไปแต่ทหารบอกว่าไปไม่ได้ไปเลยกันบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับต้องใช้สติท่านคิดอยู่ตั้งนานสักพักหนึ่งท่านขึ้นบนรถประทับขึ้นรถพอประทับขึ้นบนรถเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงวิทยุมาผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประภาเกษมสันราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเสียงวิทยุมาว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงเนี่ยนำร่องลุยไปก่อนนี่เป็นเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าเราตกใจมากตกลงรถของผมนั่งเนี่ยของท่านผู้หญิงนั่งเนี่ยลงลุยไปก่อนแต่เขาชมว่าคนขับเนี่ยใจเด็ดกล้าและก็เก่งวันนั้นเราเปียกหมดเลยก็บางโคลนจมรถแต่เราก็ดูเราลืมตัวเองหามาดูรถของพระเจ้าอยู่หัวรถพระที่นั่งตลอดรถพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งบางตอนก็ท่วมรถก็โผล่ท่วมโผล่ใจนั้นบอกตรงๆว่าหวาดเสียวมากกลัวมากเพราะน้ำมันเชี่ยวมากรถนี่ขนาดรถหยุดแล้วนะก็ยังไหลอยู่อีกแม่น้ำสายบุรีตอนต้นน้ำมันแค่ไหนถ้าปลายน้ำน่ะไม่เป็นไรมันไม่เชี่ยวอันนี้ลึกด้วยแล้วก็เชี่ยวด้วยสมมติว่ารถคันไหนเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันก็จะต้องกลิ้งนิดเดียวเพราะน้ำมันเชี่ยวผมเรียกรถวันนั้นผมเรียกว่ารถพระที่นั่งดำน้ำเกือบมันจมอะไรจมกระโปรงอ่ะถึงที่กระจกอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นรถที่ไหนอ่ะแล้วไปถึงที่นู่นแล้วเป็นไงคนที่นู่นก็ดีใจเห็นรถพระที่นั่งไปพระเจ้าอยู่หัวลงมาโอ้โหประชาชนมาห้อมล้อมกันดีอกดีใจเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยพระเจ้าอยู่เสด็จไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันนั้นดีใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไปแต่พระเจ้าอยู่กระชินีก็ไปจนได้พูดง่ายๆว่าประชาชนอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่อะไรที่นี่ก็ต้องอยู่ที่นั่น
0: แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นเราว่าถึงจะลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อหากจุดหมายคือประชาชนที่กำลังรออยู่

อีกเรื่องที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รักของคนในพื้นที่ได้คงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระอุปถัมภกในทุกศาสนาครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จมาจิตกลางปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและพระองค์ท่านทรงพบว่ามัสยิดนี้สวยงามมากแต่เริ่มจากคับแคบแล้วไม่สามารถจุคนได้เวลาประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ได้จึงทรงรับสั่งว่าน่าจะได้มีการขยับขยายให้กว้าง

ขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้เพราะการที่เราไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นคนที่ประกอบศาสนกิจก็สบายใจจากนั้นมัสยิดกลางปัตตานีก็ได้รับการต่อเติมปีกทั้งสองข้างกลายเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและโดดเด่นสามารถรองรับศาสนิกชนได้อย่างเพียงพอเล่าถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าพระองค์ท่านทรงงานโดยเริ่มจากความรักความเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็คือใจความหลักของศาสนาอิสลามนั่นเอง

มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่าแต่คงไม่สามารถเล่าได้หมดผมจึงขอเลือกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนในภาคใต้ได้ยอมรับและรักในหลวงรัชกาลที่9มากมากขนาดไหนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปกลับเบตงโดยใช้เส้นทางบนเขาสันกาลาคิรีถึงจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางก็ลำบากและอันตรายมากพอสัก4โมงเย็นพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจะทรงเสด็จกลับชาวบ้านเห็นทหารอารักขาอยู่ริมทางก็เข้าไปถามทหารว่าพระองค์ท่านจะมาทางนี้หรือพอทหารบอกว่าใช่ชาวบ้านก็ไปบอกต่อๆกันเพราะต่างก็อยากเห็นพระองค์ท่านแล้วพากันไปรอเป็นจุดๆระหว่างทางบนภูเขากลุ่มละ 4-50 คนบางจุดก็ถึง100คนจนเต็มถนนเลยกลายเป็นว่าระหว่างทางบนเขานั้นชาวบ้านได้จุดไฟรอรับพระองค์แล้วแสดงความรักภักดีด้วยไฟจากตะเกียงในมือที่น่าประทับใจก็คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีได้ทรงหยุดทักทายพูดคุยกับชาวบ้านทุกจุดเลยตลอดทั้งคืนทรงอยู่บนภูเขาลูกนั้นและกลับมาถึงพระตำหนักตี5ของอีกวันนั่นคือความรักระหว่างพระราชากับประชาชนที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อมาในชื่อว่าภูเขาตะเกียง

รัชกาลที่9เนี่ยทรงแสดงถึงความรักความเป็นห่วงใยก็เหมือนที่ว่าเนี่ยการที่มาสร้างตำหนักที่นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงเป็นรักพระองค์ท่านรักทุกคนคนไทยทั้งประเทศแต่ทรงห่วงใยในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งตอนนี้มีปัญหามากปัญหาที่นี่ท่านเสด็จมาครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้เสด็จมาที่จังหวัดยะลาวันที่23มีนาคม2502ท่านมาถึงที่จังหวัดยะลาท่านตรัสเลยท่านรับสั่งว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลต้องให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจที่พูดถึงการพัฒนาของที่นี่เพราะปัญหาที่นี่ในขณะนั้นปัญหาการศึกษานี่แย่มากรับรู้อยู่แล้วโรงเรียนก็มีน้อยทั้งๆที่มีน้อยเนี่ยไอ้โรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษาไทยสามัญศาสนาไม่มีคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนศาสนาเขาเลยเปิดตั้งโรงเรียนขึ้นเองโรงเรียนก็จะสอนศาสนาหรือตั้งปอนอขึ้นมาก็สอนแต่ศาสนาภาษาไทยไม่มีพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงไปเยี่ยมเยียนถามประชาชนก็ทูลตรงกันหมดว่าอยากจะได้ทั้งศาสนาทั้งภาษาไทยทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสามัญและแถมอยากจะมีวิชาชีพด้วยท่านจึงส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเทพมาดำเนินการในเรื่องนี้จนทุกวันนี้โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดมีศาสนามีสามัญและก็มีวิชาชีพในโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดก็มีสามัญภาษาไทยและวิชาชีพเมื่อจบม.6แล้วใครจะไปเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้เปิดหูเปิดตาและเกี่ยวกับศาสนานี่ท่านรู้ว่า

0: ทางที่อย่างอื่นเป็นจุดอ่อนของที่นี่แต่จุดแข็งของที่นี่ก็คือศาสนาพระองค์ทรงทราบว่าคนที่นี่เคร่งศาสนาไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยเคร่งมากพระองค์ท่านจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมไปเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆออนโดต่างๆพบกับผู้นำศาสนาทุกระดับและก็มีประกวดสถาบันการศึกษาประกวดปอนอประกวดโรงเรียนประกวดมัสยิดได้พระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูให้กับโต๊ะอิหม่ามให้กับนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆและยิ่งกว่านั้นในเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนอันนี้เรื่องนี้คนก็กังวลมากในรอบปีนาข้าวนาข้าวเนี่ยมันจะต้องถึงเดือนรอมฎอนสักวันหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าเดือนรอมฎอนประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จไหมท่านเสด็จไปตอนเย็น3โมง4โมง5โมงจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยปรากฏว่าพอจริงๆประชาชนจะไม่ถอยเลยมาเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3 4ทุ่มกลางคืนก็ไม่กลับเล่นยิ่งในเรือมาดอนเนี่ยพระองค์ท่านก็เตรียมอาหารฮาลาลหมดด้วยนะใส่กล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาแกงไข่เนี่ยแกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยกายและตาก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นของฮาลาลทั้งนั้นนะฉะนั้นประชาชนเนี่ยทานอาหารที่ในวังไปพระราชทานให้ไปแจกให้เนี่ยได้อย่างสบายใจจะไม่มีใครลุกหนีไปไหนเลย
1: ยังจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาภาคใต้ชาวไทยมุสลิมที่นั่นเรียกท่านว่าราโยเซียซึ่งแปลว่าพระราชาของประเทศสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีท่านได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงเรามีความสำนึกในชาติสำนึกในความเป็นคนไทยเรารักแผ่นดินไทยและเรียกตัวเองว่าเราคนไทยนับถือศาสนาอิสลามถึงวันนี้คำว่าราโยเซียหายไปแล้วเหลือแต่คำว่าราโยกิโตแปลว่ากษัตริย์ในใจของเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีด้วยเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งปลอดสารพิษสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีด

คะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำรดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็

0: เรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
1: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วเราว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยผสมจากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะมาตรฐานที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเ

0: สนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
1: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำกันเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
2: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมเรียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
2: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนนึงอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ

0: ครับ
1: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
2: ใช่จะคือเอง
3: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
2: ใช่ใช่นี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
3: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
2: โรย
3: หวานเจือจาง
2: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากำบีก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
3: มันไม่
2: เ
3: ปรี้ยว
2: บอกให้ไข่มันจะ
3: กินเอา
2: เสียบ
3: ให้ใช่คุณกิ่งเอานี่มาเลย
2: แล้วก็อีกอันนึงก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
3: กินค่ะ
2: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
1: เพื่อนๆที่มาเนี่ยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
4: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่2ก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่3เรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดการแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่
5: หน้าตาเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวนี้เราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได
0: ้ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
6: ก็วัน

0: ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายหลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกนะโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
2: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรคโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคุณแค่อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช
0: ่เฮ้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
2: โอเค
0: คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละ
0: นะ
2: ครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะฉะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคผม2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะ

0: บอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้น
1: อ
0: าบันก็เลยสงสัยค่ะว่า 1. ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะพื้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
1: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากเลยมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็ไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
1: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
0: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
1: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน
0: ค
1: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
0: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
1: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
0: ็
1: จะใช้เงินเยอะนะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่3-4ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
0: ไปหมดเลยล้านแปดเลยที่ต้องทำ
1: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่า เขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนนึงเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
0: มาแรงเต็มเลย
1: มาสามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างที่หมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
0: โอ
1: ้หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
0: ้
1: เนี่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
0: ค่ะ คุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม

0: ด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะครับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี้
1: จริง
0: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
1: ะคร
0: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
1: ็
0: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ทำย
0: ัง
1: ไงอะ
0: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้นคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข้
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้ หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกในต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานั้นที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่น
0: ะถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีรักการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจคนไข้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อป่วยโรคไบโพล่าล่ะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วๆไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อคนไข้
1: แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคน

0: ใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่านอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
2: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
0: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
2: ครับ
0: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
2: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
0: ่
2: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกัน
0: ค
2: ่ะนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
0: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
2: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
0: ่
2: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
0: เปลี่ยนความหมายเลย
2: เยอะเหมือนกันน
0: ะ
2: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
0: จริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
2: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเราคิดว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้
0: แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
2: ค
0: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค่ะ
2: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อที่หมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
0: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอาบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
2: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ระราชพงศาวดารและกฎหมายตราสามดวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชประเพณีโดยทรงโปรดให้มีการรวบรวมและชำระพระราชพงศาวดารเช่นพระราชพงศาวดารฉบับจุลศักราช1145พระราชพงศาวดารฉบับจุลศักราช1157พระราชพงศาวดารที่ทรงโปรดให้ชำระนี้ได้เป็นรากฐานในการสืบค้นเรียบเรียงประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังทรงโปรดให้รวบรวมชำระพระราชกำหนดกฎหมายเก่าและตราพระราชกำหนดใหม่เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองโดยในการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของกฎหมายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นประธานในการชำระกฎหมายนี้ด้วยพระองค์เองทรงโปรดให้อาลักษ์เขียนไว้ในสมุดข่อยเป็นฉบับหลวงจำนวน3ชุดและทรงให้ประทับตราพระราชสีพระโคจรสีและบัวแก้วไว้บนปกจึงเป็นที่มาของคำเรียกกฎหมายตรา3ดวงได้ประกาศใช้เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2347ตราพระราชสีเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีที่สมุหนายกบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือตราพระโคจรสีเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาเสนาบดีที่สมุหพระกลาโหมบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ตราบัวแก้วเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาโกษาธิบดีบังคับบัญชาหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งนี้การกำกับการปกครองราชธานีทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์กฎหมายตราสามดวงนับเป็นประมวลกฎหมายที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่สมบูรณ์ฉบับหนึ่งของโลกกฎหมายตราสามดวงได้เป็นกฎหมายหลักของประเทศที่ใช้บังคับมาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นระยะเวลานานถึง103ปี

ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระพุทธบาทสระบุรีคตินิยมการทำรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อบูชาด้วยความเชื่อว่าได้บูชารอยพระบาทที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยแต่ครั้งโบราณการทำรอยพระพุทธบาทคู่มีลักษณะเหมือนจริงบ้างมีรอยสลักมีภาพความหมายแทนพระพุทธองค์บ้างโดยทำตามอย่างโบราณของอินเดียและศรีลังกาดังได้พบรอยพระพุทธบาทในสมัยสุโขทัยที่เมืองศรีสัชนาลัยรอยพระพุทธบาทสระบุรีมีตำนานการค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมว่ามีพระสงฆ์ไปไหว้พระพุทธบาทเมืองลังกาได้ทราบว่ามีพระพุทธบาทอยู่ในเขาสัจจพันธ์บรรพตกรุงศรีอยุธยาจึงได้กลับมาและถวายพระพรให้ทรงทราบจึงทรงโปรดให้ไปค้นหาและพบว่าตรงกับรอยพระพุทธบาทที่พระสงฆ์ได้ไปถวายพระพรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธ

ราช2310พระพุทธบาทสระบุรีได้ถูกทำลายมีผู้ไปลอกทองที่หุ้มพระมนตบลอกแผ่นเงินปูลาดพื้นเสียหายสุดโทรมมากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้บูรณะไว้บ้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเป็นแม่กองขึ้นไปปฏิสังขรณ์มนตบพระพุทธบาทให้สวยงามดุจเดิมมีความบันทึกในพระราชพงศาวดารเป็นพระเกียรติยศว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชพระวรราชเจ้าทรงมีพระราชศรัทธายิ่งทรงพระอุตสาหะด้วยกำลังพระราชศรัทธาเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาททรงยกตัวลำยองเครื่องบนพระมนตบตัวหนึ่งด้วยพระหัตถ์ขึ้นประดิษฐานเหนือพระอังสาทรงแบกด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินไปตามทางให้ตั้งขาหยั่งและพระพลายกที่ประทับไปตามระยะมันคาจนเท่าถึงเขาพระพุทธบาทด้วยอำนาจกำลังพระราชศรัทธาทรงมีพระมหาอุตสาหะมิได้คิดแก่ลำบากพระวรกายหมายจะให้เป็นบุญโกฏฐาสะพระราชกุศลอย่างยิ่งและจะให้เป็นเกียรติยศปรากฏในแผ่นดินสืบไปการปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทในครั้งนั้นเป็นการใหญ่ที่ต้องทรงพระราชอุตสาหะให้ช่างทุกฝ่ายดำเนินการด้วยความประณีตทุกส่วนทั้งงานเครื่องไม้งานหุ้มทองคำงานประดับมุกงานลงรักปิดทองงานประดับกระจกพระมนตบใหญ่และทำพระมนตบน้อยกั้นรอยพระพุทธบาทเสาทั้งสี่ภายในพระมนตบใหญ่กับทั้งเครื่องบนและยอดพระมนตบล้วนเป็นแผ่นทองคำหุ้มทั้งสิ้นการสถาปนาพระมนตบพระพุทธบาทใหม่แล้วสำเร็จบริบูรณ์ดังนี้ได้สะท้อนถึงความผูกพันของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากับพระพุทธศาสนาและปวงประชาอาณาราษฎรโดยหมายให้เกิดสัพพสิริมงคลและความร่มเย็นผาสุขตลอดไป

ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดโพพระอารามแห่งสรรพศาสตร์สยามวัดโพพันโพครั้งพระผจญมารพ่อโพร่มอาจทศพลอยู่กล้าวทรงพระสัทธานนท์หนุนพุทธศาสนาจับก่อการอิดเร้าเร่งล้ำเร็วเหลือวิหารสี่ทิศทั้งอุโบสถพระระเบียงหลั่นลดย่อเลี้ยวพิหารหากเห็นคดคือฉากช่างแห่มาลกะดาบทเอี้ยวอัดพลิ้วแพลงกายจากโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนี้มีเนื้อความถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งทรงพระราชศรัทธาให้ปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งหนึ่งเรียกชื่อในครั้งนั้นว่าวัดโพวัดโพหรือวัดโพธารามเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังด้านทิศใต้เมื่อปีพุทธศักราช2336พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรวัดโพธารามซึ่งชำรุดปรักหักพังเป็นอันมากทรงมีพระราชศรัทธาจะสร้างให้งามบริบูรณ์ทรงโปรดให้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอารามด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งแต่การซื้อมูลดินปรับที่

สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ล้อมด้วยกำแพงแก้วพระระเบียงชั้นในชั้นนอกพระประธานในพระอุโบสถเชิญจากวัดศาลาสีนาคหรือวัดคูหาสวรรค์ปฏิสังขรณ์แล้วถวายพระนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรทรงพระราชศรัทธาถวายผ้าทรงสีทับทิมชั้นในและผ้าตาดชั้นนอกในสมัยรัชกาลที่4ทรงโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาประดิษฐานถือเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่1ในเขตพุทธาวาสยังมีสิ่งที่ทรงโปรดให้สร้างไว้แต่สมัยรัชกาลที่1ที่ศาลารายเขียนเรื่องพระชาดก550พระชาติและตำรายาทรงพระราชดำริให้ทำรูปฤาษีดัดตนเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ราษฎรทั้งหลายได้มาศึกษาเพื่อบำบัดโรคภัยต่างๆต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ทรงโปรดให้ปรับปรุงหล่อด้วยโลหะผสมเพื่อให้มีความมั่นคงถาวรนับเป็นตำราแพทย์แผนไทยที่ได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ทำตึกกุฎีสงฆ์หอฉันหอสวดมนต์ศาลาต้มกระผ้าสระน้ำสงฆ์การปฏิสังขรณ์วัดโพธารามใช้เวลา7ปี5เดือน28วันจึงสำเร็จลุล่วงทรงโปรดให้ทำการสมโภชแล้วถวายพระอารามแด่พระสงฆ์ที่ทรงอาราธนามาสถิตเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสโดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามสวยงามประจำกรุงรัตนโกสินทร์ที่กวีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ผู้เคยบวชเรียนเป็นสามเณรอยู่ณพระอารามแห่งนี้ได้พรรณนาไว้ในบทกลอนนิราศพระแท่นดงรังโอ้วัดโพเป็นวัดกษัตริย์สร้างมิโรยร้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมจารึกสรรพศาสตร์วิชาการหลายแขนงและเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์พระศรีสรรเพชฌดายานและพระพุทธรูปโบราณจากพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจากป้องกันขอบขันทสีมาจากรักษาประชาชนและมนตรีหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนจนสำเร็จเรียบร้อยสมดังพระราชปณิธานแล้วนั้นได้มีพระราชศรัทธาให้เชิญพระพุทธรูปสำคัญที่เคยเป็นที่เคารพสักการะของสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและประชาชนมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชำรุดถูกทอดทิ้งในป่ารกร้างมาบูรณะให้งดงามบริบูรณ์และโปรดให้ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระวิหารทิศศาลาการประเรียนพระวิหารคตและพระระเบียงโดยเฉพาะพระศรีสรรเพชฌดายานพระพุทธปฏิมากรสำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่ประดิษฐานณพระวิหารพระศรีสรรเพชฌพระอารามในพระราชวัง

เป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์มาแต่ก่อนและเป็นพระพุทธปฏิมากรล้ำค่าอย่างประมาณมิได้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระศรีสรรเพชรดายานถูกพม่าเผาลอกเอาทองคำหุ้มองค์พระพุทธปฏิมากรทำให้เสียหายหนักและทรงมีพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่แต่ได้รับการถวายพระพรว่าชำรุดเกินกว่าจะปฏิสังขรณ์ได้ดังเดิมจึงทรงโปรดให้เชิญไว้ในพระมหาเจดีย์พร้อมด้วยพระบรมธาตุและพระเขี้ยวแก้วสามองค์และพระราชทานนามพระเจดีย์ตามนามพระพุทธปฏิมากรว่ามหาเจดีย์ศรีสรรเพชรดายานในการบูรณะพระมหาเจดีย์องค์นี้เมื่อพุทธศักราช2531ได้พบปูชนียวัตถุที่ทรงโปรดให้บรรจุไว้แต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเช่นลานทองจารึกพระอภิธรรมเจ็ดคำพีลานเงินจารึกปัจจยาการหีบพระธรรมทาทองลงยาพันเงินชุบทองพระกรัตทองคำโกดเงินลงยาเบญจาจำลองพระสังกัจจายและพระพุทธรูปบุเงินอีกส่วนหนึ่งพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชรดายานองค์นี้ประดับกระเบื้องเคลือบสีเขียวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่หนึ่งและยังมีพระมหาเจดีย์นิลกธรรมกรกนิทานประดับกระเบื้องเคลือบสีขาวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สองพระมหาเจดีย์มุนีปัตตบริขารประดับกระเบื้องเคลือบสีเหลืองเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สามองค์สุดท้ายประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้มมีนามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สี่ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้ก่อนเสด็จสวรรคตว่าต่อไปในรัชกาลหลังอย่าให้เอาเป็นแบบอย่างที่จำเป็นจะต้องสร้างพระเจดีย์ประจำรัชกาลในวัดพระเชตุพนต่อไปเลยเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่รัชกาลแต่แรกนั้นได้เคยทรงเห็นกันทั้งสี่พระองค์จึงควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกันต่อไปดังนั้นการสร้างพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลจึงได้ยุติลงแต่นั้นมานอกจากพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลสี่พระองค์แล้วพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงวัดพระเชตุพนให้สวยงามบริบูรณ์สมดังเป็นพระอารามประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมู

0: ัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองพากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่สองที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองจึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่สามที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามนั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้งสามตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่หนึ่งทำไมลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคนมาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราช

กรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยและปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั่นก็คือการที่ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิธเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539ค่ะโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดยาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่9โดยได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐสุดเพียงพระมหาวชิระเมื่อพุทธศักราช2527สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักขึ้นที่หน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากวัดยาณสังวรารามไปทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรโดยเขาชีจันทร์มีความสูงประมาณ169เมตรเดิมมีการระเบิดเขาเพื่อนำหินไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาหลายปีส่วนที่เหลืออยู่เป็นหน้าผาสูงชันเหมาะแก่การแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อสร้างปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์เขาชีจันทร์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไปพระองค์ได้ขอพระราชทานถวายพระพรเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเบื้องต้นมีการออกแบบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยขนาดความสูง109เมตรมีฐานบัวรวมความสูงทั้งหมด150เมตรเป็นทรงนูนต่ำต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจัดสร้างเป็นแบบลายเส้นแต่ให้มีความลึกและชัดเห็นเป็นพระพุทธรูปได้ในระยะไกลจะดีกว่าการสร้างแบบนูนต่ำซึ่งจะมีปัญหาในการบำรุงรักษาและความคงทนเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูนอีกทั้งมีพระราชกระแสให้ป้องกันอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นบริเวณใกล้เคียงองค์พระจึงมีการออกแบบให้เป็นสระบัวขนาดใหญ่สองระดับลดหลั่นกันและจัดสวนหินเพื่อกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้หน้าผามากเกินไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการจัดสร้างพระพุทธรูปและทรงใส่พระราชหฤทัยในโครงการเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อการดำเนินงานติดขัดมีปัญหาขัดข้องที่สำคัญทรงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจงานจัดสร้างในพื้นที่หลายครั้งเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2538เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ จากนั้นคณะทำงานจึงเริ่มงานสำรวจและปรับแต่งผิวหน้าผาให้เรียบสำหรับการขึ้นรูปองค์พระโดยระเบิดหินออกให้น้อยที่สุดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปรับแต่งผิวหน้าผาแล้วมีการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพด้วยแสงเลเซอร์เพื่อให้สามารถฉายแสงเลเซอร์ขึ้นรูปองค์พระบนหน้าผาได้อย่างแม่นยำและใช้เวลาน้อยก่อนจะวาดด้วยสีฝุ่นและระเบิดแกะสลักตามแบบลายเส้นที่กำหนดไว้ซึ่งนับเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลายเส้นองค์พระซึ่งวาดด้วยเลเซอร์เมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2539ครั้งนั้นมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ปรับสัดส่วนของภาพพระพุทธรูปบริเวณพระกรหรือแขนขวาที่ถูกดึงลงมาต่ำเกินไปให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยรวมทั้งปรับสัดส่วนพระอังศาหรือไหล่พระชานุหรือเข่าและพระพักให้สวยงามยิ่งขึ้นต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีกดปุ่มไฟฟ้าจุดชนวนระเบิดหินแกะสลักเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2539
1: คือภาพเนี่ยต้องสร้างให้เสร็จก่อนวันที่10มกราคม2539แต่วันที่มาผมคือ18กันยายน2538เหลืออยู่น่าจะ3เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนขึ้นไปนั่งวาดภาพพระพุทธรูปเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยน
2: ะ
1: ให้คนวาดภาพบนแง่งหินอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยมีกรรมการท่านหนึ่งก็แนะนำบอกเนี่ยต้องไปหาเลเซอร์ก็มาลงที่ผมอยู่เดียวเพราะผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์ก็มีอยู่คนเดียวตอนนั้นทีนี้ยิงในห้องก็เลเซอร์เล็กๆได้มายิงเขาจริงเราบอกว่าต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะก็คือเป็นอาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: 20วัตต์นะก็มีผู้ผลิตอยู่รายเดียวนะเราก็ติดต่อเพื่อซื้อให้ทันภายใน3เดือนเนี่ยนะยังไงต้องมาให้ทันวันที่31ธันวาคมได้ก่อนปีใหม
2: ่คือซื้อเครื่องยิงเลเซอร์นำเข้าจากต่างประเทศ
1: เพื่อจะมายิงที่เขาจริงแล้วตอนทดลองนี่ทดลองกับเขาจำลองกับเลเซอร์เล็กๆในห้องอะระยะ5เมตร10เมตรก็เล็กๆได้แต่ตอนนี้จะยิงจริงแล้วพอยิงจริงต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดตอนนั้นคือ20วัตต์อาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: นะก็มีบริษัทเดียวที่ผลิต
2: เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น
1: ทันสม
2: ั
1: ยที่สุดตอนนั้น
2: ค่ะ
1: ซึ่งก็ใหญ่โตมากฮะใหญ่โตมโหฬาร
2: ค่ะค่ะคือเครื่องยิงเลเซอร์ก็คือต้องมาตั้งจุดหาจุด
1: อ่ะทีนี้
2: ว่าจะทำยังไงให้ออกมาเป็น
1: ตอนน
2: ั้
1: นก็แค่วางนี่ก็เถียงกันว่าต้องคนดูต้องมองจากวัดยานไปติดตั้งที่วัดยานบอกโอ้ยแล้วใครจะมาชมเขาชีจันใครจะไปดูที่วัดยานต้องมาที่หน้าเขานะยังไงก็มาวัดที่มาตั้งที่หน้าเขาส่วนระยะเท่าไหร่เดี๋ยวขอลองเขาก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วเราก็เอาเลเซอร์มาติดตั้ง10มกราต้องพิธีเปิดระเบิดเขามาวันที่30มีเวลา12วันพอมาวันนั้นปั๊บเราก็จูนเครื่องนะจูนเครื่องทีนี้เนื่องจากเลเซอร์มันสั่นสะเทือนพอสั่นจะเตือนเลเซอร์ก็ไม่ออกแล้วเราก็นั่งจูนเครื่องอยู่30 31ทั้งคืนแล้วปฏิหารจริงๆมาออก 6:00 น.เช้าวันที่1มกราคม39เหลือเวลาอยู่10วันเราบอกไม่ต้องกังวลนะเลเซอร์ออกนี่เดี๋ยวเรายิงเพื่อให้ระบายสีตามภาพเนี่ยแป๊บเดียวพอมายิงกันจริงๆเนี่ยวันที่6 7 2วันก็เสร็จแล้ว
2: ค
1: ือระบายสีครบเป็นรูปพระเลยเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปนี้เลย
2: แล้วคนก็ทาสีตามเส้นเลเซอร์
1: หลังจากนั้นฝ่ายระเบิดเขาก็มานั่งตัดขอบแล้วก็ฝังระเบิดมันก็ระเบิดซึ่งไม่ต้องลึก2เมตรแล้วล
2: ึ
1: กแ
2: ค่15เซนติเมตรระเบิดไปตาม
1: รอยเส้น
2: ไปตามรอยเส้นนั้น
1: ใช่ซึ่งทาสีตามภาพเลเซอร์แล้วนั่นคือเลเซอร์ช่วยสร้างภาพคนทาสีก็ทาตามเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติจะทาฐานโบแล้วกันนะคนงาน50คนก็ถูกห้อยตัวจากข้างบนลงมารอตรงฐานบัวเตรียมไล่นั่นทีนี้มันจะเริ่มเห็นแสงเนี่ยประมาณสักให้มืดนะสักทุ่มหนึ่งแต่เราจะมาตั้งแต่บ่ายแล้วมาเตรียมเลเซอร์ พอหน้า5โมงนี้เครื่องพร้อมแล้วก็ร้อยมืดคนคนงานก็พกข้าวเหนียวไข่ต้มขึ้นไปนั่งกินบนแง่หินครับนะก็สนุกดีสนุกดี
2: เพราะมันต้องทำตอนกลางคืน
1: มันต้องทำกลางคืนนะจนถึงตีหนึ่งนะถึงตีหนึ่งซึ่งจริงๆใช้วาดภาพทั้งหมดเนี่ยสองคืนเองอ่
2: ะ
1: สองคืนเพื่อให้ทันวันที่10ระเบิดเขาเพื่อจะเปิดงานการแกะสลักเพราะแกะสลักนี่พิธีแกะสลักคือ10มกราคม2539คือปีกาญจนาภิเษกพอดีนะครบ50ปีที่ครองราชย์ของร.9นะครับ
3: ทีแรกเลยก็คิดว่ามันน่าจะยากมากที่จะสร้างได้นะครับเพราะว่าเขานี่มันผมอยู่มันตั้งแต่เขาเริ่มระเบิดเขาเอาเป็นหินลูกรังไปสร้างถนนสายซ้ำซ้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูเขามันลูกใหญ่มากแล้วก็ขรุขระการก่อสร้างจะคงจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องมีอำนาจวาสนาบุญบารมีมากถึงจะทำได้ตอนนั้นก็มีแค่คิดในใจว่าถ้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมบ้างก็นับว่าจะเป็นโอกาสดีของตัวเองครับการฉายภาพขึ้นไปผมมีส่วนร่วมในการกางเต็นท์สำหรับตั้งเครื่องเลเซอร์ที่ฉายภาพเป็นหน้าผาย้ายไปย้ายมาเป็นโอ้โหเป็นเดือนครับจะหาจุดที่มันตั้งเครื่องฉายแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามพอดีที่บริเวณหน้าผายากมากและทุกครั้งที่ฉายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวๆบนหน้าผาไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยครับ
2: เพราะมันใช้กำลังไฟเยอะใช่ไหม
3: กำลังไฟเยอะมากแบบนี้ก็ยุ่งยากมากผมยังไม่คิดว่าจะสามารถทำได้โดยซ้ำไป
2: ค่ะทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเนี่ยเสด็จมาทรงงานมาทรงตรวจงานอะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดครูที่มีส่วนในการรับเสด็จได้เฝ้าได้เห็นการทำงาน
3: เป็นบ้างบางครั้งครับเท่าที่รับทราบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สุวิทย์ รัศมีภูติไม่ว่าจะเป็นพลโทประสิทธิ์ลัทธิธรรมไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นอาจารย์กนกบุญโพแก้วพวกท่านพวกนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็เวลาพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านก็จะแก้ไขบางส่วนที่บางทีเราก็พลาดไปที่ไม่ได้เห็นแต่พระองค์ท่านละเอียดมากครับแล้วก็ผ่านไปก็เห็นแค่นั่งหอผ่านประทับหอผ่านเห็นก็อีกวันก็ได้แก้ไขเราก็มานั่งลุมสุมหัวกันเพื่อดำเนินการครับหลายจุดครับที่ได้ช่วยกันทำมาจนเป็นรูปเป็นร่างครับ
1: ระหว่างก่อสร้างนี้เสด็จบ่อยมากนะทั้งสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะแล้วเล่าเรื่องตลกนะตีหนึ่งนี่ส่งเลขาส่วนพระองค์ของท่านนะมาเช็คชื่อนะว่าใครอยู่บ้าง
2: นะคะ
1: จริงผมลืมชื่อพันเอกอะไรผมลืมชื่อจดบันทึกมาเช็คชื่อผู้ทำงานเน
2: า
1: ะตอนตีหนึ่ง
2: ทำงานบ้างค่ะ
1: นั่งอมาตีหนึ่งเนี่ยนะมาเช็คชื่อว่าใครอยู่ทำงานว่าติดตามขนาดนั้นเลยนะพวกเราเลยโชคดีนะผมกับฝ่ายอาจารย์กนกซึ่งรองอธิบดีกรมศิลป์ซึ่งเป็นผู้วาดภาพนะก็อยู่กันสองทีมนะทีมเลเซอร์กับทีมวาดภาพคืออาจารย์กนกก็ดูไปด้วยว่าภาพผิดเพี้ยนยังไงนะแล้วเช้าก็มาทอดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยประทับที่วัดยานเนี่ยนะกลางคืนมาดูเลเซอร์เช้ามาดูภาพ
2: เป็นโครงการสำคัญ
1: เป็นโครงการสำคัญ
2: ค่ะที่ทุกพระองค์ใส่พระทัยมาก
1: ใส่พระทัยมากันคือมาไม่ใช่พิธีการ
2: เหรอคะ
1: มาทั้งโทษนะชุดขับเครื่องบินนะที
2: ่ชุดบิน
1: นักบินนะคือนักบินชุดเขียวๆนักบินเลยชุดนั้นตลอดน
2: ะ
1: ชุดนั้นตลอดนะยกเว้นวันที่ทำพิธีเปิดเป็นทางการอันนั้นต้องมา
2: ชุดใหญ่
1: ชุดใหญ
2: ่
1: แต่นอกนั้นที่เข้าเฝ้าตลอดนะมาเป็นชุดนักบินตลอด
2: ส่วนพระองค์มาก
1: ส่วนพระองค์มากเลย
2: เหมือนมาทรงงานแบบไม่ได้มีพิธี
1: ไม่มีไม่มี
2: พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมาตรวจงานตลอด
1: มาตรวจงานนะมาตรวจงานคือมาด้วยพระองค์เองกับที่ว่าทรงเลขามาตีหนึ่งท่านส่วนใหญ่จะมาห้าโมงเย็นนะคือมาเหมือนกับที่อย่างที่ทราบนะว่าท่านชอบซ้อมขับเครื่องบินเนี่ยน
2: ะ
1: ขับแล้วก็มานี่เลยอย่างนี้ตลอดนะ คือคิดคำว่าเข้าเฝ้าก็คือ
2: ทรงมาตรวจงาน
1: มารายงานนะท่านเราก็ไปรายงานท่านท่านก็มาตรวจงานมาตรวจงานมากกว่า
2: ค่ะ
1: ไม่ได้เป็นพิธีอะไรเลยไม่มีเลย
2: แต่เรียกว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยตลอด
1: นั่น
2: ตรงไม่ใช่แค่ตรวจงานแต่ว่าตรงไหนไม่ดีตรงไหนนี่คือ
1: ต้องนั่น
2: แหละแก้ตลอดใช่ไหม
1: แก้ตลอดฮะทีนี้ตอนแรกคิดว่าพิธีจะเปิดหลังจากวันที่10มกราคม39แล้วคิดว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมาบรรจุจริงๆคือปี2544อีกตั้ง5ปีนะอีกตั้ง5ปีเพราะระหว่างนั้นก็เลยแต่งกันอยู่เลยเรียกว่าทำไปตั้งปี
2: แต่งแล้ว
1: แต่ง
2: ให้ดีที่สุด
1: สวยตรงนั้นนิดเนี่ยจนเรียบหมดเลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี้เมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี
2: ้
1: คือตอนหลังเจียทิ้งหมดแล้วตรงไหนเป็นแง่นิดหน่อยเจียหมดเลยเลยเรียบสวยมาก
2: จริงค่ะส่วนตรงสีทองๆเนี่ยคือวิธีการทำยังไงนะคะ
3: สีเราซ่อร่องที่เห็นบนหน้าผาเส้นสีทองนะความจริงก็ประมาณ90เซนบ้างเมตรหนึ่งบ้างครับคร
2: ับ
3: หลังจากที่ซ่อร่องจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหินมันกลืนก็ไม่เห็นองค์พระชัดเจนไม่เห็นองค์พระชัดเจนและสวยงามเหมือนที่ตั้งใจไว้ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์ท่านก็มีรับสั่งให้ไปเอาโมเสกทองที่วัดพระแก้วครับแบบเดียวที่ให้แยกวัดพระแก้วซึ่งสั่งมาจากอิตาลีครับเอามาปะลงไปบนหินนี่มันจะลึกประมาณ10เซนนะครับเราก็ตอกหมุดยึดขึงเพื่อไม่ให้มันพังลงแล้วเทปูนเทกาวแล้วก็เอาโมเสกทองปิดลงไปทุกอย่างก็ใช้เป็นวัสดุที่พิเศษนะครับที่สำหรับใช้กับกลางแดดกลางแจ้งกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะทอกทูลข้าวถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับแต่วาระที่พระองค์ทรงขอสิริสมบัติครบ50ปีในปี2539แต่การก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันจริงๆก็ประมาณ2544ครับ44เพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับคณะกรรมการเราก็เตรียมการเอามาบรรจุให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะทูลเกล้าถวายครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุมันอยู่ตรงกลางพระอุระของพระพุทธรูปเราเจาะหินตรงนั้นประมาณเมตรคูณเมตรลึกเมตรหนึ่งแล้วเอาโถของพระบรมสารีริกธาตุใส่แล้วนั้นเอาหินปิดไว้อย่างเดิมในวันที่16ธันวาคม2544ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จแทนพระองค์รับโครงการนี
2: ้ครับ
3: พระองค์ก็ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้2ต้นครับต้นนี้ท่านปลูกแทนบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านปลูกต้นนู้นด้วยพระองค์เองเพราะนั้นก็ต้นไม้นี้ก็อายุ23ปี
2: 23
3: ปีครับ
2: ค่ะเป็นต้นศรีมหาโพธิ์คู่กัน2รัชกาล
3: 2รัชกาลครับก็จะขอเรียนว่าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันนะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งเมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชประสงค์และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมก็ค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับพระองค์ท่านเพราะเป็นราชองครักษ์เวรมาทั้ง10กว่าปีนะครับ12ปีก็ผมเห็นว่างานนี้เป็นงานที่พระองค์ท่านตั้งใจมากๆเสด็จบ่อยมากแล้วก็ทรงแก้ไขอะไรด้วยผู้เองอย่างตั้งใจจริงๆนะครับเพราะนั้นก็จะเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะยิ่งพระบรมสารีริกธาตุที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคณะกรรมการบำรุงจุดที่พระอุระซึ่งพวกเราชาวพุทธเราก็เชื่อกันว่าใครได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เหมือนได้เป็นบูชาพระพุทธเจ้าตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างซึ่งท่านที่ใดที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาสักการะครับ
0: พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันไม่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะหลังจากโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เสร็จสมบูรณ์และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล

0: แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับมูลนิธิพระรัตนตรัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่มะและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547
1: ขอเจริญพรมือที่พระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนและเผยแผ่เกียรติคุณของชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความรู้รักสามัคคีระหว่างชนในชาติเพื่อเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาให้แผ่ไปสานไปทั่วประเทศไทยตรอดถึงในนานาประเทศทั่วโลกด้วยเพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการการสาธารณศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนการสาธารณกุศลต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคมตรอดถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงามและเพื่อความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆด้วยพรมูลที่นี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2547เพื่อก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในช่วงนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นอาจารย์มีความมุ่งมั่นอยากจะให้มีสื่อเสียงและภาพด้วยเพราะว่าที่แล้วมาเรามีแต่สื่อในการเทศการสอนและการพิมพ์แต่สื่อเสียงมาถึงวิทยุสถานีโทรทัศน์นี่ในทางพระพุทธศาสนาเรายังขาดอยู่ว่ามีความดำริเริ่มมานี่ยาวนานแล้วอาตมาเนี่ยเป็นพระรูปแรกที่มีความมุ่งหมายที่อยากจะให้มีสื่อเสียงและก็สื่อภาพออกมาทางเป็นในด้านโทรทัศน์เพราะเราเห็นในนานาอารยประเทศเขามีสื่อทางด้านเสียงเลยหมายถึงวิทยุแล้วก็ในทางภาพโทรทัศน์แล้วก็เลยนำความถวายพระพรสมเด็จพระพุทธสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยแล้วก็ทรงให้การสนับสนุนเพราะนั้นมาก็เลยขอให้โครงการนี้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์แล้วก็พระองค์ก็เสด็จมาเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ขึ้นที่วัดยานนาวาดังที่กล่าวแล้วครับบังเกิดปีดังกล่าวนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินาภิบาลราชชนนีพันปีหลวงปี6รอบพรรษา72พรรษาก็เลยทูลให้ทรงทราบและทรงพระบาทสมเด็จจุลจอมเมื่อยังทรงดำรงท่านอนุสรณ์เป็นพระพรบรมโอสาธิราชจึงบอกว่าผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ให้ทูลกับหม่อมแม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงได้นำความนี้ถวายพระพรแล้วก็มาก็เลยได้ผู้ให้การสนับสนุนมีหลายท่านทั้งในภาคเอกชนทั้งในภาคทางหน่วยราชการด้วย

ก็มาร่วมมือช่วยกันจัดขึ้นแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาดูเหมือนจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุแห่งแรกที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดให้เท่าที่ทราบเนี่ยคือมามีมูลนิธิอยู่ในพระราชูปถัมภ์มี2มูลนิธิมูลนิธิพระรัตนตรัยนี่มูลนิธิ1ก็ได้รับการยกเว้นภาษีโดยพระมหากรุณาธิคุณและมูลนิธิที่2คือมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษาโดยพระราชทานหมายถึงถือว่าอยู่ในพระราชูปถัมภ์เหมือนกันมาทำงานทางด้านนี้ก็เลยไปเกี่ยวข้องไม่เฉพาะในเรื่องการเผยแผ่การสื่อต่างๆนี่เท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์ในด้านน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือประชาชนเจ็บป่วยรวมถึงในเรื่องโควิดที่แล้วมาก็เหมือนกันรวมอยู่ในเดือนพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำนี่มีเยอะมากมายยิ่งตั้งแต่โน้ตั้งแต่ยังพระองค์ท่านยังดำรงทรงศักดิ์เรื่องท่านเป็นพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎากุมารเนี่ยก็ทรงเสด็จไปทำธรรมโน้นทำเยอะได้ใหญ่บางอย่างเนี่ยที่เราไม่เข้าใจพระองค์ท่านปิดทองหลังพระเยอะบางทีเราไม่รู้พระองค์ท่านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบูรณาจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการศาสนสงฆ์ศาสนสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ไทยทั้งมวลและในฐานะเป็นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎากุมารขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระพิตรพระสมภารเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จบรมพิตรพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาได้เวียนมาบรรจบในปีนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตน์และพระราชกุศลที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาได้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระพุทธใหญ่เป็นปฏิพรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมพระราชสมภารเจ้าให้เจริญศรีสวัสดิ์วิพัฒนมงคลด้วยศรีสวัสดิ์วิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นชัดชัยมงคลแก่พระสงฆ์นิกรไทยสืบไปชั่วกาลนาน

ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่สองตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของ

0: จุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
1: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะ

0: บอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยครอบบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกพุ่มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยว

0: เมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
1: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาเพาะค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเหลี่ยไร่ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะปิดหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่สามารถไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะเขาบูจอในนั้นเลย
2: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดิปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูมันจะกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
3: จากคนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่เขาเด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึง9โมง10โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วัน

มันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่สองคืนสามคืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่หนึ่งคืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทํางานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

คนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

เวลามองภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศคุณนึกถึงอะไรครับจากตอนก่อนๆเราเคยได้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทำงานในแต่ละภาคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆแล้วหากพูดถึงภาคใต้บ้านเกิดของผมล่ะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาอย่างชัดเจนทั้งยังอยู่ห่างไกลสุดด้ามขวานทำให้การพัฒนาจากส่วนกลางไปถึงได้ยากขึ้นพระองค์ท่านจะทรงทำงานในพื้นที่นี้อย่างไร

ทราบไหมครับว่าในอดีตคนไทยเชื้อสายมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับเขามองว่าตัวเองเป็นคนมาลายูถึงเรียกในหลวงรัชกาลที่9ว่าราโยซีเยราโยก็แปลว่าราชาซีเย

ก็แปลว่าสยามนะครับคือนั้นหมายถึงว่าพระราชาของประเทศสยามนั่นเองครับจากมุมมองที่ห่างเหินนะครับความรู้สึกที่ต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่พูดภาษามาลายูนะครับจะสื่อสารก็ลำบากแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีทำงานในพื้นที่แบบเรียกว่าพิเศษเอามากๆเลยพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองการไกลมากนะครับพระองค์ท่านทรงรู้ว่าภาคใต้เนี่ยมีปัญหาเยอะยิ่งโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือความยากจนอันดับ2ก็คือภาษาการสนทนาความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับส่วนกลางราชการสื่อสารลำบากมากอันดับ3ก็คือว่าปัญหาที่ทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุนะครับซึ่งวิธีทำงานของพระองค์ในการแก้ปัญหานั้นน่าสนใจจริงๆครับพระองค์ทรงต้องการรู้จักและเข้าถึงหัวใจของประชาชนจริงๆจึงทรงเริ่มสร้างพระตำหนักทักษิณราชินีเวศขึ้นที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับนี่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งเห็นชัดๆว่าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเจอความแตกต่างกันยากที่จะเอาชนะพระองค์ก็มักจะเอาตัวเองนี่แหละครับไปอยู่ตรงจุดนั้นตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเนี่ยข้างในนั้นเขาทำอะไรกันพอโตขึ้นรู้เลยว่าอ๋อบ้านของพระองค์ท่านพื้นที่ส่วนใหญ่เลยคือจะทำเป็นแปลงวิจัยแปลงสาธิตทางการเกษตรทดลองวิจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนภาคใต้นะครับเหมือนพระตำหนักอื่นๆในภาคอื่นๆครับพระองค์ก็ออกไปเยี่ยมชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ทรงตรัสเสมอว่าเราก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันหยงเหมือนกันนะครับเพราะพระตำหนักก็อยู่ในหมู่ที่4ตำบลกลัวเหนือมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอกกันแล้วกันครับนอกจากจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระองค์ท่านยังทรงพยายามสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก็คือว่าให้โปรดไปหาล่ามภาษายวีประจำพระองค์เลยและยังให้ไปซื้อพจนานุกรมนะครับฉบับไทยมลายูมาให้เพื่อส่งฝึกพูดยกตัวอย่างเช่นพระองค์ท่านสามารถพูดได้ว่าสาเกปาโลแปลว่าปวดหัวหรือแม้แต่เรียกทากปาจะได้เวลาไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านจะได้สนทนากับชาวบ้านด้วยความเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนดาราต่างประเทศมาเที่ยวในบ้านเรานะครับก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์ท่านทำมา50ปีแล้วครับ

ผมว่าที่ร้อยโทดิโลกศิริวัลลบเป็นล่ามประจำพระองค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมสารีรัตน์วงศ์ทุกพระองค์และเป็นผู้ดูแลสมาชิกศิริวัชชีพเป็นเวลา44ปีมาแล้วครับรู้สึกดีใจครับที่พระองค์ท่านเห็นว่าที่นี่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็เลยอยากจะพูดภาษามลายูท่านก็เลยส่งศึกษาถามผมก็ไม่ใช่ทุกวันเป็นบางวันวันละคำสองคำก็ท่านก็พอตรัสได้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นท่านรับสั่งให้ผมไปซื้อพจนานุกรมภาษาไทยแต่เป็นภาษามลายูรู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านพูดได้และพระองค์ท่านก็พูดได้จริงๆเวลาเจอทรงประชาชนเฝ้าท่านเนี่ยท่านทักเลยท่านถามว่าสบายดีไหมนี่ท่านว่าสหกดและเวลาประชาชนถามประชาชนนี่ประชาชนบอกว่าสบายก็

บอกว่าสบายซะถ้าไม่สบายก็บอกตัดซะโอสักกิเจ็บท่านรู้ท่านถามว่าสักกิอปอเจ็บอะไรผมบอกว่าเราสักกิกับปาโลบอกเราก็สักกิกับปาโลเหมือนกันบางวันสักกิกับปาโลเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วเนี่ยสักกินี่แล้วไปหาโบโมแล้วยังถ้าปนนะทายมาอยู่ตั้งปนกันคือต้องการที่สื่อภาษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ควบคู่ท่านก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้สองอย่างถามประชาชนผู้ไทยมาลายูผสมกระโดดไปกระโดดมาทำให้การสนทนาระหว่างท่านกับประชาชนเป็นกันเองประชาชนเนี่ยปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยไอ้เราฟังแล้วก็จะปลื้มไม่ได้

0: มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระเจ้าอยู่ที่จริงพระเจ้าอยู่จะพระดำเนินจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้ใจร้อนมากขวักมือพระเจ้าอยู่จะอยู่ก็รีบดำเนินเดินเร็วขึ้นเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือจะขออะไรท่านถามตรงๆเลยจะขออะไรชาวบ้านบอกว่าจะขอเราเดือดร้อนเราอยากจะได้น้ำที่นี่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำแต่ฤดูฝนน้ำท่วมเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรท่านก็บอกว่าใช่เราก็ทราบเนี่ยเปิดแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมถามบ้านอะไรหมู่ที่อะไรนี่บอกอยู่หมู่หนึ่งแต่คนนี้บอกอยู่หมู่สองแต่ก็อยู่ติดกันแต่คนนี้บอกว่าอยากจะได้น้ำคนนี้บอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าเจ้าอยู่รับสั่งว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านี่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ให้เลือกมาเราจะให้อย่างเดียวก่อนวันนี้จะให้อย่างเดียวก่อนก็ให้ตกลงกันคุยไปสักพักหนึ่งตกลงยอมว่าตามที่คนนี้ว่าขอน้ำก่อนท่านถามอีกทำไมจะขอน้ำก่อนเขาอธิบายว่าน้ำนี่ได้ประโยชน์ในการทำนาทำเกษตรทำประมงทำอะไรต่ออะไรพระเจ้าอยู่บอกฉลาดมากเก่งมากเนี่ยแสดงว่านี่จีดีนี่เขาบอกจีดีฉลาดมันจีสมองว่าสมองดีเนี่ยตรงกับใจเราเลยแล้วก็คิดจะให้น้ำหมดก่อนเมื่อไงเพราะถ้ามีอาชีพด้านประมงด้านการเกษตรและต่างๆนี่รายได้ก็สูงเพิ่มขึ้นทุกคนก็ได้สูงขึ้นเงินก็มีขึ้นแล้วก็เมื่อมีเงินแล้วเราก็ใช้ตามคนนี้ไฟฟ้าเราก็จะให้มาแต่ถ้าสมมติซื้อไฟฟ้าก่อนเนี่ยเราจะลำบากทุกคนซื้อเครื่องไฟฟ้ามาพัดลมวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องซักผ้าจักรเย็บผ้าซึ่งคนที่มีรายได้รวยกับไฟฟ้านี่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนกับไฟฟ้าแต่ถ้าได้น้ำก่อนนี่ทุกคนก็สบายหมดทั้งหมู่บ้านโอ้ประชาชนชอบใจประชาชนชมว่าพระเจ้าอยู่นี่ดีนะเหมือนกับครูนะและไม่โกรธเราเราขออะไรก็ให้ไม่โกรธท่านบอกไม่โกรธก็ให้บอกตามความจริงเพราะที่มาเนี่ยมาอยากจะถามความเดือดร้อนอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาซึ่งเนี่ยธรรมชาชนเขาพอใจก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประชาชนมีเหตุมีผลได้รู้จักความพอเพียงความพอดีมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับประชาชาติยิปพอเพียงและเราเองก็จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในการสอนลูกหลานเราด้วย
1: มาถึงการแก้ปัญหาใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือการแก้ปัญหาป่าพรุนะครับเชื่อไหมครับว่าป่าพรุในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสได้มากทำให้สภาพของป่าพรุส่วนใหญ่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทำให้สภาพของดินมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงเหงาทางแก้ไขปัญหาป่าพรุแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือพระองค์ท่านทรงระบายน้ำออกจากพรุเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมนั่นก็คือว่าปลูกพืชอะไรแทบไม่ขึ้นเลย

ก็เพราะพื้นที่พลุเหล่านั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเปรี้ยวจัดครับดังนั้นองค์ท่านจึงทรงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดินด้วยพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเดินลงไปในพลุเพื่อศึกษาสภาพดินแล้วก็ทรงวักน้ำชิมว่าเปรี้ยวขนาดไหนหลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในปี2525ใกล้ๆกับพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพราะทรงต้องการให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับปลูกข้าวกินเองได้วันหนึ่งท่ามกลางสายฝนพระองค์ท่านทรงชวนทีมงานว่าเรามาแกล้งดินกันไหมแกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยวซึ่งการแกล้งดินที่ว่ามันคือการแก้ปัญหาขนาดใหญ่เพราะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการศึกษาสาเหตุของการเกิดดินเปรี้ยวให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะได้หาทางแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องโดยลองวิธีต่างๆกับดินทั้ง6แปลนจนสุดท้ายก็พบวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ำในผิวดินให้คงที่และโรยปูนขาวสลับกับชะลางความเป็นกรดเพื่อให้ดินกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ในที่สุดการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองหลายปีกว่าจะสำเร็จแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ท่านทรงใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติมานานนับร้อยปีได้หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้มีการทดลองในพื้นที่จริงบริเวณหมู่บ้านโคตอีกโคตในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งใกล้เคียงกับบ้านผมมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วมีที่ดินเปรี้ยวมากและหลังการทดลองก็ปรากฏว่าจากพื้นที่ซึ่งปลูกข้าวแทบจะไม่ขึ้นเลยได้กลายเป็นพื้นที่เหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวเลยครับสิ่งนี้ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขอย่างมากครับ

0: หลายคนเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วแต่เคยรู้ถึงเบื้องหลังของการข้ามแม่น้ำสายบุรีในภาพนี้ไหมครับครั้งหนึ่งในการเดินทางที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะไปสุขิรินทร์ต้องผ่านอำเภอแวงนั่นแหละบ้านเกิดผมเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรีซึ่งพอขบวนไปถึงริมแม่น้ำปรากฏว่าสะพานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปจึงมีคนทูลให้เสด็จกลับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอมากหรือยังเมื่อทราบว่ามีคนรอท่านอยู่ประมาณ1,000 คนท่านจึงรับสั่งว่าเมื่อชาวบ้านมารอเราเราก็ต้องไป
1: พูดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวต้องนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเพราะเป็นเรื่องที่เสียมากเพราะวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันมองดูพระองค์ท่านจะรับสารยังไงก็ปรากฏว่าองค์ท่านบอกเราอยากจะไปนะทหารท่านที่ทางการบอกไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทางนี้ก็ไม่ได้จะลงน้ำก็ลึกทางตรงก็ไม่ได้น้ำก็ลึกแถมเชี่ยวทางอื่นไม่มีทางไปในที่สุดท่านรับสั่งว่าลงวิทยุไปถามเจ้าหน้าที่ที่นิคมดูสิว่าชาวบ้านเข้ามากันหรือยังท่านนิคมแจ้งกลับมาทันทีว่าชาวบ้านมาเยอะหมดแล้วเยอะมากท่านบอกยังไงก็อยากจะไปแต่ทหารบอกว่าไปไม่ได้ไม่ใช่กันบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับต้องใช้สติท่านคิดอยู่ตั้งนานสักพักหนึ่งท่านขึ้นบนรถประทับขึ้นรถพอประทับขึ้นบนรถเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงวิทยุมาผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประภดาเกษมสันราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเสียงวิทยุมาว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงเนี่ยนำร่องลุยไปก่อนให้ไปเสียของสมเด็จพระนางเจ้าเราตกใจมากตกลงรถของผมนั่งเนี่ยของท่านผู้หญิงนั่งเนี่ยลงลุยไปก่อนแต่เขาชมว่าคนขับเนี่ยใจเด็ดกล้าและก็เก่งวันนั้นเราเปียกหมดเลยก็บางโคลนโจมรถแต่เราก็ดูเราลืมตัวเองหามาดูรถของพระเจ้าอยู่หัวรถพระที่นั่งตลอดรถพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งบางตอนก็ท่วมรถก็โผล่ท่วมโผล่มันจมอะไรจมกระโปรงอ่ะถึงที่กระจกอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นรถที่ไหนอ่ะ

0: ถึงที่นู่นแล้วเป็นไงคนที่นู่นก็ดีใจเห็นรถพระที่นั่งไปพระเจ้าอยู่หัวลงมาโอ้ประชาชนมาห้อมล้อมกันดีอกดีใจเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยพระเจ้าอยู่เสด็จไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันนั้นดีใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไปแต่พระเจ้าอยู่หัวกาฬชินีก็ไปจนได้พูดง่ายๆว่าประชาชนอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่กาฬชินีก็ต้องอยู่ที่นั่น
1: แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นเราว่าถึงจะลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ไม่ย่อท้อหากจุดหมายคือประชาชนที่กำลังรออยู่

อีกเรื่องที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รักของคนในพื้นที่ได้คงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระอุปถัมภกในทุกศาสนาครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จมาจิตกลางปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและพระองค์ท่านทรงพบว่ามัสยิดนี้สวยงามมากแต่เริ่มจากคับแคบแล้วไม่สามารถจุคนได้เวลาประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ได้จึงทรงรับสั่งว่าน่าจะได้มีการขยับขยายให้กว้างขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้เพราะการที่เราไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นคนที่ประกอบศาสนกิจก็สบายใจจากนั้นมัสยิดกลางปัตตานีก็ได้รับการต่อเติมปีดทั้งสองข้างกลายเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและโดดเด่นสามารถรองรับศาสนิกชนได้อย่างเพียงพอเล่าถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าพระองค์ท่านทรงงานโดยเริ่มจากความรักความเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็คือใจความหลักของศาสนาอิสลามนั่นเอง

มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่าแต่คงไม่สามารถเล่าได้หมดผมจึงขอเลือกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนในภาคใต้ได้ยอมรับและรักในหลวงรัชกาลที่มากมากขนาดไหนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปกลับเบตงโดยใช้เส้นทางบนเขาสันกาลาคิรีถึงจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางก็ลำบากและอันตรายมากพอสัก4โมงเย็นพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจะทรงเสด็จกลับชาวบ้านเห็นทหารอารักขาอยู่ริมทางก็เข้าไปถามทหารว่าพระองค์ท่านจะมาทางนี้หรือพอทหารบอกว่าใช่ชาวบ้านก็ไปบอกต่อๆกันเพราะต่างก็อยากเห็นพระองค์ท่านแล้วพากันไปรอเป็นจุดๆระหว่างทางบนภูเขากลุ่มละ4-50คนบางจุดก็ถึง100คนจนเต็มถนนเลยกลายเป็นว่าระหว่างทางบนเขานั้นชาวบ้านได้จุดไฟรอพระองค์แล้วแสดงความรักภักดีด้วยไฟจากตะเกียงในมือที่น่าประทับใจก็คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีได้ทรงหยุดทักทายพูดคุยกับชาวบ้านทุกจุดเลยตลอดทั้งคืนทรงอยู่บนภูเขาลูกนั้นและกลับมาถึงพระตำหนัก5:00ของอีกวันนั่นคือความรักระหว่างพระราชากับประชาชนที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อมาในชื่อว่าภูเขาตะเกียง

ัชกาลที่9เนี่ยทรงแสดงถึงความรักความเป็นห่วงใยก็เหมือนที่ว่าเนี่ยการที่มาสร้างตำหนักที่นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงเป็นรักพระองค์ท่านรักทุกคนคนไทยทั้งประเทศแต่ทรงห่วงใยในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งตอนนี้มีปัญหามากปัญหาที่นี่ท่านเสด็จมาครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้เสด็จมาที่จังหวัดยะลาวันที่23 มีนาคม 2502ท่านมาถึงที่จังหวัดยะลาท่านตรัสเลยท่านรับสั่งว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้

0: ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลต้องให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจที่พูดถึงการพัฒนาของที่นี่เพราะปัญหาที่นี่ในขณะนั้นปัญหาการศึกษานี่แย่มากแล้วรู้อยู่แล้วโรงเรียนก็มีน้อยทั้งๆที่มีน้อยเนี่ยไอ้โรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษาไทยสามัญศาสนาไม่มีคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนศาสนาเขาเลยเปิดตั้งโรงเรียนขึ้นเองโรงเรียนก็จะสอนศาสนาหรือตั้งปอนอขึ้นมาก็สอนแต่ศาสนาภาษาไทยไม่มีพอพระเจ้าอยู่เสด็จมาเนี่ยพระเจ้าอยู่ทรงไปเยี่ยมเยียนถามประชาชนก็ทูลตรงกันหมดว่าอยากจะได้ทั้งศาสนาทั้งภาษาไทยทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสามัญและแถมอยากจะมีวิชาชีพด้วยท่านจึงส่งมอบหมายให้สมเด็จประเทศมาดำเนินการในเรื่องนี้จนทุกวันนี้โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดมีศาสนามีสามัญและก็มีวิชาชีพในโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดก็มีสามัญภาษาไทยและวิชาชีพเมื่อจบม.6แล้วใครจะไปเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้เปิดหูเปิดตาและเกี่ยวกับศาสนานี่ท่านรู้ว่าต่างๆที่อย่างอื่นเป็นจุดอ่อนของที่นี่แต่จุดแข็งของที่นี่ก็คือศาสนาพระองค์ทรงทราบคนที่นี่เคร่งศาสนาไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยเคร่งมากพระองค์ท่านจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมไปเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆปอนโดต่างๆพบกับผู้นำศาสนาทุกระดับและก็มีประกวดสถาบันการศึกษาประกวดปอนโดประกวดโรงเรียนประกวดมัสยิดได้พระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูให้กับโต๊ะอิหม่ามให้กับนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆและยิ่งกว่านั้นในเดือนถือศีลอดหรือในเดือนรอมฎอนอันนี้เรื่องนี้คนก็กังวลมากในรอบปีนานข้าวเนี่ยมันจะต้องถึงเดือนรอมฎอนสักวันหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าเดือนรอมฎอนประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จไหมท่านเสด็จไปตอนเย็น3โมง4โมง5โมงจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มปรากฏว่าพอจริงๆประชาชนจะไม่ถอยเลยมาเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3 4ทุ่มกลางคืนก็ไม่กลับเล่นยิ่งในเรือรอมฎอนเนี่ยพระองค์ท่านก็เตรียมอาหารฮาลาลหมดว่าใส่กล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาแกงไข่แกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยกายเลือดต่างก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นของฮาลาลทั้งนั้นนะฉะนั้นประชาชนเนี่ยทานอาหารที่ในวังไปพระราชทานให้ไปแจกให้เนี่ยได้อย่างสบายใจจะไม่มีใครลุกหนีไปไหนเลย
1: ยังจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาภาคใต้ชาวไทยมุสลิมที่นั่นเรียกท่านว่าปราโยซีเยซึ่งแปลว่าพระราชาของประเทศสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีท่านได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงเรามีความสำนึกในชาติสำนึกในความเป็นคนไทยเรารักแผ่นดินไทยและเรียกตัวเองว่าเราคนไทยนับถือศาสนาอิสลามถึงวันนี้คำว่ารายอซีเอหายไปแล้วเหลือแต่คำว่ารายอกิตอแปลว่ากษัตริย์ในใจของเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเขามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
8: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook
9: ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วเราว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปในเฟซบุ๊กก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอาม

เมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าถามนะแต่ถ้าถามว่าพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะมาตรฐานที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปึ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์เขาค่อยปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊บที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่กว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่ว

งอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอาหารอยากรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้ที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือส่วนหนึ่งที่ทำใหการพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นแหละคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่นี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
4: ไม่เ
5: พราะว่
4: า
5: เปลือกไข่มันจะ
4: กินเอา
5: เสีย
4: บ
5: ให
4: ้ตาย ก่อนเออใช่ต้องกินเอานี่มา
5: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
4: กินค่ะ
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสื่อมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาใ

0: ก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆนะคะ
1: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
2: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
1: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
3: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่ต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได
1: ้ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
4: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีจ้างมารับเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
5: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันส

0: มัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง10ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้

อบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มที่ตลาดย้อนยุคปริมปิงจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานจนผมแทบจะไม่อยากวางจานกันเลยทีเดียวครับที่ตลาดย้อนยุคแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับและงานนี้ผมยังได้ไกด์กิตติมศักดิ์อย่างน้องโน้ตเจ้าถิ่นที่รู้ทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้พาผมไปทัวร์กินกันอีกด้วยครับตลาดโบราณริมน้ำปิงที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาแล้วกลัวหาไม่เจออยู่ที่หน้าวัดเขาดินใต้นั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาขายของกันแล้วก็การจัดการทั้งหมดก็เป็นคนในชุมชนดูแลกันเองนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่มาถึงที่นี่ก่อนที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปอะไรก็ตามต้องไปที่ไหนก่อนครับ
1: นมัสการหลวงพ่อก่อนอันนี้หลวงพ่อเฮงค่ะแล้วก็สมเด็จรัชกาลที่5
0: มันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงทำไมที่นี่ต้องบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อเฮงกับเสด็จพ่อรอ5อยู่คู่กันนะครับ
1: ท่านมาประพาสต้นค่ะก็เลยขึ้นท่าน้ำที่หน้าวัดก็เลยมาวัสการหลวงพ่อที่นี่อ๋อ
0: คือในสมัยโบราณนะครับผมรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสต้นแล้วมาขึ้นท่าน้ำที่นี่เลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รัชกาลที่5มาเพื่อมาสักการะหลวงพ่อก็เลยเป็นเรื่องราวเป็นตำนานก็เลยมีทั้งรูปของหลวงพ่อเฮงแล้วก็รัชกาลที่5ซึ่งเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับไปเลยครับผมอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันต่อสิครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าวันนี้ตลาดดูคนแน่นๆเป็นพิเศษจะเป็นเพราะอะไรให้น้องโน้ตอธิบายกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่แค่ประตูทางเข้ามานี่โหวันนี้ประดับประดาสวยขนาดนี้เพราะว่ารู้ว่ารายการพี่มาเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ไม่ใช่ค่ะพอดีตรงพี่มาตรงกับงานประพาสต้นพอดี
0: ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง

0: เด็ดประพาสต้นนะครับจัดทุกปี
1: จ้ะ
0: นะครับแต่ว่าตลาดนี้มีอยู่แล้วประจำไหม
1: ใช่ค่ะทุกวันอาทิตย
0: ์ก็คือมาเที่ยวกันได้ก็เป็นตลาดแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลก็จะมีบรรยากาศที่พิเศษมากขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดทุกวันอาทิตย
1: ์
0: ก
1: ี่
0: โมงถึงกี่โมงครับ
1: แต่บ่ายสองเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ม
0: โอ้ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยเหรอแสดงว่ามาบ่ายเย็นเดินสบายสบายอากาศไม่ร้อนเช้าเช้านี่ไปสักการะไปเที่ยวที่อื่นก่อนได้แล้วค่อยมา
1: ได้ค่ะได
0: ้โอเคครับผมอ่ะงั้นเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรสนใจบ้างที่นี่ครับผม
2: ที่ตลาดย้อนยุคนั้นนะครับเป็นตลาดที่จะพาเราย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้านแต่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าใครมาเที่ยวในงานเทศกาลแบบนี้นะครับที่ตลาดก็จะมีชุดไทยสวยๆให้ใส่ได้ตามใจเลยนะครับส่วนผมนั้นมาเน้นของกินอย่างเดียวเพราะร้านแรกที่ผมเห็นบอกเลยว่าคุ้นตามากแต่รสชาติจะต่างจากที่เคยกินยังไงต้องขอลองก่อนเลยครับ
1: แนะนำค่ะเคยกินป่ะเนี่ย
0: โอ้ใครก็รู้จักขนมวง
1: ลองไหมพี่ลองไหมลอง
0: ลองแต่ว่าอันนี้คุณแม่ผสมข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไร
1: ก็จะมีแป้งมีเกลือมีน้ำตาลนะคะ
0: ถ้าบางที่เขาจะแบบมีใส่กล้วยบางที่นะผมเคยเจอบางที่ก็ใส่ทุเรียนโหแต่แม่ทำน้ำตาลได้สวยมากนี่ทอดได้สวยมืออาชีพอ
1: ร่อยนะพี่
0: เป็นขนมวงที่แปลกกว่าที่เคยกิน
1: ทำไม
3: ขนมวงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นคุณผู้ชมลองมาชิมดูแป้งกรอบน้ำตาลก็กรอบอร่อยหอมงาเนื้อแป้งเหนียวกำลังดี
0: ปกติกระทงนี้ขายกระทงเท่าไหร่ครับ
1: 20บาทค่ะ
3: กระทงละ20บาทคุณผู้ชมกระทงเดียวจุกกินได้ทั้งครอบครัว
2: และก็มาถึงอีกร้านหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นร้านขนมเบื้องโบราณที่แปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับ
0: อันสีเขียวนี่ไส้อะไรครับ
1: ไส้ไส้หวานจ้ะ
0: เฮ้ยผมนึกว่าไส้สาหร่ายญี่ปุ่น แล้วอันนั้น
1: อันนี้ไส้เค็มจ้ะ
0: อ๋อไส้เค็มทำมาจากมะพร้าว
1: ไส้ไข่ฝอยทอง
0: อ๋อไส้หวานของแม่ไม่ใช่ไส้ฝอยทองเหรอ
1: ใช่
0: เป็นไส้มะพร้าวหวานแล้วก็มีไส้มะพร้าวเค็มแล้วก็มีไส้ฝอยทองเอาละครับคุณผู้ชมขอลองเลยนะ
1: จ้า
0: อันนี้ไส้มะพร้าวหวานอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยไส้มะพร้าวหวานหุ้ยไม่เคยกินไส้หวานอร่อยคล้ายๆเหมือนไส้มะพร้าวแก้วแม่ไม่ใส่ครีมเยอะผมชอบอันนี้ครีมกำลังดีแป้งแม่หอมมากคุณผู้ชมต้องมาลองชิมกันอันนี้เป็นไส้หวานเป็นครั้งแรกที่เคยกินสีเขียวอันนี้คุณพ่อกำลังทำขนมถังแตกอยู่คุณพ่อที่มาทำใหม่ๆช่วงนั้นถังแตกหรือเปล่า
1: ถังยังไม่แตก
0: อร่อยมากเลยแม่ อุ้ยแต่อร่อยแป้งแม่ฟูมากอร่อยจริงขนาดร้อนๆยังอยากกินเลยหอมเพราะว่ามันสุกใหม่ๆแล้วก็แป้งด้านนอกกรอบมากแต่ว่าข้างในนุ่มแบบละมุนเลยอ่ะ
4: ข้าวหม้อไก่เจ้าค่ะของพื้นถิ่น
0: แกงอะไรนะครับคุณแม่
4: ข้าวหม้อไก่เจ้าค่ะ
0: แกงนอกหม้อไก่
4: จ้ะแล้ว
0: ทำไมล่ะครับแกงแม่มันหกออกมาเหรอครับผมทำไมเป็นแกงนอกหม้อ
4: มันเป็นชื่อเขาจ้ะค่ะ
0: แกงนอกหม้อไก่โนรู้จักไหมมันคืออาหารอะไรยังไงครับอ
4: าหารพื้นถิ่นเนี่ยเจ้าค่ะ
0: แล้วเขากิน
4: ชื่อ
0: กินคู่กับอะไรครับแม
4: ่มีผักดิบแอม
0: อ๋อก็กินเหมือนกับข้าวนี่แหละเป็นแกงเลย
4: น่าจะกินเล่นก็ได้เป็นของกินเล่นก็ได
0: ้ครับผมแล้วก็จะมีปลา
4: เป็นปลาพื้นถิ่นนะจ้ะค่ะเนี่ย
0: เป็นปลาแบบ
1: แม่น้ำพี่ปลาแม่น้ำ
0: ปลาเกลือหรือเปล่าหรือว่าปลาสด
1: เลยเ
0: ป็นปลาเค็มรสชาติคล้ายๆน้ำเงี้ยวผสมกับแกงกะทิมันมีความเป็นเหนือนิดๆแล้วก็ผสมกับกลางหน่อยๆแกงนอกหม้อนี่เป็นอาหารของใครครับของพื้นถิ่นเราหรือ
1: แกงนอกหม้อเนี่ยจะเป็นต่อรับราชการที่ห้า
4: จ้ะราชการที่ห้า
0: จ้ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีหลายร้านเดี๋ยวไปต่อ
1: ร้านนี้ทีเด็ดเลยพี่ขนมปลากิมสูตรโบราณ
0: อ๋อแม่เขาใช้ขายชั้นวางของเหรอครับอันนี้เท่าไหร่ครับผมแม่ไม่มีอะไรวางเลยสวัสดีครับรอเล่นครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสแล้วเพราะว่าชิมไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเห็นว่าที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกคนใส่แมสกันหมดเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ที่นี่จะไม่ใช้ภาชนะโฟมเลยนะจะเป็นชานอ้อยหมดเลยส
1: ุ
0: ดยอดอันนี้คุณแม่ทำเองเลย
4: ทำเองเลยเจ้าค่ะ
0: โอ้แล้วสูตรนี้มาจากที่ไหนครับคนทำไปกินได้นี่ไม่ธรรมดานะ
4: เป็นลูกแม่เจ้าค่ะ
0: เป็นสูตรที่ตกทอดมาจากหม่อมแม่นะขอรับ
4: ใช่เจ้าค่ะ
0: หอมมากเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะ
4: ใช่เจ้าค่ะเป็นอบควันเทียนเจ้าค่ะ
0: ขายมากี่ปีแล้วครับ
4: ถ้าเป็นรุ่นแม่ก็30กว่าปีแล้วเจ้าค่ะ
0: แล้วรุ่นคนนี้คุณป้ามาเป็นรุ่นที่2
4: ใช่เจ้าค่ะ
0: นี่ของจริงคุณผู้ชม
4: ต้องกินแล้วน้ำที่เราใช้ก็เป็นน้ำตาลตะโหนดนะเจ้าค่ะ
0: เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้ๆด้วยเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าอันนี้ของจริงต้องลองมาชิมครับ
2: กินไปตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองของขึ้นชื่ออีกอย่างนึงของจังหวัดนครสวรรค์อย่างน้ำตาลสดแถมยังใช้ภาชนะอย่างติหมาที่ทำมาจากใบจากถือว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกและยังช่วยเรื่องโลกร้อนได้อีกด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวผมเอาเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นอันหนึ่งอัน
1: เป็นหนึ่งกระเช้าเจ้าค่ะ
0: อ๋องั้นผมเอาตีหมาหนึ่งกระเช้าครับอันนี้ครับ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาอันนี้ได้ไหมอ่ะ อันนี้ไม่อิ่ม ที่นี่ไม่ทำหวานจัดหวานนี่กำลังดีบางที่น้ำตาลสดมันหวานแล้วมันบาดคอ
1: แล้วเขาจะเคี่ยวจนกลิ่นหอมข
0: ึ้
1: นมา
0: ใช่มันจะเป็นกลิ่นของควันไฟคุณผู้ชมหอมมากและเขาทำไม่หวานจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแบบไปกินน้ำตาลสดแล้วรู้สึกว่าหวานเกินไปหรือว่าเลี่ยงเกินไปลองมาชิมที่นี่ไม่หวานจัดแต่หอม
1: แล้วตัวนี้ถ้าหมดแล้วมาเติมครั้งต่อไป10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้30บาท
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ามาเติม10บาท
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: แปลว่าถ้าผมมากินวันนี้แล้วผมมาอีกทีเดือนหน้าผมหิ้วมาได้
1: พกมาได้เจ้าค่ะแต่อย่าให้รั่วถ
0: ้
1: ารั่วแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนได้เลยเจ้าค่ะ
0: คุณผู้ชมแต่อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับก็แค่วันนี้2รอบก็คุ้มแล้วครับผม อย่าถึงเอากลับบ้านแล้วมาใหม่เลยครับผมขนมกงไหมครับขนมกงครับผมขนมกงนะครับขนมมงคลหายกินยากครับผม
1: โอ้โหพี่มาก่อนหนูอีกอ่ะ
0: รับไหมครับรับขนมกงไหมครับผม
1: ได้เลยค่ะ
0: ความน่าสนใจคือว่าขนมกงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ที่นี่เวลาเขาซื้อขนมกงเดี๋ยวเขาใส่อะไรมาดูกันคุณแม่ขนมกงแม่ขายยังไงครับ
1: ชิ้นละ10บาทเจ้าค่ะ
0: ชิ้นละ10บาทเอา1ชิ้นนี่ดูวิธีเสิร์ฟผมชอบแพ็คเกจจิ้งมาก เป็นแพ็คเกจจิ้งที่ดูมีดีไซน์มากเลยขอรับ อันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องความกรอบจริงแป้งกรอบมากๆคุณผู้ชมถ้าเป็นขนมกงที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตทำไมครับทำไมแม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ครับ
1: คือเราขายคุณภาพค่ะเราต้องการว่า10บาทก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะและอิ่มด้วยชิ้นเดียวก็อิ่มค่ะ
0: ครับโน้ตและทางนู้นนะที่คุณแม่ทำอยู่นี่ขนมบ้าบอครับผม
1: ขนมบ้าบิ่น
0: โอ้ยทำไมแก่ก็แย่เลยนะครับผมขนมบ้าบิ่นนะครับอันนี้คือกลิ่นของมะพร้าวเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจ้ะ
0: ไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรไปเพิ่มเลย
1: ไม่ค่ะ
0: หุ้ยหอมมากคุณผู้ชมมันหอมเหมือนกับกลิ่นที่มะพร้าวมันโดนกับความร้อนอ่ะเนาะไปกันต่อครับขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณคร
1: ับ ยังไม่เห็นชิมหม้อแกงเลยหม้อแกงก็อร่อยนะ
0: ได้ทำไมหม้อแกงของแม่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นครับผม
1: คือเราทำแบบชิ้นกระทัดรัด10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้หม้อแกงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทัดไข่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปกติหม้อแกงอ่ะเขาจะใช้แต่ไข่ขาวแม่มีไข่แดงด้วยแล้วมันเป็นหม้อแกงมะพร้าวอ่อนมันก็จะไม่มีเนื้อข้นๆข้างในม
1: ัน
0: จะคล้ายๆกับทาร์ตไข่นะเข้าปากแล้วละลายเลย
1: เจ้าค่ะ
0: สุดยอดชาวบ้านที่นี่ใจดีมากๆเลยครับมีของให้ผมกินเยอะจนแทบจะจุกกันเลยทีเดียวครับแต่อากาศร้อนๆแบบนี้ผมขอไปหาของเย็นๆกินสักหน่อยดีกว่าครับ
4: มาตลาดต้องมาชิมไอศกรีมกะลาเจ้าค่ะ
1: นี
0: ่ไอศกรีมกะลานะขอรับ
1: ทำเอง
0: น
1: ะพี่ทำเองค
0: ่
1: ะ
0: ทำไอศกรีมเองด้วยเหรอ
1: เจ้าค่ะ
5: ทำเองค่ะ
0: โอ้โหเห็นสวยๆแบบนี้นี่ลงมือเคี่ยวไอติมเอง
1: ทำเอง
0: สุดยอดนะครับผมนี่ทำเองตั้งแต่นี่เหล่าไม้ไผ่มาวางเองเลยนะ
4: ต้องเลยเจ้าค่ะเหล่าไม้ไผ่ด้วยเจ้าค
0: ่
4: ะ
0: เฮ้ยที่พูดเล่นเรื่องจริงเหรอเน
4: ี่
0: ย
4: เรื่องจริงจะเป็นจริงผัดกะลาด้วยเจ้าค่ะเอาทุกอย่าง
0: กะลาก็ทำเอง
4: ใช่เจ้าค
0: ่
4: ะ
0: ไม่คิดจะแบ่งปันรายได้คนอื่นเลยเจ้าค่ะ
4: จะหมุนเวียนกันอยู่เจ้า
1: ใช่แล้ว
0: สุดยอด
5: อันนี้จะทำอันนี้จะเกี่ยวกับอินซีด้วยนะคะ
4: เป็นส่วนเกษตรอินซีทำเองเลยเจ้าค่ะนี่เลยเจ้าค่ะอร่อย20บาทเป็นไงเจ้าคะหน้าตาแบบว่า
0: ขึ้นมาแบบเป็นไอศกรีมแบบกะทิสดที่แบบกำลังพอดีแบบรสหวานๆหอมๆนี่ครับที่ผมบอกว่าที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: พ่อค้าแม่ขายที่มาที่นี่ก็คือชุมชนชาวบ้านแล้วเขาก็แบบแช่ช่วยแชร์ความคิดกันแบ่งปันความคิดกันนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่อาหารที่ได้กินหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยเป็นของชุมชนแท้ๆ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ร้านต่อไปที่น้องโน้ตพาผมมานะครับก็เป็นร้านข้าวที่ในสมัยก่อนได้เอาข้าวผัดห่อใบบัวสูตรนี้ไปถวายให้กับรัชกาลที่5ด้วยครับต้องบอกเลยว่าหอมและน่ากินมากๆเลยครับแม่น้ำ2ตัวอย่างนี้เลยเหรอ
6: ครับ
0: ไข่เค็มอีกฟองกุนเชียงเห็ดหอมแปะกล้วย
6: ครับ
0: นี่ของไม่แพงหมดเลยแบบนี้ขายห่อเท่าไหร่
6: 50บาทครับแล้วยังมีอีกอย่างนึงยังไม่ได้เป็น
0: ปล
6: าแซลมอน
0: มีเป็นปลาแซลมอนด้วย
6: ครับ
0: คือมันกุ้งอ่ะมันอยู่ในข้าวด้วยพ่ออร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งแม่น้ำทั้งตัวแล้วแบบมันแทรกลงไปในข้าวอ่ะอาหารแบบนี้นะไม่ได้หากินได้ทุกที่นะ
6: ครับ
0: มันคือสูตรเฉพาะของบ้านคุณพ่อเขาฉันอยากให้ลองมากินจริงๆมันอร่อยมาก
1: นี่เลยพี
0: ่หอยครกนะครับเขามีหอยมีปูอัดมีกุ้งนะครับ
4: กุ้งปลาหมึก
0: มีลมมิดทะเล
4: ใช่ค่ะ
3: างเขาอ่ะมันเป็นเหมือนขนมครกจริงๆนะมันเป็นเหมือนเยลลี่เยลลี่เลยนะอร่อยด้วยแล้วก็หอมไข่ความพิเศษคือมันกรอบนอกนุ่มในและกลิ่นไข่มันหอมๆเหมือนเวลาเรากินพวกขนมโตเกียวใส่ไข่อ่ะมันจะหอมขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ1กระทงเท่าไหร่ครับ
7: 30บาทค่ะ
3: โอ้โหถูกมากคุณผู้ชมนี่แน่นๆแบบนี้เลยนะ
7: ได้8ชิ้นค่ะ
3: อื้อ
2: ยังมีอีกหลายร้านเลยครับที่เด็ดและพลาดไม่ได้อย่างร้านหมูพวงร้านนี้เพราะเนื้อหมูนั้นนะครับทั้งนุ่มทั้งหวานถูกใจผมสุดๆเลยครับแล้วก็ยังมีร้านเมี่ยงคำนะครับเจ้าเก่าที่คุณยายจะห่อให้เรากินกันแบบคำต่อคำเลยครับและที่เด็ดไม่แพ้กันก็ต้องให้ร้านนี้เลยครับเพราะเป็นร้านที่มีทั้งปลาทอดไก่ทอดถ้าได้ลองกินแล้วจะฟินสุดๆเลยครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้มีของกินเยอะจริงๆแต่ที่กินไปยังเรียกแค่น้ำย่อยครับเพราะร้านที่เราจะไปกันต่อนั้นเป็นแม่ครัวอาหารโบราณประจำชุมชนที่วันนี้จะมาทำขนมไทยหากินยากอย่างขนมจีบนกและช่อม่วงให้เราได้กินกันครับ
3: ใจมาตลอดว่าเหมือนสาคูแต่ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนสาคูแล้วที่แปลกก็คือไม่มีถั่วแล้วก็มีหมูด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช
3: ่แล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆขนมเทียนด้วยมันคือกลิ่นพริกไทยใช่ไหมแม่
8: กระเทียมพริกไทย
3: ทำไมขนมจีบนกของคุณแม่ถึงตัวใหญ่จังล่ะครับ
8: กลัวคนกินไม่อิ่ม
3: กลัวคนกินไม่อิ่ม อันนี้เป็นนกอะไรครับนกเขานกพิราบนกหงส์หยกหรือว่าน
8: กกระเรียน
3: นกกระเรียนแม่ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะตลาดนี้เขาหากันทุกคนนะครับผมโอเคอันนี้คือช่อม่วง
2: ต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีบนกหรือช่อม่วงอยากให้มาลองกันจริงๆเลยครับ
1: ป้าตีเนี่ยยังมีสูตรสิบเด็กนะพี่นะก็คือก๋วยจั๊บโบราณ
3: ก๋วยจั๊บโบราณ
1: ใช่ทำถวายรัชกาลที่5
3: ก๋วยจั๊บมันก็เหมือนกันทั่วไปก็มีเส้นมีเครื่องมีหมูมีเต้าหู้อะไรก็ปกติมันจะไม่เหมือนได้ยังไงครับ
1: ลองถามป้าตีเลยค่ะอยากให้ป้าตีลองคนครับ
3: จริงเหรอครับคุณแม่ของแม่มีก๋วยจั๊บสูตรที่ไม่เหมือนใครเลย
8: ไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะทำให้กินก็ได
3: ้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวไปดูก๋วยจั๊บสูตรแม่ตีกันครับโอ้โหต้องใช้หม้อดินเท่านั้นใช่ครับแม่
8: ใช่จ้ะ
3: อันดับแรกใส่อะไรก่อนครับแม
8: ่เอาอบเชยใส่ก่อนเนาะ
3: อบเชยแม่เอาไปเผาไฟมาแล้วครับผม
8: จ้ะปิ้งไฟก่อน
3: โอเคเอาอบเชยไปเผาไฟมาแล้วก็ใส่ลงได้เลย
8: ใส่เนาะ
3: ก๋
8: วยกั๊กเนาะ
3: เหมือนเครื่องพะโล้เนาะก๋วยกั๊กต้องเผาไฟไหมครับเอาไปเผาเอาไปคั่วไฟเหมือนกันนะครับอบเชยกับก๋วยกั๊กขาก็ไปเผาไฟเหมือนกันนะครับผมและอันนี้คือใบอะไรเอ่ย
8: ใบอบเชยใบสด
3: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมไม่รู้จักมาก่อนอ
8: ันนี้ก็เพิ่มความหอม
3: ใบเตย
8: จ้ะ
3: อ้าวใส่ลงไปเลยเม็ดผักชีนะครับ
8: ต่อไปก
3: ็รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำไว้แล้วนะครับเครื่องสามเกลือใส่ลงไปครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับผม
8: เต้าเจี้ยวดำ
3: เต้าเจี้ยวดำคืออะไรครับแม่
8: คือทำให้มันหอมอ่ะเหมือนเต้าเจี้ยวขาวแต่ว่ามันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวดำ
3: ซีอิ๊วดำแต่งสีแล้วก็กระเทียมดองนี่เอาแต่น้ำหรือเอาลูกด้วย
8: เอาหมดเลยเนาะทั้งเนื้อทั้งน้ำเลย
3: แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปออกหวานนิดนึงใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับและทีนี้ผมเห็นคุณแม่เตรียมพวกเนื้อหมูอะไรมาแล้วก็คือเดี๋ยวพอเราได้น้ำซุปได้ที่เราก็เอาพวกเนื้อหมูไข่เอาลงไปต้มในหม้อ
8: ต้มในหม้อ
3: มันจะได้มีรสของน้ำซุปด้วยเสร็จแล้วก็
8: มันจะออกมาเป็นแบบนี
3: ้แยกเอาไว้แบบนี้อ๋ออันนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมครับหรือว่าปรุงเสร็จก็ใช้ได้แล้ว
8: ก็เดือดพักนึงเนาะ
3: แล้วผมเห็นมีเครื่องเหมือนน้ำก๋วยจั๊บแล้วเส้นก๋วยจั๊บคืออะไรล่ะครับคุณแม่แป้งเวียดนาม
8: ใช่จ้ะ
3: ทำไมถึงใช้แบบนี้เราเป็นชาวเวียดนามเหรอที่นี่เป็นมอญเหรอครับหรือว่า
8: เป็นชาวยวนจ้ะ
3: เอาความเป็นชาวยวนแล้วก็ถ้าพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนเยอะก็เลยเหมือนเอาอาหารยวนกับพวกพะโล้แบบจีนมาผสมกัน
8: แล้วก็ไทย
3: มีไทยด้วยอันไหนไทยแม่ผักเหรอ
8: พวกผักพวกอะไรเนี่ย
3: น้ำก๋วยจั
8: ๊บก็เหมือนไทยเนาะ
3: แล้วก็ห่อเหมือนพวกโกลทั่วไปเลยโอ้โหมีผักกวางตุ้งมีผักกาดขาวเอาไปลวกมาหมดแล้วเนาะ
8: ใช่จ
3: ้
8: ะ
3: แครอทก็ลวกมาแล้วนะครับมีสีสวยๆแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปราดด้วยน้ำเหมือนน้ำพะโล้เหรอครับ
8: ใช่จ้ะ
3: มันก็เหมือนก๋วยจั๊บแต่ว่าข้างในมันมีไส้
8: ใช่
3: เนาะเพราะว่าก๋วยจั๊บมันก็เป็นกลมๆเหมือนกัน
8: ใช
3: ่โอ้อันนี้เป็นสูตรที่แบบแม่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่หรือว่ามันมีมาตั้งแต่ดั้มแต่เดิม
8: ก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทำกินกันนะเนาะ
3: อ๋อจริงเหรอคือคนที่นี่กินแบบนี้อยู่แล้วเหรอ
8: ใช่
3: คือเราจะรู้สึกว่าแบบพวกโลพวกนี้มันเป็นอาหารสมัยใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าแม่เขาบอกมันมีมานานแล้วและถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาวันที่มีตลาดมีงานเนี่ยมีให้ชิมไหม
8: ต้องมีงาน
3: ต้องมีงานถือว่าแบบว่ามันทำยากหน่อยเนาะ
8: ใช่จ้ะ
3: งั้นถ้าเวลามีงานหรือว่ามีตลาดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มาได้เนาะอารมณ์เหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอหั่นเส้นเรียบร้อยลงชามแล้วเอาใส่กระเทียมเจียวก่อนเลยเหรอแม่
0: ครับต้นหอมผักชีนะครับมีคราวนี้เขามีผักชีไปเรื่อยด้วยหมูอันนี้คือหมูอะไรเลย
8: เนื้อหมู
0: เนื้อหมูที่ไปต้มในน้ำพะโล้แล้วแม่มาชุบแป้งทอดอีกที
8: ใช่จ
0: ้ะอ๋อต้องชุบแป้งทอดด้วยนี่เป็นเคล็ดลับ
8: จ้ะ
0: น่ากินมากคุณผู้ชมขนาดใส่แมสนี่กลิ่นยังทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับผมต้องเปิดแมสออกมาชิมนะครับแม่ปกติถ้าเป็นแบบนี้นี่ชามหนึ่งขายประมาณเท่าไหร่ครับ
8: แม่ขายอยู่25
0: เครื่องขนาดนี้เลยเหรอแม่ให้โล2เส้นเครื่องแบบนี้25บาท
8: จ้ะ
0: ถูกมากคุณผู้ชมมันเหมือนกับเส้นก๋วยจั๊บจริงๆเลยเครื่องกับน้ำซุปของแม่นั้นแบบสุดยอดมากที่เด็ดนะคุณผู้ชมคือเส้นที่มันหนึบๆขนาดแช่อยู่ในน้ำร้อนๆมันก็ยังหนึบอยู่แล้วพอกัดเข้าไปข้างในมันมีไส้ที่เป็นผักหลายๆอย่างอ่ะไม่ต้องมาใส่ปกติก๋วยจั๊บกินไม่ค่อยมีผักอันนี้ผักเต็มแครอทกรอบๆผักกาดขาวหนึบๆนิดๆนะหวานๆจากผักผักกวางตุ้งนะแล้วมาเจอกับน้ำพะโล้นะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆความอร่อยมันคือตัวเส้นกับผักแล้วก็น้ำซุปที่มันเข้ากันได้ดีถ้ายังไงนะครับอยากรู้จักความอร่อยแบบนี้นะครับหาชิมได้ที่ชุมชนหาดสะเหล่านะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผมแล้วก็มาถึงอาหารของผมกันบ้างบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับเทคนิคที่ต้องห้ามพลาดเลยครับต้องบอกว่าอาหารของฟู้ดเวิร์กก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากรัชกาลที่5นั่นเองครับผมก็คือต้องบอกว่าตามประวัติที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยทรงโปรดเสวยปลาทูนะครับผมหรือว่าปลาทูช่อนเองถ้าใครเคยเห็นภาพที่เป็นรูปพระองค์ท่านกำลังทำอาหารอยู่นะครับผมที่เขาเล่าต่อกันมาในภาพนั้นนะครับพระองค์ท่านกำลังทอดปลาทูอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาทูมาเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารของผมครับและถ้าพูดถึงปลาทูคุณจะต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงน้ำพริกกะปิใช่ไหมล่ะครับผมจะเสิร์ฟในรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่นะครับวันนี้ผมจะเอาแป้งป่อเปี๊ยะยวนมาทำเป็นโลน้ำพริกกะปิครับผมปกติเวลาทอดปลาทูนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเคยทอดแล้วตรงท้องปลาทูมันแตกใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับคุณผู้ชมใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับทาบริเวณท้องปลาทูนิดนึงแล้วก็ทารอบๆตัวหน่อยๆก็ได้ครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่เน้นบริเวณท้องที่มันชอบแตกแบบนี้ที่ผิวนอกๆทานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะพอคุณทอดออกมาปลาทูของคุณจะท้องไม่แตกท้องสวยนะครับผิวสวยครับผมหลังจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับใช้ไฟปานกลางครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะทอดต้องให้น้ำมันท่วมๆครับปลาจะได้กรอบทั้งตัวครับครับผมทอดเสร็จแล้วนะครับปลาทูไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งคือมันสุกอยู่แล้วเราทอดให้มันกรอบให้มันหอมอร่อยน่ารับประทานนะครับก็เอามาพักไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่รอปลาทูเย็นเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิกันดีกว่าครับผมกระเทียมนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมกลีบใหญ่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็กะปิครับผมกะปิอันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเอาไปห่อใบตองแล้วย่างมาแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณเอากะปิไปย่างไฟตรงๆเนี่ยกะปิจะแข็งและกระด้างเกินไปนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมตำกะปิกับกระเทียมให้พอเข้ากันนะครับให้กระเทียมแหลกซะนี่เนื้อซะนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะครับถ้าทำแบบสูตรโบราณต้องค่อยๆตำอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องในน้ำพริกกะปิที่จะอร่อยแต่ละอันมันจะมีความแหลกไม่เท่ากันกระเทียมต้องแหลกมากนะครับผมน้ำตาลปี๊บค่อยๆละลายและให้ความหนืดกับน้ำพริกกะปิเราครับพริกขี้หนูนี่ตามชอบนะครับแล้วปกติถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนจะยี่กอร่อยถ้าคุณไปรับประทานบางที่เขาจะใช้วิธีเอามาโรยนะครับเป็นลูกโดดเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไม่เยอะตามด้วยมะเขือพวงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพริกขี้หนูกับมะเขือพวงเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุพอหยาบหยาบเขาจะไม่ได้ตำละเอียดนะครับผมเลยต้องใส่ทีหลังถ้าคุณใส่พริกขี้หนูกับมะเขือพวงลงไปแต่แรกเกิดอะไรครับมันจะแหลกละเอียดไปเลยครับคุณผู้ชมมันจะไม่อร่อยบุพอหยาบหยาบนะครับระหว่างมะเขือพวงพริกขี้หนูพวกนี้แค่พอพริกแตกมะเขือแตกแค่นี้พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยมะนาวเล็กน้อยนะครับผมใส่มะนาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมถ้าเกิดลองชิมดูนะครับถ้ากะปิของคุณเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลานะครับแต่ถ้ายังไม่เค็มก็สามารถเติมน้ำปลาได้แต่ว่ารสชาติที่ผมแนะนำคือหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยนะครับผมตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมจะมาทำโลนะครับในสไตล์แบบที่ใช้แป้งเวียดนามนะครับกับรสชาติแบบไทยๆไส้ของเราต้องมีผักนะครับอันนี้ได้ไอเดียมาจากคุณแม่เลยแต่ผมเปลี่ยนผักนิดหน่อยทั้งหมดเอาไปลวกมาแล้วเคล็ดลับการลวกมีไม่มากคุณผู้ชมตั้งน้ำเดือดๆนะครับหลังจากนั้นใส่ผักลงไปลวกนะครับพอผักสุกได้ที่เอาขึ้นมารีบแช่น้ำเย็นนะครับคุณจะได้ผักที่มีสีสดๆแบบนี้นะครับ ก่อนที่เราจะมาทำโรกันเรามาแกะปลาทูก่อนผู้ชมวันนี้ผมจะสอนการทำปลาทูไร้ก้างแปลว่าคุณสามารถเสิร์ฟปลาทูเป็นตัวโดยที่ไม่มีก้างได้อันดับแรกนะครับไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเคาะตรงสันบริเวณข้างหลังปลานะครับตลอดทั้งตัวไประวังตรงหางนิดนึงนะครับตรงหางจะหักง่ายนะครับผมแล้วก็บริเวณท้องนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นนะครับเริ่มจากการดึงบริเวณคีบนะคุณผู้ชมมันจะมีคีบอยู่ค่อยๆดึงนะครับแล้วมันก็จะมีก้างหลุดออกมาครับแล้วก็ใต้ท้องเหมือนกันนะครับบริเวณคีบแล้วก็ไล่ลงมานะครับเหมือนการดึงตรงคีบนะครับแล้วก็ไล่นิดนึงมันจะมีก้างที่เวลาคุณผู้ชมกินแล้วอาจจะเจอก้างทะแยงก้างที่หลังก้างที่ท้องแบบนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากคุณก็จะแกะมันออกมาได้กลางลำตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงก้างข้างในตรงกลางออกนะครับเราอาจจะต้องตรงปลายหางนิดนึงแต่เดี๋ยวมันเอามาต่อได้คุณผู้ชมแล้วพอประกบกลับมาคุณก็จะได้ปลาทูไร้ก้าง1ตัวครับผมหลังจากนั้นแผ่นแป้งนะครับแผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามแบบนี้นะครับอันนี้ผมล้างมือสะอาดแล้วนะครับพรมน้ำเล็กน้อยนะคุณผู้ชมผมไม่แนะนำให้เอาไปแช่นะครับเพราะว่าถ้าเอาไปแช่เนี่ยมันจะนิ่มเกินไปนะครับเวลารับประทานมันจะไม่อร่อยหลังจากนั้นก็เริ่มจากผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือปลาทูของเราครับพยายามดึงให้แน่นนะครับจะได้อร่อยๆเวลารับประทานจัดลงจานนะครับและก็เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิได้เลยครับหลังจากที่พี่มาหาไอเดียความรู้ในงานที่มีอาหารมากมายหลากหลายตะการตาไปแล้วก็เลยรวบรวมไอเดียมาแล้วมาทำ1จานให้โน้ตชิม
1: ก็รสชาติก็กลมกล่อมค่ะถ้าเข้าคู่กับน้ำพริกอร่อยรสชาติก็จะมีก็จะมีเผ็ดมีรสชาติของกะปิแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านก็มีพริกมะนาวก็อร่อยค่ะอร่อยไม่เคยกินครั้งแรก
0: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิ
1: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่เคยกินกับไอ้นี้ไง
0: แต่ที่คุณพูดมาคุณพูดถึงน้ำพริกอย่างเดียวเลยเพราะมันเอามารวมกันแล้วเป็นยังไงระหว่างน้ำพริกกับโลแบบนี้
1: อร่อย
0: อันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมความอร่อยของมันจริงๆคือตัวแป้งที่ห่อคือผักกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูกับน้ำพริกกะปิเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้ว
1: เข้ากัน
0: แต่ตัวแป้งอ่ะมันไม่เหมือนกินกับข้าวข้าวมันจะนุ่มๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่แป้งมันจะหนึบหนึบพอจิ้มกับน้ำพริกแล้วมันเคี้ยวตัวแป้งหนึบหนึบกับผักกรอบกรอบข้างในอ่ะเนาะมันเข้ากันต้องลองผู้ชมอันนี้นะครับสามารถทำกินเองก็ได้ทำเป็นอาชีพก็ได้ยิ่งมาออกงานแบบนี้นะผมว่าจานนี้ถือว่าทำขายได้ยังไงก็ฝากอาหารจานนี้ไว้นะครับน่าจะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าปลาทูกับน้ำพริกกะปิถือว่าเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทยอยู่แล้วแหละขอบคุณโน้ตมากที่พาพี่เที่ยวทั่วงานเลยแล้วก็สนุกมากนะครับจะบอกว่าชาวบ้านที่นี่มีความเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติมากถ้าเกิดมาเที่ยวงานหรือว่าไม่ได้มีงานเทศกาลแล้วมาเที่ยวที่ชุมชนนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอย่างนี้ให้ชิมนะครับที่สำคัญเสน่ห์ของที่นี่คือความเป็นมิตรความน่ารักของคนในชุมชนครับผมทุกวันอาทิตย์มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดโบราณแห่งนี้แหละนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเปิดทุกอาทิตย์นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณจริงๆครับโน้ตครับขอบคุณครับก่อนจากกันเดี๋ยวจะต้องขอเดินงานอีกสักรอบนึงวันนี้
1: ได้เลยจ้ะค่ะ
0: หาของไปฝากลูกสาวด้วย
1: ได้
0: ถ้าไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาครับคุณผู้ชม
1: ได้เลยค่ะได้
0: เอาละครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ยเจอของฝากน้องไข่ดาวแล้วครับคุณผู้ชม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: างธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: อเราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
1: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
1: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
1: ับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้นะ
1: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
1: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
1: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
1: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
1: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอดเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับสามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอ
1: บ
0: เราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
1: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
1: มันมีผลต่อ
0: ใช่ๆ
1: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
1: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อ
1: ะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
1: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
1: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
1: ับ ว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับพูดยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็

0: ็นส่วนพลาสติกครับ
1: พวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
1: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมาเป็นขวดใส

0: ขยะพลาสติก
1: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัญหาอีโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
2: ค่
1: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
0: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่โถใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
0: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
0: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
2: ้
0: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
2: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
1: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
2: ครับ
1: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
2: ร
1: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
2: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
0: We can save the world together ครับ
2: นี่
0: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
1: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
2: ิ่
1: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่หนึ่งเป็นยังไงเดือนที่สองลองดูเดือนที่สองเราจะปฏิเสธตัวเลขเล็กน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
0: 2ปี
2: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
0: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปน่ะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
2: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
2: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
0: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
2: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่องทุกเรื่องใช่
2: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามในกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
2: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary

0: นี่ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
1: is an alternative to plastic wrap.It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and. Mm-hmm. A long life on this earth, so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it, mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax, mm-hmm. And then I started to give it to my friends, yeah. and people really like them, and mm-hmm. they're easy to use, and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for, like food or anything?
1: Mm-hmm. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking, yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge, mm-hmm. so most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool mm-hmm. with all the colors.
0: Yeah. can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, แตงโมเจ้า
0: แตงโมเจ้าน ี่อ๋อ
1: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village so now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them you cannot put hot things in because it's very natural beeswax will melt at 60 degrees Celsius so you cannot put like really hot things in there
0: and is it dangerous to eat if the beeswax wrap
1: actually not
0: mm-hmm.
1: yeah
0: because it's natural
1: it's natural
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพาทะเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2 ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมัน

0: จะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ 4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า Bee Wax Wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
2: ใช
1: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
2: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะสีที่ใช้คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิ้นของเรา
1: อ๋อ
2: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆนี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
2: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จัมโบ
2: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางที

0: เครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็รักโลกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yeah. Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Yeah.
1: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ว
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้กับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สดีค่ะตาพระจาวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรือเรานะคะแล่นเข้ามาในคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ๆปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หนีเป็นหนีมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหาร
1: เ
0: ลยใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคไปเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยมั้ยคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอว่าอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่มั้ยบางบอกมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอ่ะ
1: ลองลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบังไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บังบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมืองนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่ะใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบังจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงยุงยุงออกเห็นไหม
2: เฮ้ยใช่ใช่ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะโนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ใช่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกหนูจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออก
1: ได้
2: ไหมโอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในหลวม

0: ลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินน่ะมันทําให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรู้นี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
3: ้
2: บ่วงแรก
3: เข้าไปดิมหมายเรียกมันหนึ่ง
2: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
3: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นโฟมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
3: ใช
2: ่แบบนี้คือเพราะ
3: เชือกมันจะดึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดนี่3อันแล้วนะคะ
3: ข้างหน้าบ่วง
2: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะ
1: อย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันลุก
1: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
2: ก็เรือ
1: น้ำมันสั่น
2: โอ้ไม่ก่อนนะ
1: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
2: ใช่
1: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากับเป็นรถบัส
2: รถทัวร์เลย
1: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันที่หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อย
1: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียบข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
3: ไม่มีควัน
1: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะ

0: ลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรูค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆ มนๆไปหมดเลย
2: ปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยัง
2: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
4: แกงคั่ว
2: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกระเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
4: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
2: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
4: ครับครับ
2: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
4: แบบบางใหญ่แบบงั้นเดียว
2: หั่นเล็ก
4: ๆครับ
2: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
4: ครับ
2: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
4: ไม่
2: นิดนึงเนาะ
4: ครับ
2: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
4: ครับ
2: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
4: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
2: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อน
4: ใส่หัวกะทิก่อน
2: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
4: ใส่หมดเลย
2: ใส่หมดเลย

0: บางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานร้อยมาก
0: หวานร้อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ทุกอย่างเราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: านะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: กินข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่
0: เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่มากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวทั่วเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยพี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแต่ด้วยแล้วเน
3: ี่
0: ย
3: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่เป็นทีมงานช่างภาพของเรานะหัวหูเปียกหมดแล้ว

0: อกพี่โนไป
1: เฮ้ยพี่โนจะไปที่เดียว
2: ได้ให้แกมาทำไมคุณสาววิ่งออกมา
1: ข้างบนนู้น
2: วิ่งแบบบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาทำไมแต่แรก
3: สักทีสักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2509ทรงผนวดในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เป็นเวลา15วันและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระสกนิกรทั้งประเทศตลอดระยะเวลายาวนานว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นยั่งยืนมั่นคงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
2: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญขอประสงค์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดความเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆในพระราชอาณาจักรเฉกเช่นบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์นับแต่โบราณเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงรับอัญเชิญขึ้นครองราชย์และสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานบ้านเมืองทั้งด้านอาณาจักรและพุทธศาสนจักรดังพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงความว่าตั้งใจจะอุปถัมภกต่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนแลมนตรีทรงทำศึกสงครามป้องกันภัยจากอริราชศัตรูควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆได้แก่วัดสะเกดและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้องสมบูรณ์และตรากฎพระสงฆ์เพื่อฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ทรงสถาปนาพระเถระผู้ทรงคุณความรู้มีศีลาจารวัดงดงามบริสุทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะและพระครูตำแหน่งต่างๆลดหลั่นกันไปตามฐานานุรูปสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ารัชกาลต่อๆมาล้วนมีพระราชศรัทธาและทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนาสืบมาโดยลำดับ ทั้งการทำรงรักษาหลักธรรมคำสอนทรงอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์การสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามปูชนียวัตถุสถานและถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูศาสนพิธีต่างๆพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาใฝ่ในการพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องในการพระศาสนามาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะเมื่อพุทธศักราช2509ทรงผนวดเมื่อพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาและวันสำคัญอื่นๆทางพระพุทธศาสนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรอุโบสถพระอารามต่างๆนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงพระราชพิธีสงกรานต์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธียกเสวตฉัตรถวายพระประธานหล่อพระพุทธอังคีรถจำลองและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถและทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถพระอารามต่างๆโดยพระราชกรณียกิจหลายประการยังทรงปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559แล้วพระบาทสมเด็จพระ

าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชธุระในการพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระบรมราชโองการโปรด

0: และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณความรู้มีศีลาจารวัดงดงามบริสุทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งพระราชาคณะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: แต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี่ก็อย่างที่ว่านี่คือเริ่มต้นด้วยพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะมองได้และที่พอจะสังเกตได้ง่ายๆที่แสดงให้เห็นว่าทรงเอาพระราชทัยใส่ในเรื่องของพระศาสนาในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่ทรงปฏิบัติต่อคณะสงฆ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปก็พอจะมองเห็นได้ง่ายกว่าอย่างอื่นก็อย่างเช่นทรงถวายสมณศักดิ์กับคณะสงฆ์อะไรประเภทนี้นะครับรวมไปถึงทรงเอาพระราชทานใส่ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยทรงอาราธนาบรรดาครูบาอาจารย์เฉพาะก็คือครูบาอาจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานนี่เข้าไปถวายธรรมะเข้าไปถวายคำแนะนำในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นส่วนพระองค์มาตลอดอย่างเช่นในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นี่ก็พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในลักษณะต่างๆมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาอย่างที่เราพูดกันถึงเรื่องของการ์ตูนสีพระหัตถ์นะที่พระราชทานมาในโอกาสต่างๆในความจริงก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อหรือสะท้อนถึงเรื่องของธรรมะอย่างน้อยก็ธรรมะขั้นพื้นฐานนะครับเช่นเรื่องของเมตตากรุณาเรื่องของความรักเรื่องของความสามัคคีเรื่องของความเสียสละซื่อสัตย์อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆอันนี้ก็แสดงเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงส่งพระราชาไทยแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปนี่ได้รู้ได้ฟังได้เห็นอะไรประมาณนั้น
2: กล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทางด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชตำรวจมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้นักธรรมแล้วก็บาลีสองอย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยในสองด้านนี้

0: ทีนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมและก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยคเก้าอย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยในสมัยรัชกาลที่1จนมาโดยถึงรัชกาลที่3รัชกาลที่5รัชกาลที่5นี่มีนักเรียนนักสามเณรสอบบริเรียน9ประโยคได้อายุ18รัชกาลที่5เป็นอายุ18จบเป็นเรียนสูงสุดยอดคือสามเณรสาต่อมาก็คือเป็นสมเด็จสังฆราชสาเนี่ยรัชกาลสังฆราชสานี้เป็นองค์เดียวตั้งแต่รัชกาลที่5มาบัดนี้ในรัชกาลที่10มีสามเณรพานุวัตรเกิดขึ้นอายุ17ปีเป็นองค์ที่2เนี่ยเป็นมหัศจรรย์มากจากรัชกาลที่5มาเป็นรัชกาลที่10ในสมัยของพระองค์เนี่ยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทุนหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยยังทําอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้ความจริงอาตมาสามารถพูดได้อย่างแบบภาคภูมิใจแทนพวกเราทั้งหลายเลยท่านทรงส่งเสริมทุกวันนี้ครั้งนี้เราส่งพระธรรมทูตไทยไปในนานประเทศ50กว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้อาตมาดูแลในการพระธรรมทูตการเผยแผ่ในต่างประเทศด้วยเพราะนั้นเนี่ยงานต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทำอะไรก็ตามพระที่ประเทศไทยทำอยู่พระที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ทำเหมือนกันไปทำอยู่ในต่างประเทศเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของชาติไทยของประชาชนชาวไทยเราของศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกระจายไปทั่วโลกเลยตอนนี้
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีทั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นการพระราชพิธีและเป็นการส่วนพระองค์พระราชพิธีที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติไม่ได้ว่างเว้นนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนอกจากพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังแล้วยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบูรพการีและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเมื่อถึงฤดูกฐินกาลโดยมีวัดอรุณราชวรารามเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะเดิมเรียกกันว่าวัดมะกอกหรือวัดมะกอกนอกเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาสถาปนากรุงธนบุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังกรุงธนบุรีขึ้นในบริเวณนี้วัดแจ้งจึงกลายเป็นพระอารามในเขตพระราชฐานและคงความสำคัญเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงวัดอรุณราชวรารามให้สวยงามโดยมี

0: การบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2จึงถือกันว่าวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่2ค่ะและยังมีราชประเพณีสืบมาว่าพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลต่างเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
1: หนึ่งก็ด้วยชัยภูมิโบราณท่านสร้างพระราชวังที่นี่ก็ทำให้เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงเสมือนหนึ่งว่าให้วัดเนี่ยเป็นวัดซึ่งสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการศาสนานะแล้วก็เพราะที่วัดเราเนี่ยมีพระปรางองค์เล็กๆอยู่เมื่อก่อนนะพระองค์ก็ต้นกล้าครั้งที่สองก็ประสงค์จะให้พระปรางเนี่ยเป็นพระมหาธาตุประจำพระนครพระโบราณท่านสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยต้องมีพระมหาธาตุประจำพระนครก็ทรงเลือกพระปรางที่วัดเรานี่เดิมทีก็เป็นพระปรางองค์เล็กๆแล้วก็พระราชทานแล้วก็ทรงให้กะเกณฑ์ว่าจะสร้างรูปร่างอย่างไรแค่ไหนแล้วก็ขยายวัดจากวัดเล็กๆก็เป็นวัดใหญ่โตอย่างที่เห็นนี้ทุกพระองค์ก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ให้วัดเนี่ยเป็นพระอารามหลวงได้ทำหน้าที่หนึ่งก็เป็นที่เจริญพุทธศรัทธาหมายความว่าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในหลวงได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งสองก็เป็นที่มั่นในการบำเพ็ญศาสนกิจมีการบวชพระมีการเวียนเทียนหรือใดได้เหมือนกันในหลวงก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการต่างๆซึ่งเป็นงานสำคัญของแผ่นดินเช่นงานถวายผ้าพระกฐินนี่เป็นต้นก็เท่าที่สืบได้ก็ว่าตั้งแต่ต้นกรุงมาเลยก็มีการเสด็จอย่างนี้เพราะนั้นวัดนี้ก็เป็นนั้นว่าเป็นวัดซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่สองเพราะพระองค์นั้นทรงบูรณะใหญ่ก็เลยถือว่าวัดนี้เป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์และด้านหลังเรานี้ก็เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิสมภพและในหลวงปัจจุบันก็ทรงเอาพระทัยใส่ในการพระศาสนาโดยทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะพระอารามนี้เท่านั้นและอย่างพระอารามนี้เป็นปกติถ้าเป็นที่อื่นต้องทูลเชิญแต่ว่าที่นี้ก็เป็นว่าถ้าถึงฤดูกาลที่จะมีพระราชทานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินก็จะเสด็จโดยไม่ต้องมีการทูลเชิญอย่างในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จถวายผ้าพระกฐินหรือจะมีพระองค์อื่นเสด็จอย่างนี้เป็นสำคัญแล้วก็วัดเนี่ยด้วยความที่เป็นวัดโบราณเป็นพระอารามหลวงนั้นการจะซ่อมจะสร้างอะไรเนี่ยถือว่าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ทีนี้ปีนี้2567ก็จะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้เห็นทุกปีดังนั้นปีนี้พิเศษมากๆในปีมหามงคลเริ่มจากเกร็ดของการถวายผ้าพระกฐินซึ่งเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ก็คือโดยสภาพวัดเราเนี่ยเป็นที่อยู่ริมแม่น้ำซึ่งอาจจะเป็นปกติของวัดโบราณแหละเพราะว่าท่านญาติโยมอะไรต่ออะไรก็สัญจรทางเรือเพราะนั้นวัดก็จะอยู่ริมน้ำเป็นหลักแล้วก็ญาติโยมที่จะมาทำบุญก็ต้องมาทางน้ำเป็นปกติที่ว่านี้ก็คือรวมไปจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยพระองค์เสด็จก็ต้องเสด็จทางน้ำทางชลมารคหนึ่งก็ด้วยสภาพวัดเรานี้เป็นวัดที่อยู่ริมน้ำสองก็เราโชคดีที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนุปถัมภกทรงอุปถัมภ์การพระศาสนาเนี่ยเป็นปกติงั้นพอถึงฤดูการที่ชาวบ้านจะถวายผ้ากฐินพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเหมือนกันงั้นก็ต้องเสด็จยังไงนี้โบราณก็ต้องเสด็จทางน้ำเนี่ยเป็นที่มาของการมีพระราชพิธีสำคัญนี้แล้วก็รวมไปถึงว่าการที่เสด็จถวายผ้าพระกฐินเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์ก็เอาไปใส่ในการพระศาสนามากส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือถวายกำลังให้การพระศาสนานี้ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงเจริญพร
0: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของพระมหากษัตริย์ไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีนี้ขึ้นใหม่หลังจากมีการว่างเว้นไปเป็นระยะเวลายาวนานและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามเป็นครั้งแรกในรัชกาลเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2502และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในมหามงคลละสมัยต่างๆอีกหลายวาระทั้งที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
1: ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567โดยกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำจัดเป็น5ริ้วขบวนความยาว 1,200 เมตรใช้กำลังพลประจำเรือทั้งสิ้น 2,200 นายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยจะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีและได้ชมความงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ยิ่งใหญ่บนสายน้ำเจ้าพระยา
2: ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีเพราะมีสถาบันแล้วก็มีการพระศาสนาเนี่ยทั้งสองสถาบันนั้นน่ะช่วยทำให้ความเป็นไทยดำรงอยู่ได้สถาบันก็คือทรงอุปถัมภ์บำรุงการพระศาสนาแล้วก็ทรงพิจารณาถึงการที่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะอยู่เย็นเป็นสุขพระศาสนาเนี่ยก็มีพระภิกษุเป็นต้นทำการเพื่อประโยชน์ของพระหูชนหมายความว่างานของพระเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติศาสนกิจเพื่อความสุขของชาวบ้านพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ก็คือทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขของพระสงฆ์นิกรนั้นงานที่พระทำกับพระราชกรณียกิจเนี่ยจึงเป็นเรื่องเดียวกันคือความสุขของปวงประชาของพระหูชนคือคนจำนวนมากเพราะนั้นที่เรียกว่าโชคดีก็คือเรามีทั้งสองสถาบันเนี่ยช่วยให้เมืองไทยเนี่ยคงความเป็นไทยแล้วก็รักษาความสงบร่มเย็นไว้ได้นะแล้วก็พระองค์นั้นทรงมีพระศรัทธาต่อการพระศาสนามากเมื่อมีกิจกรรมกิจการหรืองานของพระศาสนาเนี่ยเช่นการถวายกฐินซึ่งเป็นพุทธบัญญัติพระองค์ก็ทรงเป็นแนวหน้าคือหมายความว่าชาวบ้านก็ทำพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระกุศลบ้างเป็นตัวอย่างให้คนไทยเราสะดวกณดินแดนที่เราสามารถ
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือ AI เริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ทักษะความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การกำหนดนโยบายการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและแรงงานในอนาคตแรงกระตุ้นนี้เองนะคะที่ทำให้สถาบันการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเสริมทักษะความชำนาญในด้านต่างๆให้ผู้เรียนมากขึ้นด้วยและเป็นอีกครั้งนะคะที่ทางรายการได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทำให้เรามองเห็นการปรับตัวครั้งสำคัญค่ะมองเห็นทิศทางอนาคตที่ดีของประเทศและครั้งนี้นะคะเรามากันที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองชื่อเดิมก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างระยองที่มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดความเป็นสารพัดช่างที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆเข้ากับการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนตอนนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองสามารถสร้างกำลังคนอาชีวคุณภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเราไปติดตามกันนะคะว่าวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเขาปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันต่อเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเนี่ยมีข้อน่าได้เปรียบหลายๆที่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งมี MOU กับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งทั่วประเทศนะคะที่ส่งนักเรียนไปฝึกงานเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยคืออุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองพอเรียนรู้ร่วมกันไม่พอนักเรียนถูกส่งไปฝึกที่โรงเรียนที่สถาบันประกอบการก็ได้ความรู้และได้ทักษะจริงๆเพราะเป็นนักเรียนช่างใช่ไหมคะก็ต้องแฮนด์ออนก็คือถึงมือการถึงลูกถึงคนนะคะใช่ไหมคะเราก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ร่วมกันกับทางสถานผู้ประกอบการให้ได้และ3นักเรียนก็ได้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงสามารถส่งเสียตัวเองให้เรียนต่อได้แล้วก็เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นะคะทฤษฎีปฏิบัติและเงินสนับสนุนที่เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่นี่นะคะมีปรัชญาหลักก็คือโรงงานในโรงเรียนนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนออกไปฝึกงานข้างนอกแต่ที่นี่เนี่ยท่านผู้อำนวยการที่ผ่านมาหลากหลายท่านเนี่ยมีปณิธานที่จะสร้างโรงงานในโรงเรียนคือนำสถานประกอบการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเช่น Queen in Coffee หรือ Queen Cafe นะคะที่วันนี้เราใช้เวลาอยู่มากอยู่ตรงนี้เราถ่ายทำเราก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะเปิดร้านกาแฟไม่ใช่แค่ชงกาแฟเป็นไม่ใช่แค่รู้สูตรกาแฟแต่ต้องรู้ทักษะพาณิชยศาสตร์รู้ทักษะบัญชีรู้จักการทำสต็อกรู้จักงานบริการแล้วงานร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนต่างๆหลากหลายภาคส่วนระยองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตอนออกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสมีความฝันของผู้บริหารหลากหลายท่านที่ให้กับระยองไว้ว่าเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาท่านวีระชัยสมบัติกำไรก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองที่จะสามารถสร้างผู้นำทางการค้าผู้นำช่างผู้นำผู้สถานประกอบการเข้ามาตอบโจทย์EEC คือไม่ใช่แค่ทำช่างสร้างป้อนโรงงานแต่เรากำลังสร้างผู้นำที่มาสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างจากที่อื่นๆที่ยังตอบโจทย์กับโรงงานอยู่ที่ยังอยู่ในห่วงโซ่ของการป้อนคนเข้าโรงงานแต่ว่าที่นี่เนี่ยก้าวกระโดดไปแล้วต้องการสร้างคนให้เป็นเจ้านายตัวเองและสานต่อกับงานในโรงงานและก็ภาคส่วนต่างๆที่รัฐนำเข้ามาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงต่อกัน

หลักๆครับเพื่อที่เราจะตอบโจทย์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เรียกแล้วติดปากคุ้นหูกันก็คือด้านของ EEC นะครับก็คือเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับสำหรับนโยบายหลักเลยเนี่ยผู้เรียนที่มาเรียนที่นี่ครับจะต้องมีคำว่ามัลติสกิลทำไมถึงใช้คำว่ามัลติสกิลครับในการเรียนสมมติว่าเราเรียน1เอกวิชาเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นเรียนช่างไฟฟ้าเรียนช่างไฟฟ้าช่างเดียวไม่ได้ครับในยุคสมัยนี้ในยุคที่มีการดิสรัปต์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยผู้เรียนที่เรียนที่นี่จะต้องมีความรู้หลากหลายที่เราเรียกว่ามัลติในเมื่อมัลติเนี่ยรวมหลากหลายเข้าด้วยกันแน่นอนครับต้องเรียนหลายวิชาจึงเปิดให้เขาได้เรียนระยะสั้นในสาขางานอื่นด้วยเขาเรียนช่างยนต์อย่างเดียวในเมเจอร์ช่างยนต์อย่างเดียวแต่เขาอาจจะต้องมาเรียนจักรยานยนต์เบื้องต้นให้เขาสามารถที่จะซ่อมบำรุงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของจักรยานยนต์ได้เองเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาหรือแม้แต่การจะติดตั้งแอร์ง่ายๆที่สามารถที่จะเรียนในช่วงของ3ปีปวช.หรือว่า2ปีปวส.เขายังออกไปรับงานในการติดตั้งการล้างแอร์ในหมู่บ้านของเขาในเขตพื้นที่เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนในขณะที่กำลังเรียนอยู่ได้ด้วยครับนั่นเป็นที่ไปที่มาครับที่เรามีการเรียนการสอนที่เรียกว่าระบบวิวนะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับระบบวิวเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงเรียนเป็นโรงงานหรือโรงงานเป็นโรงเรียนนะครับที่เห็นในสถานศึกษาเราเนี่ยจะมีร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็สถานที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์เหมือนกับภายนอกแบบนี้คือโรงงานในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนครับที่อาจจะแน่นอนว่าเกิดความเบื่อหน่ายในชั้นเรียนมาเจอของจริงซิว่าเป็นยังไงมาเจอผู้ให้บริการผู้มาใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจริงๆการประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องมีวิธีการทำยังไงอันนี้แหละเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับของการเรียนแล้วมีรายได้เรียนแล้วมีงานทำครับนโยบายนี้จึงเกิดเป็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะเนี่ยออกแบบมายกตัวอย่างง่ายๆครับว่า1สาขาวิชาหรือ1แผนกวิชาคุณจะต้องมีตัวอย่าง1ธุรกิจที่ทําแล้วต้องประสบความสําเร็จเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เด็กครับว่าการที่จะมาเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้นะจะต้องมองให้ออกว่าจะไปประกอบอาชีพเนี่ยจะไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการจะต้องจดทะเบียนทางการค้าจะทำยังไงเป็นร้านค้าเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ว่าคุณจะเรียนสายพาณิชย์บัญชีการตลาดการจัดการหรือคุณจะเรียนสายช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมอะไรก็ตามคุณต้องเรียนในเรื่องของการพาณิชย์ไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเราจะไปลงทุนยังไงจะไปประกอบอาชีพยังไงการขาดทุนจะต้องแก้ยังไงแหล่งเงินทุนทำยังไงเราจะสามารถเข้าไปสู่กรอบของนโยบายของส่วนกลางที่เขามีให้เราว่ามี SME ให้กู้นะวิธีการทำยังไงแล้วจะตอบโจทย์เพื่อที่จะหาทุนแล้วก็ใช้หนี้เขาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบนี่เป็นส่วนหลักที่เราสอนให้กับผู้เรียนครับถ้าเป็นหลักเลยนะครับที่เห็นในช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือร้านกาแฟนะครับที่เรานั่งทานข้าวกันแล้วก็ศูนย์บริการยานยนต์ทั้ง2ส่วนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเมื่อประสบความสำเร็จจะมีรายได้ครับมีรายได้ที่เป็นผลกำไรโดยการลงทุนเนี่ยจะเป็นการ

ลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับซึ่งให้งบประมาณเรามาเพื่อประกอบเป็นการเรียนการสอนเมื่อได้ผลกำไรครับเราจะสามารถแบ่งผลกำไรนั้นเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เรียนครับที่อยู่ประจำศูนย์อาจจะได้มากได้น้อยนั่นขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นให้เขาได้รู้จากการบริหารครับการเช็คสต็อกการที่จะรู้ว่าทำยังไงเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญของศูนย์บ่มเพาะครับจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบแผนธุรกิจเป็นไปได้ไหมจะขาดทุนไหมวางแผนไว้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจนขยายจนเป็นร้านที่ประกอบกิจการสำเร็จโดยนักเรียนนะครับในตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่จริงๆจะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละเดือนนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทนะครับคุณครูผู้สอนจะได้ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 30% ของผลกำไรอีก 20% ครับจะเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยสถานศึกษาตรงนี้มีระเบียบรองรับแล้วก็ออกมาเป็นประกาศของสถานศึกษาทราบโดยทั่วกันรายรอบสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเยอะมากครับที่ MOU ณตอนนี้ก็กลมๆสัก300สถานประกอบการได้ซึ่ง300สถานประกอบการเนี่ยจริงๆทำไมถึงต้องเยอะเนื่องจากว่าเราเปิดหลายสาขาวิชาที่นี่มีถึง13สาขาวิชาทำให้จะต้องมีสถานประกอบการนะอยู่เยอะคราวนี้เวลาที่เราวางแผนด้วยกันครับเราจะเรียกอันนี้ว่าแผนการฝึกเพื่อที่จะให้มันตรงกับหลักสูตรเราด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการรับวุฒิบัตรทางการศึกษาประกาศนียบัตรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.พอเราออกแบบร่วมกันแล้วที่เราเรียกว่าแผนการฝึกเนี่ยเราก็จะมีการวัดเกรดประเมินผลผู้เรียนด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งสถานประกอบการด้วยตอบโจทย์ทั้งหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนด้วยอันนี้เป็นตัวหลักในเรื่องของการ MOU กับสถานประกอบการผมจะอธิบายถึง2 ส่วนของสถานประกอบการไม่ใช่แค่สถานประกอบการที่ร่วมกับเรานะครับอย่างด้านหน้าของร้านกาแฟที่นี่นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของระบบชาร์จไฟฟ้าของรถไฟฟ้า EV ที่กำลังนิยมกันอยู่นะครับซึ่งทางสถานประกอบการก็ให้ไอเดียเราดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทาง GPSC นะครับที่ให้งบสนับสนุนเรามานะครับแล้วก็ให้ที่ปรึกษาเรามาแล้วให้เราออกแบบเองครับว่าเราอยากได้สถานีชาร์จแบบไหนอยากได้ชุดฝึกแบบไหนอยากให้ร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างไรเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการที่กำลังจะผลิตรถไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตในส่วนที่2ครับชุมชนที่อยู่รายล้อมตรงนี้ครับเราได้ร่วมกันกับชุมชนด้วยครับตามยุคเก่านะครับยุคที่เราเป็นเด็กเราก็จะบอกว่าวัดบ้านโรงเรียนอยู่ร่วมกันเราได้ร่วมกับชุมชนครับในการพัฒนาเรื่องของวิธีการเรียนระยะสั้นให้เกิดอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านนอกอยู่บ้านเฉยๆเหงาจังเลยจะปลูกผักสวนครัวแบบที่ดูผ่านโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าแม่ไม่ไหวที่จะไปรดน้ำให้ลูกรดน้ำให้ตรงนี้เราร่วมกับชุมชนครับในหลายๆเรื่องส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันครัวเรือนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นทางการเกษตรครับอันนี้2 ส่วนที่เราดูแลร่วมกันในพื้นที่ครับ

ในส่วนที่จะเปิดเพิ่มเติมในสาขาที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมแล้วกันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในพื้นที่ของEEC ด้วยนะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกนะครับซึ่งระยองก็อยู่ในนั้นด้วย2 สาขาที่ที่นี่ต้องการครับก็คือสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เรียกว่าระบบออโตเมชันนะครับซึ่งสาขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยแผนกช่างยนต์แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์แผนกแมคคาโทนิกแผนกเครื่องกลเครื่องกลก็คือช่างยนต์นะครับก็คืออันเดียวกันแล้วก็ช่างกลโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนในสาขานี้ครับเราได้พัฒนาหลักสูตรให้กลายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าช่างเทคนิคสู่วิศวกรรมก็คือเรียน4ปีโดย2ปีแรกเรียนที่เราครับอีก2ปีไปเรียนร่วมกับอุดมศึกษาเราได้ทำ MOU ร่วมกับอุดมศึกษาครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สามารถถ่ายโอนไลน์วิชาไปหากันได้ครับเมื่อเขาจบใน4ปีหรือ5ปีรวมฝึกงานเนี่ยเขาจะได้ใบประกาศนียบัตร2ใบได้ปวส.1ใบแล้วก็ได้วุฒิปริญญาตรีอีก1ใบในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติอีกสาขาหนึ่งครับที่เราเปิดมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในอนาคตแล้วก็ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยก็คือสาขายานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่นะครับเราก็ได้วางแผนในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าในปีการศึกษาหน้านะครับก็จะเป็นรุ่นแรกที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของตั้งแต่วิธีการสร้างวิธีการซ่อมบำรุงวิธีการที่จะดูแลรักษารวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนรายล้อมตรงนี้ที่มีจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าในพื้นที่

0: เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในทุกๆด้านครับในทุกๆด้านที่ใช้ประโยคนี้ที่ใช้คำนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตครับก็อยากจะฝากส่งไปถึงบุตรหลานท่านผู้ปกครองครับที่กำลังชมรายการนี้อยู่ครับว่าในยุคทุกวันนี้มันย่ำอยู่ที่เดิมไม่ได้หลักคิดที่เป็นหลักเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างตลอดชีวิตเราเทคโนโลยีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนไปรูปแบบที่เคยมีปุ่มไม่มีปุ่มซะละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะใช้ยังไงนั่นเป็นหนึ่งที่เป็นคติประจำใจผมว่าอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเกิดการ disruption มากๆเราต้องเรียนรู้ให้มากๆครับในยุคที่เป็นโซเชียลแบบนี้มีWorld Wide Web ช่วยเราก็คือข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกครับแม้แต่ผมเองแม้แต่ลูกๆที่ฟังอยู่นะครับหรือเยาวชนที่ฟังอยู่ครับการเรียนสายอาชีวะมันคือการเรียนด้านของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่า24ชั่วโมงตามที่โลกหมุนไปเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับผมเองก็หยุดนิ่งไม่ได้ครับยุคก่อนอาจจะเรียนง่ายหรือยากกว่านี้แต่ยุคนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีก็ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับว่ายังไงซะก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากๆครับในยุคที่โซเชียลมีทั้งความมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในตัวของเขาเองนะครับก็ฝากถึงทุกท่านได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ
1: การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางหรือเป็นเสือที่พังงานในเอเชียและทั่วโลกอาชีวะคือเสาหลักของประเทศไทยเราพูดกันมา50ปีแล้วค่ะว่าสายสามัญเนี่ยจะต้องมี 60% ของนักเรียนที่เรียนจบและ 40% ของนักเรียนที่เรียนจบควรจะมาจากสายอาชีวะแต่เราไม่ถึงเป้าหมายสักทีปีแล้วปีเล่าที่เราพยายามผลักดันการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันมีแค่ 30% ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอาชีวะนะคะปีปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเป้าหมายของประเทศเนี่ยที่ต้องมีอาชีวะเนี่ยคือ 280,000 คนแต่เรามีนักเรียนที่สมัครสิ้นสุดเดือนเมษายนเนี่ยแค่ 90,000 คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวช่องว่างมันยังห่างไกลมากเลยค่ะระหว่างความฝันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรายังต้องการนักเรียนเก่งๆมีฝันมีประกายในตัวเองให้มาเรียนอาชีวะเพื่อสานต่อความฝันให้กับประเทศไทยนะคะเราพูดถึง EEC แต่เราพูดลอยๆเราไม่พูดกับ EEC ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนขอย้ำตรงนี้นะคะว่าเราทำหนึ่งในพระราชดำริมาเนี่ยเราไม่สามารถไปได้ทุกที่เราเลือกที่ที่โดดเด่นแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่เราไปไม่ถึงเราอยากจะฝากตัวอย่างดีๆที่เราทำเป็นแรงใจแรงสนับสนุนให้กับนักการศึกษาทั่วประเทศให้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่คุณทำมีคนเห็นมีคนเข้าใจมีคนซัพพอร์ตและประชาชนเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองที่ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อผลิตวิศวะให้ก้าวหน้าให้เป็นวิศวะสร้างชาติ
2: วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะให้มีสมรรถนะสูงโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติค่ะพร้อมยกระดับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปด้วยก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปี

0: ที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในขอบขันธสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนาให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระในตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสังเกตเห็นเด็กไทยสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะกันมากขึ้นและมีประชาชนไปรอคอยฟังเทศเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีลำโพงขยายเสียงให้ประชาชนที่มานั่งได้ฟังคำพระเทศไปพร้อมๆกับพระองค์พระราชจริยวัตรอันงดงามนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาว่าหากคนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็นจึงควรแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัว

0: ของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านเลย
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ

0: อดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถางปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างค่ะพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: ตลอดช่วงเวลาที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวบ้านในภาคอีสานอย่างถ่องแท้ความแห้งแล้งทุรกันดารคืออุปสรรคใหญ่หลวงต่อการดำเนินชีวิตมิพักต้องพูดถึงคำว่าคุณภาพเพียงการดำรงชีวิตปกติยังแทบเป็นไปด้วยความยากลำบากบ้านตายอยบ้านหนองครกบ้านหนองแวงตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านสุดท้ายชายขอบประเทศทั้งห่างไกลแร้นแค้นจนแทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่แล้วก็เหมือนความฝันเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้าน
1: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียนซึ่งแต่ก่อนมันมีอาคารหลังเดียวแล้วก็ถนนครับพระองค์ท่านก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีมาเองพระองค์ท่านว่าอย่างนั้น
0: เพียงไม่กี่เดือนโรงเรียนบ้านตายอยก็ได้รับพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่และการซ่อมแซมอาคารหลังเก่าสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ลูกหลานจะได้มีอาคารเรียนแทนหลังเก่าที่ผุพังไม่นานระบบประปาก็มาถึงพร้อมทั้งขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งพักน้ำก่อนที่จะจ่ายไปยังบ่อพักน้ำแต่ละหมู่บ้านมีคลองส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรหลายหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์รวมไปถึงตำบลศรีวิเชียนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยฝายลำน้ำยามตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ตั้งแต่ปี2545
2: ประมาณสัก5-6โมงเนี่ยก็เสด็จมาเลยก็ลงรถมาคุยตามสบายด้วยใหญ่ก็เดินไปคุยผู้ใหญ่มีบ้านกี่หลังคาเรือนมีประชากรเท่าไหร่ผมก็บอกว่ามีประชากรประมาณ400ผู้ใหญ่ต้องการอะไรผมก็บอกว่าต้องการน้ำประปาก็ฝายน้ำล้นแล้วก็ขุดลอกหัวยามโพหัวยามมันขืนเตือน
3: พอดีมีท่านไปตามว่าสมเด็จพระบรมท่านเสด็จมาบ้านนนศิลป์ท่านจะมาดูฝายแต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามฝายเก่ามันมีกอไผ่อยู่ท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดารน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได้ท่านก็มาถามจะได้รับผลประโยชน์กี่บ้านผมก็ว่า 3-4 บ้าน5บ้านมันกุแสงบ้านดอนยาวบ้านนนสิมเนี่ยกุที่ใช้น้ำ
0: ไม่ถึง2เดือนฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้มานานแรมปีลำห้วยยามจากเดิมที่คดเคี้ยวตื้นเขินจนไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำกินในช่วงฤดูฝนได้รับการขุดลอกให้กว้างและลึกขึ้นเพื่อจะเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปารวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
3: โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้ว่ามันกระเทวดาลงมาโปรดแต่นั้นมาก็สภาพบ้านก็ดีขึ้นน้ำก็พอกินพอใช้น้ำกินก็มีท่านก็มาสร้างโรงน้ำให้น้ำกินน้ำใช้

แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นพื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้นบทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังที่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะสังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องภูผาแล้วบ้างคะมีไหมเอ่ยโอ้โหปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะใครได้กลับไปทบทวนแล้วถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะลูกเราจะเรียนในเรื่องภูผา2ก่อนจะเริ่มในวันนี้มีเกมสนุกสนุกอีกแล้วใครยังจำเรื่องภูผาที่เราอ่านไปเมื่อคาบที่ผ่านมาได้บ้างถ้าจำได้ต้องเล่นเกมนี้ได้เลยเกมนี้มีชื่อว่าฟังสักนิดผิดหรือถูกถ้าเด็กๆจำเนื้อเรื่องได้ต้องเล่นเกมนี้ได้กลุ่มที่1พร้อมไหมคะโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยมาดูกติกากันก่อนกติกาของเกมนี้มีอยู่ว่าถ้าหากข้อความที่คุณครูนำมาเนี่ยถูกต้องให้เด็กๆทำท่าดีใจดีใจอย่างไรเย้ ถ้าเป็นข้อความที่ถูกค่ะแต่ถ้าหากข้อความนั้นเด็กๆคิดว่ามันไม่ใช่เลยมันไม่เหมือนกับที่เราอ่านในหนังสือเป็นข้อความที่ผิดให้ทำเครื่องหมายกากบาทแบบนี้ได้ไหมคะถ้าถูกต้องทำอย่างไรถ้าผิดถ้าถูกถ้าผิดถ้าผิดถ้าถูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่2พร้อมไหมคะกลุ่มที่3พร้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะกลุ่มที่5ล่ะคะพร้อมไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาดูกันเลยต้องอะไรเอ่ยฟังสักนิดใช่ไหมลูกข้อนี้เขาบอกว่าภูผามีพ่อ เด็กๆลองอ่านตามภูผามีพ่อถูกหรือผิดแสดงว่าเด็กๆ เลือกถูกใช่ไหมคะมาดูกันเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยงั้นไปกันต่อเลยในข้อนี้เขาบอกว่าอะไรนะแม่ให้ภูผาแม่ให้ภูผามาหาใช่ไหมแม่ให้ภูผามาหาหรือเปล่าเอ่ยใช่หรือว่าไม่ใช่เอาละค่ะตอนนี้เด็กๆก็ตอบมาแล้วนะคะเป็นคำตอบที่ต้องตอบว่าผิดค่ะใครถูกบ้างโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยข้อนี้เอ๊ะทำไมถึงผิดล่ะลูกจริงๆแล้วใครให้ภูผามาหาต้องเป็นใครนะคุณพ่อนั่นเองไปกันต่อเลยฟังดีๆเลยค่ะข้อนี้เขาบอกว่าพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวใช่หรือเปล่าถูกหรือผิดเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆตอบมาแล้วพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอ๊ะทำไมถึงถูกต้องพ่อให้ภูผาดูแลใครลูกใบโบกใบบัวตามเนื้อเรื่องในเรื่องภูผานะคะไปกันต่อเลยอ่ะฟังดีๆข้อนี้เขาบอกว่าภูผารักใบโบกใช่ไหมเอ่ยโอ้โหตอบกันมาแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจากในเรื่องที่เราอ่านถูกไหมภูผาเขารักใบโบกไหมคะรักแค่ไหนเนี่ย
1: มา
0: โอ้โหรักมากๆเลยงั้นไปกันต่อเลยค่ะแต่ข้อนี้เขาบอกว่าภูผาไม่รักใบบัวถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดคะภูผาไม่รักใบบัวใช่หรือเปล่าเอ่ยต้องตอบว่าผิดค่ะใครถูกบ้างทำไมถึงตอบว่าผิดเอ่ยเพราะว่าในเรื่องที่เราอ่านภูผาต้องรักใบบัวด้วยรักทั้งใบโบกแล้วก็รักใบบัวด้วยนั่นเองนะคะไปกันต่อข้อนี้ฟังดีๆเลยเขาถามว่าภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าภูผาเขาเป็นอย่างไร
1: ร
0: ัก
1: ใบโบก
0: เขารักด้วยแล้วพ่อบอกให้ทำอะไรนะดูแลใช่ไหมลูกภูผาก็เลยดีใจที่ได้ดูแลใบโบกนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะแต่ข้อนี้เขาบอกว่าภูผาเสียใจไม่อยากดูแลใบบัวใช่ไหมถูกหรือผิดคะต้องตอบว่าผิดค่ะทำไมเอ่ยทำไมข้อนี้ถึงลูกภูผาเขาเสียใจไหมเด็กๆเขาเสียใจหรือเปล่าไม่เลยเขามีลักษณะอย่างไรเขาดีใจเขาเสียใจไม่อยากดูแลใบบัวใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่ภูผาเขาเป็นอย่างไรดีใจที่ได้ดูแลใบบัวข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะก่อนจะเริ่มในวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราทบทวนกันไปแล้วนะลูกก่อนจะเริ่มมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะเด็กๆสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ต่อไปค่ะ2อ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยโอ้โหมีเกมอีกแล้วอยากเล่นไหมเนี่ยอ
1: ยาก
0: ทุกกลุ่มสู้ไหมคะ
1: ส
0: ู้เดี๋ยวจะเก็บคะแนนดีกว่าว่ากลุ่มไหนเนี่ยทำคะแนนได้มากที่สุดเพราะเกมนี้มีชื่อว่าทายคำฉันทำได้เด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้เกมนี้ฟังดีๆเลยเกมนี้นะคะคุณครูจะมีส่วนประกอบของคำค่ะมาให้มีทั้งสระแต่พยัญชนะของคุณครูไม่ได้เป็นแค่ตัวพยัญชนะค่ะจะเป็นรูปภาพเด็กๆต้องไขปริศนาให้ได้เลยว่าคำที่คุณครูนำมาให้เนี่ยเมื่อนำมารวมกันแล้วจะเป็นคำว่าอะไรแต่คุณครูใบ้ให้ว่าทุกคำเลยลูกอยู่ในเรื่องภูผาหมดเลยถ้าใครกลับไปฝึกทบทวนแล้วแน่นอนว่าทำได้นะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เช่นกันนะคะมาดูกันเลยค่ะคำแรกใครคิดออกให้ยกมือกลุ่มที่4คะยกก่อนเลยคือคำว่าอะไรเอ่ยยังไม่ใช่กลุ่มที่5คะ

0: คำว่าอะไรลูกยังไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรกลุ่มที่หนึ่งคะ
1: ร
0: ักใช่หรือเปล่าเอ่ยถามกลุ่มที่หนึ่งก่อนว่าทำไมถึงเป็นคำว่ารักคะเพราะภาพเรือแทนรอเรือนั่นเองแล้วก็สระ
1: อะ
0: แล้วก็ถูกต้องสระอะแปลงร่างเพราะมีอะไรนะกอไก่เป็นตัวสะกดรวมเป็นรออะกอรักนั่นเองกลุ่มที่หนึ่งเอาไป10คะแนนกลุ่มอื่นสู้ไหมคะทำได้ไหมคะงั้นไปกันต่อเลยเพราะไม่ได้มีข้อเดียวค่ะลูกมาดูกันเลยข้อนี้มีวรรณยุกต์ด้วยกลุ่มที่2ได้ไหมคะกลุ่มที่5ได้ไหมคะคำว่าอะไรเอ่ยยังไม่ใช่เพราะว่าต้องเป็นพยัญชนะอ่ะมาดูกันเลยภาพอะไรเอ่ยภาพไข่แสดงว่าแทนพยัญชนะแทนพยัญชนะเด็กๆฟังก่อนภาพนี้เป็นภาพไข่ใช่ไหมคะแทนพยัญชนะอะไรเอ่ยขอไข่ต่อไปสระแล้วก็ภาพอะไรเอ่ยงูแทนงองูรวมเป็นขออางอขางเพิ่มไม้โทรวมเป็นขออางอขางไม้โทไม้โทไม้โทคำว่าข้างนั่นเองไปกันต่อเลยเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่3ได้ไหมคะคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆคะรูปภาพจะแทนพยัญชนะลูกกลุ่มที่3ตอบว่าคำว่าชื่อใช่ไหมเพราะว่ารูปช้างแทนอะไรลูกชอช้างแล้วก็มีสระแล้วก็มีไม้เอกชออือชื่อไม้เอก
1: ชออ
0: ือชื่อไม้เอกกลุ่มที่3ได้ไป10คะแนนโอ้แล้วกลุ่มอื่นสู้ไหมคะเนี่ย ไปกันต่อเลย ต่อไปโอ้โหมีตัวสะกดแน่นอนเลย มาดูซิว่ากลุ่มที่หนึ่งล่ะคะ กลุ่มที่หนึ่งตอบว่าคำว่าเพื่อนใช่ไหมเอ่ย มาดูกันเลยรูปพานนี้แทนพยัญชนะตัว พอพานแล้วก็สระสระอะไรเอ่ยเออืออเออืออรวมเรียกสระเอือพอเอือนอเพราะว่าเป็นรูปหนูนั่นเองพอเอือนอเพื่อนไม้เอกรวมเป็นรวมเป็นกลุ่มที่หนึ่งได้ไปอีก10คะแนนโอ้โหกลุ่มอื่นสู้ไหมคะเนี่ยเยี่ยมมากเลยยังสู้อยู่เด็กๆปลายทางก็สู้เหมือนกันนะคะไปกันต่อเลยค่ะเอาละค่ะเกมเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่1ค่ะประเมินให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะดีมากเลยต่อไปมีอีก1กิจกรรมกิจกรรมนี้มีชื่อว่าใครรักใครอีกหนึ่งกิจกรรมนี้ย้ำอีกหนึ่งครั้งใครรักใครเอาละค่ะเพราะกิจกรรมนี้ทุกกลุ่มจะได้ทำกิจกรรมหมดเลยมาดูกันเลยนี่เลยเด็กๆเห็นคำด้านหน้าไหมเห็นไหมคะมีทั้งหมดกี่คำเนี่ย1 2 3คุณครูทำกรอบมาให้แล้วแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงกลางรออะกอรักแล้วด้านหลังก็มีอีก3ข้อความมาให้เลือกเด็กๆดูค่ะกิจกรรมนี้ใครรักใครเด็กๆจะต้องจับคู่มาเลยสมมติว่าคุณครูเนี่ยเลือกคำแรกคำว่าพ่อแม่คุณครูก็จะลากเส้นเลยค่ะลากเส้นเลยค่ะ

0: พ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องรักรักใครเอ่ยพ่อแม่รักภูผานี่ค่ะได้แล้ว1ประโยคสั้นๆก็จะได้ว่าพ่อแม่รักภูผายากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: แต่ว่าข้อห้ามของคุณครูคือขออนุญาตลบก่อนถ้าเกิดคำด้านหน้าเป็นคำว่าพ่อแม่จะไม่สามารถลากคำเดียวกันได้ค่ะลูกพ่อแม่ด้านหน้าแล้วพ่อแม่รักพ่อแม่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ซ้ำกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำอื่นที่ไม่ซ้ำกับคำด้านหน้าพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะแต่ละกลุ่มต้องเลือกแค่ประโยคเดียวเท่านั้นสมมติว่าพ่อแม่รักภูผากลุ่มอื่นจะไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วค่ะเพราะพ่อแม่รักภูผาไปแล้วพ่อไม่ต้องรักคำอื่นอีกหรือว่าสามารถเปลี่ยนคำด้านหน้าอีกเป็นคำว่าอะไรบ้างนะภูผาหรือว่าคำว่าใบโบกใบบัวเด็กๆมาดูก่อนด้านหน้ามีคำว่าอะไรบ้างคำว่าพ่อแม
1: ่
0: พ่อแม
1: ่
0: ภูผา
1: ภ
0: ูผาใบโบก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: คำด้านหลังก็เช่นกันค่ะมีคำว่า
1: พ
0: ่
1: อแม่
0: ภูผา
1: ใบโบก
0: ใบบั
1: ว
0: คุณครูจะให้1กลุ่มออกมาเลือกแค่คนละ1ประโยคเท่านั้นอยากเล่นเกมไหมคะ
1: อยาก
0: เลือก2ประโยคได้ไหมไม่ได้และประโยคที่เลือกแล้วเพื่อนกลุ่มอื่นจะต้องห้ามเลือกซ้ำกันด้วยเอาละค่ะเอามือจับหูเลยดูซิว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาทำกิจกรรมก่อนแล้วก็จับหัวค่ะแล้วก็จับไหล่แล้วก็ยกมือกลุ่มที่3ค่ะออกมาได้ทั้งหมดเลยลูกออกมาทั้งหมดเลยค่ะขอ1คนเอามือจับหูก่อนแล้วก็ยกมือเอาละค่ะเพื่อนยกมือก่อนค่ะลูกคนอื่นมีหน้าที่ช่วยบอกเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเลือกสีให้นะคะคำด้านหน้าหนูจะเลือกคำว่าอะไรลูกไม่จับมือเพื่อนค่ะลูกแต่เราจะช่วยกันบอกเลือกแค่หนึ่งเท่านั้นพ่อแม่ต่อไปพ่อแม่รักใครดีพ่อแม่รักเอาละค่ะกลุ่มที่3คะหันไปบอกเพื่อนๆหน่อยว่าหนูเลือกคำว่าอะไรพ่อแม่รักใครเอ่ย
2: ร
0: ัก
2: ใบ
0: บัวเพื่อนตอบแล้วว่าพ่อแม่รักใบโบกใบบัวปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะตอนนี้กลุ่มที่3ได้เลือกไปแล้วแสดงว่าประโยคพ่อแม่รักใบโบกใบบัวเลือกไม่ได้แล้วนะคะเด็กๆต้องเลือกประโยคอื่นแล้วพ่อแม่อาจจะรักคนอื่นได้อีกดูซิว่ามีใครบ้างหรือจะเปลี่ยนเป็นภูผาหรือจะเปลี่ยนเป็นใบโบกใบบัวรักใครดีเอามือจับหูค่ะแล้วก็จับไหล่ค่ะแล้วก็จับเอวค่ะแล้วก็จับแขนค่ะยกมือค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาแล้วนะคะหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทน1คนเอาละค่ะยกมือก่อนเลยกติกาคือเลือก1ประโยคแล้วเพื่อนๆช่วยกันบอกได
2: ้เอาภ
0: ู
2: ผาร
0: ัก
2: พ่อแม่
0: ภูผารักใครเอ่ยเด็กๆคะช่วยตอบเพื่อนๆหน่อยว่าหนูเลือกประโยคอะไรลูกภูผารักภูผารักใครนะภูผารักพ่อแม่ปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะแสดงว่าประโยคนี้ภูผารักพ่อแม่เลือกไม่ได้แล้วแต่ภูผายังรักคนอื่นได้ใช่ไหมคะมาดูกันต่อเลยเอาเหลือกลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่5ล่ะค่ะตอนนี้ขออนุญาตเลือกสีใหม่ให้เด็กๆเลยเอาล่ะค่ะตอนนี้ครูได้เลือกสีแล้วนะคะแล้วก็มือจับหูจับไหล่จับเอวจับแขนจับหูจับไหล่

0: เอวจับแขนจับขายกมือกลุ่มที่5ค่ะกติกาบอกแล้วว่าถ้าหากใครแอบยกมือค้างไว้จะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องบอกดีๆเลยว่าต้องยกมือตามที่คุณครูบอกยกค้างไว้ได้ไหมไม่ได้แต่เพื่อนกลุ่มที่5ทำถูกต้องตามกติกาเอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะคุณครูจะขอตัวแทน1คนลูกในการเขียนค่ะใครคะเพื่อนยกมือก่อนเอาละค่ะขอ1ประโยคเลยขอเลือกจากด้านหน้าลูกจากด้านหน้าค่ะใครดีเอ่ยใบโบกใบบัวรักใครเอาละค่ะตอบเพื่อนๆหน่อยว่าหนูเลือกประโยคอะไรลูกใบอะไรใบโบกใบรักใครเอ่ย
1: ร
0: ัก
1: ภ
0: ู
1: ผาร
0: ักภูผาเพื่อนเลือกไปแล้วว่าใบโบกใบบัวรักภูผาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะตอนนี้เหลือ2กลุ่มกลุ่มที่1และกลุ่มที่4แล้วค่ะเด็กๆคะถ้าเกิดกลุ่มที่1กับกลุ่มที่4บอกว่าอยากจะใช้คำว่าภูผาเหมือนกันแต่ลากไปตรงภูผารักคนอื่นได้ไหมนอกจากพ่อแม่เนี่ยได้เหมือนกันนะคะสามารถลากได้เลยหรือว่าใบโบกใบบัวนอกจากภูผาใบโบกใบบัวรักคนอื่นได้ไหมก็ได้อีกแล้วแต่เลยขออนุญาตเปลี่ยนสีค่ะเอาละค่ะตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งยกมือกลุ่มที่1คะเชิญค่ะโอ้โหกลุ่มที่4เริ่มยากแล้วอ่ะไม่หาเพื่อนๆหน่อยค่ะกลุ่มที่1คะขอตัวแทน1คนเพื่อนยกมือก่อนเลยขอ1ประโยคเลยสามารถลากซ้ำได้ใครดีเอ่ยเลือกใครเอ่ยภูผารักใครคะลูกรักใครคะต้องเลือกคำด้านหลังลูกเลือกใครเอ่ยมาแล้วค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยหันไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะหันไปหาเพื่อนๆหน่อยแล้วบอกว่าหนูเลือกประโยคอะไรลูกหันไปดูได้สีชมพูภูผารักใบโบกปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ได้ลูกต่อไปกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะโอ้โหงานยากของกลุ่มที่4แล้วเพราะเหลืออีกไม่เยอะแล้วที่เด็กๆจะเลือกได้นะคะต่อไปขอ1คนเอาละค่ะเพื่อนยกมือก่อนเลยขออนุญาตเปลี่ยนสีให้เด็กๆก่อนเอาละค่ะตอนนี้ครูได้เลือกสีแล้วนะคะพร้อมไหมคะเพื่อนคนอื่นสามารถบอกได้เลยตอนนี้ภูผาไปแล้วครบแล้วต่อไปเลือกใครดีเอ่ยใบโบกใบบัวรักใครดีหนูตอบให้คุณครูหน่อยค่ะว่าหนูเลือกประโยคอะไรลูกใบโบกใบบัวรักใครคะรักพ่อแม่เพื่อนเลือกประโยคที่ว่าใบโบกใบบัวรักพ่อแม่ปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูกมาดูกันเลยเด็กๆ เลือกอะไรกันบ้างเอ่ยมาดูจากคำว่าพ่อแม่ใครเป็นคนลากสีแดงหน้ากลุ่มไหนนะมาดูกันเลยคำนี้คำว่าอะไรเอ่ยลูกพ่อแม่รักใครเอ่ยรักใบโบกใบบัวต่อไปสีชมพูกลุ่มไหนเอ่ยสีชมพูเขาเลือกคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรนะภูผารักภูผารักใบโบกใบบัวต่อไปสีน้ำเงินของใครเอ่ยสีน้ำเงินคำว่าอะไรเอ่ยที่เพื่อนเลือกคำว่าภูผาภูผารักพ่อแม่ต่อไปขอสีฟ้าเลยค่ะสีฟ้าเขาเลือกคำว่าอะไรลูกใบโบกใบบัวรักใครเอ่ยรักพ่อ

0: แล้วสีเขียวค่ะใบโบกใบบัวรักรักใครนะภูผานั่นเองอ้าวปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะสามารถเลือกได้ถูกต้องแบบไม่ซ้ำกันเลยด้วยมาดูกิจกรรมต่อไปเอาละค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้วเพราะกิจกรรมนี้ต้องทบทวนเรื่องภูผาขอให้ทุกคนนำหนังสือภาษาพาทีแล้วเปิดไปหน้า17มีเลข1กับเลข7ค่ะลูกจะเจอเรื่องภูผาเด็กๆจะเจอใบโบกใบบัวแล้วก็มีภูผาอยู่ตรงกลางด้วยนะคะหน้า17ค่ะลูกใครยังไม่เจอยกมือเป็นสัญญาณให้คุณครูหน่อยลูกโอ้โหกลุ่มที่4เก่งมากๆเลยเจอทุกคนแล้วกลุ่มนี้เจอไหมคะอ่ะเปิดไปอีกลูกเอาละค่ะเจอแล้วเจอนะคะเปิดไปไหนเอ่ยอ่ะถูกแล้วลูก
1: จ้าพาทีทำไมภาษาไทยถึงเรียกว่าจ้าพาที
0: กลุ่มที่หนึ่งเจอไหมคะกลุ่มที่สองเจอไหมคะกลุ่มที่สามเจอไหมคะกลุ่มที่4เจอไหมคะ
2: เจอค่ะ
0: กลุ่มที่5ล่ะคะเจอไหมคะ
2: เจอค
0: ่ะถ้าเจอครบทุกคนแล้วปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้เปิดหนังสือแล้วนิ้ววิเศษล่ะครับพร้อมไหมคะนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
2: อย
0: ู่ไหนคะ
2: อย
0: ู่ไหนคะนิ้ววิเศษพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องภูผากันเลยทบทวนอีกหนึ่งครั้งอ่ะถ้าพร้อมแล้วหลังตรงเวลาอ่านหนังสือต้องวางกับโต๊ะเลยค่ะลูกเราจะไม่ยกหนังสือขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้นิ้ววิเศษชี้เหมือนที่คุณครูใช้ไม้ชี้ได้ไหมได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะเอาละค่ะนิ้ววิเศษของพวกเราพร้อมแล้วไม้ชี้วิเศษของคุณครูก็พร้อมแล้วเช่นกันมาเริ่มกันเลยภูผามี
2: พ
0: ่
2: อ
0: ภูผามีแม่
2: ภูผ
0: ามีแม่เอ๊ะชี้ถูกหรือเปล่านะถึงคำว่าแม่แล้วนะคะเด็กๆคำว่าแม่ต่อไปพ่อให้ภูผา
2: พ่อให
0: ้ภูผามาหา
2: พ
0: ่
2: อให
0: ้
2: ภ
0: ู
2: ผา
0: ดูแลใบบก
2: ด
0: ู
2: แลใบบ
0: ั
2: ว
0: ตอนนี้จบไปแล้วหนึ่งหน้าเปิดไปหน้าต่อไปแล้วใช้นิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยภูผารักใบโบก
2: ภ
0: ู
2: ผาด
0: ี
2: ใจ
0: ได้
2: ด
0: ู
2: แลใบโบก
0: ต่อไปภูผารักใบบั
2: ว
0: ภูผาดี
2: ใจ
0: ได้
2: ด
0: ู
2: แลใบบ
0: ั
2: ว
0: ใบโบกใบบั
2: ว
0: รักภูผาไป

0: กันต่อพ่อแม่รักภูผาร ัก
1: ใบบ
0: กรักใบบั
1: ว
0: ภูผารักพ่อแม
1: ่
0: รักใบบ
1: ก
0: รักใบบั
1: ว
0: ไปกันต่อเลยใบโบก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: รักภูผาร ัก พ่อรักแม
1: ่
0: เอาละค่ะขอถามเด็กๆว่าพ่อแม่รักใครบ้างในเรื่องนี้รักภูผาแล้วก็รักใครอีกรักใบโบกใบบัวแล้วภูผาล่ะคะเขารักใครบ้างรักใบโบกใบบัวแล้วรักใครอีกรักพ่อรักแม่แล้วใบโบกใบบัวล่ะคะเขารักใครบ้างรักพ่อแม่แล้วก็รักภูผาด้วยแสดงว่าทุกคนในบ้านนี้เขารักกันไหมลู
2: ก
0: รักกันแล้วแล้วเด็กๆคิดว่าเขามีความสุขไห
2: ม
0: มีความสุขเขาทะเลาะกันไหม
2: ไม
0: ่กันเลยไม่ทะเลาะกันเลยการที่รักกันแล้วช่วยดูแลกันในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนมีความสุขไหมลูก
2: ม
0: ีความสุขแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหม
2: ได
0: ้ค่ะขอเปิดไปหน้า17เลยเดี๋ยวคุณครูจะย้อนสไลด์ไปนะคะเปิดไปหน้า17เลยเปิดหรือยังเอ่ยนับถอยหลังดีกว่า10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะพร้อมไหมคะรอบนี้คุณครูจะฟังเสียงของทุกกลุ่มเลยดูซิว่ากลุ่มไหนออกเสียงได้เสียงดังฟังชัดและสามารถใช้นิ้ววิเศษชี้ตามคำที่เราอ่านได้ถูกต้องพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ไหมคะพร้อมไหมคะเอาละค่ะทุกกลุ่มพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: ไห
2: ม
0: สู้ไหมคะ
2: สู้ค่ะ
0: โอ้โหกลุ่มที่1กลุ่มที่2เสียงดังฟังชัดมากเลยกลุ่มอื่นล่ะคะสู้ไหมคะ
2: ส
0: ู้ค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดทุกกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยค่ะภูผามีพ่อ
2: ภูผามีพ่อ
0: ภูผามีแม
2: ่
0: ต่อไปพ่อให้ภูผาม
2: าหา
0: พ่อให้ภูผาดูแลใบโบก
2: พ่อให้ภ
0: ู
2: ผา
0: ดูแลใบ
2: บัว
0: เปิดไปหน้าต่อไปค่ะนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยโอ้โหกำลังหากลุ่มที่จะชนะในการอ่านวันนี้เลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยภูผารักใบโบก
2: ภูผารักใบโบก
0: ภูผาดีใจ
2: ภ
0: ู
2: ผาด
0: ี
2: ใจ
0: ได้ดูแลใบโบก
2: ได้ดูแลใบโบก
0: ต่อไปภูผารักใบบัว
2: ภูผารักใบบัว
0: ภูผาดีใจ
2: ได
0: ้
2: ด
0: ู
2: แลใบบ
0: ั
2: ว
0: ใบโบก
2: ใบบ
0: ั
2: ว
0: รักภูผาไปกันต่อเลยค่ะ
2: พ่อแม
0: ่
2: ร
0: ัก
2: ภ
0: ู
2: ผาร
0: ักใบโบกรักใบบั
2: ว
0: ภูผารักพ่อแม
2: ่
0: รักใบโบกรักใบบั
2: ว
0: ต่อไปใบโบกใบบัว
2: ใบโบกใบบ
0: ั
2: ว
0: รักภูผาร ัก
2: ภูผาร
0: ักพ่อ
2: รักพ
0: ่
2: อ
0: รักแม่
2: ร
0: ัก
2: แม
0: ่โอ้โหอ้าวกลุ่มที่ชนะในการอ่านวันนี้นะคะคือกลุ่มที่ทุกกลุ่มเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยมาดูกันต่อเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกขอให้ทุกคนเก็บหนังสือภาษาภาษีลงใต้โต๊ะก่อนแล้วฟังให้ดีเลยเพราะกิจกรรมในวันนี้เราจะทำไปพร้อมกันกับคุณครูค่ะตอนนี้หูพร้อมจะฟังหรือยังคะตาดูมาที่คุณครูหรือยังคะลู
3: ก
0: อ ดูแล้วเพราะฉะนั้นฟัง

0: เลยกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้ทำใบงานที่4ค่ะแต่ก่อนจะเริ่มคุณครูจะชี้แจงการทำใบงานที่4ก่อนนะคะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องภูผาเด็กๆได้อ่านเรื่องภูผาไปแล้วจะต้องตอบคำถามตอบได้ไหมเอ่ยดูซิว่าใครจะได้กี่คะแนนกันบ้างในวันนี้เมื่อฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลงมือทำแต่วันนี้เราจะทำไปพร้อมกันนั่นเองส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางเช่นกันค่ะให้ชี้แจงการทำใบงานที่4แล้วให้เด็กๆลงมือทำได้เลยตอนนี้ขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปใบงานที่4เรื่องตอบคำถามจากเรื่องภูผานะคะใบงานที่4เลยค่ะลูก
1: หน้านี้ใช่ไหมเ
0: อาไปทางนี้หน้านี้เปิดไปหน้า135มีเลข1เลข3และเลข5นะคะแล้วให้ทุกคนเตรียมดินสอและยางลบไว้ให้พร้อมเลยเพราะเราจะทำพร้อมกันเราจะทำพร้อมกันนะคะเปิดกลับไปหนึ่งหน้าลูกเปิดกลับไปหนึ่งหน้าค่ะนี่135ลูกเก่งมากเจอไหมคะเปิดกลับไปหนึ่งหน้าเลย135เอาละค่ะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เจอแล้วตอนนี้กำลังเตรียมดินสอและยางลบกลุ่มที่3เจอไหมคะโหยหลายคนก็เจอแล้วเปิดหนังสือเลยลูก135 135ค่ะใครเปิดเจอแล้วให้เตรียมดินสอและยางลบไว้ให้พร้อมเลยนะคะตอนนี้หลายคนเริ่มเตรียมอุปกรณ์แล้วหน้านี้นะลูกกลุ่มที่4เก่งมากเลยโอ้โหกลุ่มที่5ก็เช่นกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสะบัดมือเอามือลงค่ะเด็กๆ ดูสิคะแต่ละข้อเนี่ยเอ๊ใบงานที่4มีกี่ข้อลองนับให้คุณครูฟังหน่อย1 2 3 4 5เด็กๆ ดูค่ะหลังตัวเลขนะลูกจะมีคำถามอยู่แล้วจะมีตัวเลือกคือกอไก่หรือขอไข่ให้เด็กๆเลือกแต่เด็กๆเลือกทั้ง2ข้อได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ต้องเลือกข้อใดข้อหนึ่งเวลาเด็กๆเลือกจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเด็กๆดูดีๆนะคะลูกเวลาหนูจะเลือกให้กากบาทสมมุติว่าข้อ1บรรทัดที่อยู่หลังเลข1เนี่ยข้อความที่อยู่หลังเลข1คือคำถามที่คุณครูจะถามพวกเราแต่หลังกอไก่ขอไข่เด็กๆเห็นไหมคือคำตอบที่เราจะเลือกสมมุติว่าเด็กๆเลือกกอไก่ให้กากบาทตรงกอไก่เลยได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เอ๊ะใครไม่ฟังจะทำไม่ได้กลุ่มที่5คะกลุ่มที่5คุณครูให้ทำอะไรลูก
2: กาก
0: บาทเดี๋ยวลูกนี่เป็นตัวอย่างค่ะสมมุติว่าเด็กๆเลือกที่จะตอบข้อกอไก่ให้กาตัวกอไก่เลยแต่ถ้าหากเด็กๆบอกว่าไม่อยากตอบกอไก่อยากตอบขอไข่ให้ทำอย่างไรให้ลบกอไก่ให้สะอาดก่อนแล้วก็ตอบขอไข่ค่ะถ้าเลือก2ข้อเนี่ยแบบนี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้จะถือว่าได้ศูนย์เลยต้องเลือกแค่ข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมคะและนี่เด็กๆ ดูค่ะเราจะทำไปทีละข้อแบบนี้นี่คือข้อที่1จะอยู่แค่นี้นะลูกต่อไปข้อที่2ก็จะอยู่แค่นี้เองมีตัวเลือกแค่กี่ข้อเนี่ยกอไก่และขอไข่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาทำทีละ1ข้อพร้อมกันพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาดูกันเลยค่ะข้อที่1ตรงนี้อ่ะ เด็กๆคนไหนกลัวจะสับสนใช้นิ้วเศษชี้ไปด้วยก็ได้ข้อที่1ฟังดีๆคุณครูถามว่าเพราะอะไรใบโบกใบบัวจึงรักพ่อแม่รักภูผาฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะทบทวนคำถามเพราะอะไรใบโบกใบบัวจึงรักพ่อแม่รักภูผาพ่อกอไก่ทุกคนดูแลใบโบกใบบัวใช่ไหมหรือว่าข้อที่สอง

เลือกกากบาทแค่กอไก่หรือขอไข่เท่านั้นค่ะใครเลือกเสร็จแล้วให้วางในสอแล้วกอดอกได้เลยเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มลงมือทำแล้วเริ่มทำกันไปแล้วใครเสร็จแล้วอย่าลืมเอามือกอดอกไว้เลยค่ะกอไก่หรือขอไข่ตอนนี้ยังไม่เฉลยนะลูกเด็กๆปลายทางสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วดีมากเลยค่ะกลุ่มที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กลุ่มที่2ก็เสร็จแล้วเหลือกลุ่มที่1และกลุ่มที่5เอาละค่ะกลุ่มที่1เสร็จแล้วกลุ่มที่5เสร็จหรือยังเอ่ยต่อไปข้อที่2ถามว่าเพราะอะไรภูผาจึงรักพ่อแม่เพราะอะไรเอ่ยภูผาจึงรักพ่อแม่กอไก่พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวใช่ไหมหรือว่าข้อ2ขอไข่ค่ะพ่อแม่ดูแลภูผาเพราะอะไรเอ่ยภูผาจึงรักพ่อแม่กอไก่พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวหรือขอไข่พ่อแม่ดูแลภูผากอไก่หรือขอไข่ใครเลือกเสร็จแล้วอย่าลืมกอดอกไว้เลยค่ะวางดินสอแล้วกอดอกเลยกอไก่หรือขอไข่ดีนะกอไก่หรือขอไข่ดีเอ่ยใครเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะวางในสอแล้วกอดอกเลยข้อที่2แล้วค่ะตอนนี้กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1ก็เสร็จแล้วเช่นกันกลุ่มที่เอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันต่อข้อที่3ข้อที่3ถามว่าฟังดีๆนะลูกข้อที่3ถามว่าเพราะอะไรภูผาจึงรักใบโบกใบบัวทวนอีก1ครั้งข้อที่3ถามว่าเพราะอะไรภูผาจึงรักใบโบกใบบัวกอไก่เพราะใบโบกใบบัวมาอยู่ด้วยหรือขอไข่ใบโบกใบบัวดูแลภูผาเอ๊ะข้อไหนเอ่ยกอไก่หรือขอไข่ใครกาแล้วเอามือกอดอกได้เลยวางดินสอเอามือกอดอกค่ะข้อที่3นะคะตอนนี้กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4ก็เสร็จแล้วกลุ่มที่2ก็เสร็จแล้วกลุ่มที่3ก็เสร็จแล้วและสุดท้ายกลุ่มที่1เสร็จแล้วค่ะไปต่อข้อที่4กันเลยข้อที่4ฟังดีๆเลยข้อที่4ถามว่าภูผาเป็นเด็กดีอย่างไรกอไก่ให้ใบโบกใบบัวดูแลภูผาใช่ไหมเอ่ยหรือว่าขอไข่ช่วยพ่อแม่ดูแลช้างใช่ไหมคะกอไก่ให้ใบโบกใบบัวดูแลภูผาใช่ไหมหรือขอไข่ช่วยพ่อแม่ดูแลช้างคะเลือกตอบเลยแล้วเอามือกอดอกค่ะข้อที่4นะคะลูกโอ้โหไวมากเลยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2และ3ก็เสร็จแล้วกลุ่มตอนนี้เสร็จแล้วทุกกลุ่มมาดูข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายฟังดีๆเขาถามว่าถ้าทุกคนในบ้านรักกันจะเป็นอย่างไรทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะลูกถ้าทุกคนในบ้านรักกันจะเป็นอย่างไรกอไก่อยู่กันอย่างมีความสุขหรือขอไข่ต่างคนต่างอยู่คะเลือกตอบได้เลยใครเลือกตอบเสร็จแล้วให้เก็บหนังสือลงใต้โต๊ะเลยค่ะและเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะเลยแล้วคุณครูจะนับถอยหลัง10 9

0: เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเอาละค่ะได้เวลาฟังเฉลยกันแล้วเอ๊ะที่เราเลือกไปเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยใครคิดว่าถูกทั้ง5ข้อเลยใครยังไม่แน่ใจเอาละค่ะมาดูกันเลยในข้อที่1ข้อที่1บอกว่าเพราะอะไรใบโบกใบบัวจึงรักพ่อแม่รักภูผาก็ไก่เพราะว่าทุกคนดูแลใบโบกใบบัวใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเพราะภูผามีพ่อมีแม่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ค่ะทำสิ่งที่ทำให้ใบโบกใบบัวรักพ่อแม่และรักภูผาด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลใบโบกใบบัวนั่นเองใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแล้วไปกันต่อข้อที่2ค่ะข้อที่2เขาถามว่าเพราะอะไรภูผาจึงรักพ่อแม่คะกอไก่พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวใช่หรือเปล่าหรือว่าข้อขอไข่พ่อแม่ดูแลภูผาเช่นกันใช่ไหมเอาละค่ะข้อที่2ข้อที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะสิ่งที่ทำให้ภูผาเนี่ยเขารักพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ดูแลภูผาเหมือนกันเพราะภูผาเป็นลูกของพ่อกับแม่นั่นเองไหนพ่อกับแม่ใครดูแลพวกเราไหมพ่อกับแม่ของเด็กๆดูแลเด็กๆไหมคะเช่นกันเหมือนพ่อกับแม่ภูผาเช่นกันนะคะต่อไปดูข้อที่3ข้อที่3เขาถามว่าเพราะอะไรภูผาจึงรักใบโบกใบบัวคะเพราะอะไรเอ่ยกอไก่เพราะใบโบกใบบัวมาอยู่ด้วยหรือขอไข่ใบโบกใบบัวดูแลภูผาข้อที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะเพราะใบโบกใบบัวเขามาอยู่ในบ้านด้วยไหมเขามาอยู่ในครอบครัวนี้ด้วยนั่นเองภูผาจึงรักใบโบกใบบัวด้วยแล้วก็ช่วยกันดูแลใบโบกใบบัวด้วยแต่โบกใบบัวได้ดูแลภูผาไหมลูกยังค่ะยังเพราะว่ามีภูผาเนี่ยคอยดูแลอยู่ใบโบกใบบัวก็เหมือนลูกช้างนั่นเองลูกช้างแสดงว่าเป็นอย่างไรลูกยังเด็กอยู่ไหมยังเด็กอยู่นั่นเองไปกันต่อเลยข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4เขาถามว่าภูผาเป็นเด็กดีอย่างไรกอไก่เพราะว่าให้ใบโบกใบบัวดูแลภูผาใช่ไหมหรือว่าขอไข่เพราะว่าภูผาเนี่ยช่วยพ่อแม่ดูแลช้างคำตอบคือข้อขอไข่ค่ะช่วยพ่อแม่ดูแลช้างนั่นเองต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนในบ้านรักกันจะเป็นอย่างไรกอไก่อยู่กันอย่างมีความสุขใช่ไหมเอ่ยหรือว่าขอไข่ต่างคนต่างอยู่มาดูกันเลยถ้าทุกคนในบ้านรักกันทุกคนจะตอบกอไก่อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่ช่วยดูแลกันจะมีความสุขไหมลูกไม่มีความสุขนะคะเราต้องอยู่กันอย่างมีความสุขช่วยดูแลกันและรักกันนั่นเองมาดูกันต่อเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะ
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: เรื่องภูผาค่ะลูกมาดูกันเลยเมื่อเราอ่านเรื่องไปแล้วนะคะขอทบทวนหนึ่งครั้งภูผาเป็นเด็กดีไหม
1: เด
0: ็กดีช่วยพ่อแม่ดูแลช้างด้วยและทุกคนในบ้านเขารักกันไหมลูก
1: ร
0: ักกันแค่ไหนขอหัวใจดวงโตๆเลยเขารักกันมากเลยทุกคนในบ้านนะคะเด็กๆคะหากทุกคนในบ้านนะคะรักกันแล้วช่วยดูแลกันเหมือนครอบครัวใบโบกใบบัวครอบครัวของภูผาเนี่ยทุกคนจะอยู่กันอย่างมีความสุขทุกคนจะอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขเลยค่ะตอนนี้ใครมีความสุขขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยแล้วบทเรียนครั้งต่อไปโอ้โหน่าสนุกมากๆเลยเพราะมีชื่อเรื่องว่าเรื่องเพื่อนกัน1เพื่อนกันอย่างไรและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่5เรื่องเขียนคำและฝึกอ่านคำ

0: คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสรุปว่าเรารู้หรือยังว่าเรื่องภูผาเนี่ยภูผาคือใคร
1: ร
0: ู้แล้วภูผาคือใครเอ่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ดูแลใบบกใบบัวเพราะใครนะให้ดูแลใบบกใบบัวพ่อแม่ให้ดูแลใบบกใบบัวแล้วภูผาก็เป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ดูแลช้างด้วยนั่นเองนะคะแล้วใบบกใบบัวน่ารักไหมคะแล้วมาดูกันต่อเลยนะคะว่าในคาบต่อไปเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยคืออะไรเอาละค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านเรื่องภูผาได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนอ่านในเรื่องภูผานะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมด

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางออกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลก

0: ก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
1: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่สักช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์ช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
1: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว